0: การดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมออูดอึ๊บเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกยังแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนน้ำตาล3ช้อนอะไรไม่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบือหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขุขริกแต่ว่าอ๋อเนี้ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลาญอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขุกขริกภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึ๊บด้วยค่ะอึ๊บคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวนึงก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมเอามีอีกตัวนึงอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือสุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจ้านจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์ด้วยคุณหมินเจ้าของร้านไมส์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมส์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านไม้อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าลดเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็อะแดปต์วิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้มาโข

มาคั้นน้ำยะนางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาเองเงี้ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าลูกค้าก็จะท้องเสียได้วันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไม้ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

0: ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีรูปแบบใหม่ก็คือทาเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะลื่นๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: กูเพียบเลย
4: สิบโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกฟักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด
2: ้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะประเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากเพราะฉะนั้นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวด้วยการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อม อ๋อก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบัวปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ปลาจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริท

คะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบัวนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวทองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟค่ะ

มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพระเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพระเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพระเชฟอยากทำก็จะทำไม่ทันเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพระเชฟมองว่า

0: มีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอ้วนในบัวหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนเมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed. Therefore, the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand.That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะ
3: กะลาปะเจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านผาสดาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้า าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้า

0: เจ้าหมอนทอง
1: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
0: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
2: ้เย้ๆๆๆกัน
3: มองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
4: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
1: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
5: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
1: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
5: ฟุตฟิตฟุตฟิตฟุตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
1: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
3: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
4: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
5: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
1: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
5: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
4: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
5: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
1: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
0: เย้ๆๆๆๆๆๆฮะเ
5: กมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
1: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
0: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
1: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
5: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
1: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
0: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
1: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
5: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
4: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
6: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
5: ว้าวหล่อจัง
1: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
7: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึก

มีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดี

0: วทีวีปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใหญ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะครับคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของขวัญไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเอ็งนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: ระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นDLTV

0: อ้าวมาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
2: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
0: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
2: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได
1: ้ฮึบ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
2: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
2: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่า

0: พี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วง
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
3: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
3: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
3: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะแคร์ออกไปได้เพื่อง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่า ในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
6: ได้เลยครับ
7: เลยไปกันเลย
3: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนังซาวด์แทร็กอาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมีซับไตเติลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และณจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย

เราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า MC นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็นพริตตี้เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborate with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิพุริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone globalhas become a world-class artist นะใช้คำว่า global international world-class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจ

เก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เป็นโง่ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
2: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องต่อเนื่องอยู่นะครับเป็นเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4ก็จะสังเกตได้ว่าอะไรที่มันมีเลขต่อท้ายเนี่ยแสดงว่าชั่วโมงเหล่านี้เป็นการปฏิบัติในระยะยาวซึ่งตอนนี้นะครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจำได้คุณครูเคยมอบเนื้อหาในสิ่งที่แต่ละกลุ่มเนี่ยว่าอยากจะทำอะไรในตอนปลายทางถูกต้องไหมครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้บอกว่ามีเรื่องของนิทานมีเรื่องของการทำป๊อปอัพมีเรื่องของการนำเสนอในหนังสือเล่มเล็กหรือรูปแบบต่างๆฉะนั้นอันนี้ก็ขอทบทวนก่อนว่าในช่วงที่เป็นการปฏิบัติในระยะยาวเนี่ยนักเรียนต้นทางปลายทางก็อย่าลืมชิ้นงานที่คุณครูเคยได้มอบหมายไปในห่วงเวลาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูจำได้ว่าเราได้มีการทำกิจกรรมแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์ด้วยใช่ไหมครับคือเรื่องของการเขียนแสดงอะไรนะแสดงความคิดเห็นนะครับก็มีตัวอย่างในการยกเช่นว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถกินยาลดความอ้วนได้ไหมก็นักเรียนต้นทางก็สามารถมีประเด็นแล้วก็เหตุและผลในการตอบได้แม้ว่าประเด็นเหล่านี้อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องหยิบยกหลักฐานขึ้นมาแต่ว่าเป็นการจำลองให้เห็นว่าในบริบทของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะมีแนวคำตอบอย่างไรบ้างฉะนั้นในบางประเด็นที่มันเป็นประเด็นอ่อนไหวนะครับก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเป็นแนวความคิดที่นักเรียนไปเข้าใจอีกแบบหนึ่งก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนด้วยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเดิมครับแต่ว่าเป็นครั้งที่4นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4เนี่ยจุดประสงค์เป็นอะไรบ้างขอบอกก่อนว่าวันนี้จุดประสงค์นักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรบกวนอ่านพร้อมกันนะครับข้อที่1ครับ
1: รู้สิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้
2: ข้อที่2ครับ
1: เขียนหรือแสดงขั้นตอนการแต่งตัวได
2: ้และข้อที่3ครับเก่งมากครับน้องเรียนครับจำได้ใช่ไหมครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูตั้งแต่เริ่มของการเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญเนี่ยครั้งแรกเลยคุณครูเอาอะไรนะเอามาให้พวกเราดูครับเอาบางสิ่งที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารซึ่งในความรับรู้ของพวกเราเนี่ยเราตอบกันว่าไมโครโฟนแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักไมโครโฟนเขาก็จะไม่สามารถบอกได้ถูกต้องใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นการวัดจากประสบการณ์เดิมซึ่งการวัดประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาบูรณาการเป็นเรื่องของการเขียนถูกไหมหลังจากนั้นคุณครูก็ให้ดูภาพมีทั้งภาพดวงอาทิตย์ที่ทอแสงออกมาเป็นภาพซานตาคลอสที่ลอยคว้างอยู่บนอากาศแล้วก็เป็นรูปคุกกี้พร้อมกับถ้วยกาแฟจำได้ใช่ไหมครับดูหลังจากนั้นก็ได้มีการเอาภาพอีกหนึ่งภาพที่เป็นภาพเหมือนลักษณะขุนเขาแล้วก็ด้านบนเป็นอะไรเป็นหมู่ดาวพร้อมกับลำธารที่ไหลลงไปซึ่งนักเรียนก็ได้มีการปฏิบัติมาแล้วแล้วก็ในชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้มีการอะไรครับสอนในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่นักเรียนเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาเพื่อเอาไปเขียนประกอบกับตัวรูปเล่มที่จะนำเสนอในช่วงของท้ายหน่วยนี้ฉะนั้นจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเขียนเป็น เรื่องของความเรียงไปตลอดจำเป็นไหมไม่จำเป็นมันอยู่ที่ว่าพอเราเรียนไปแล้วเราชอบเรื่องไหนเราอยากจะเอาการเขียนแบบไหนมานำเสนอให้กับพวกเราในห้องแล้วก็นักเรียนปลายทางได้เห็นบ้างฉะนั้นอันนี้คือจุดประสงค์ที่คุณครูต้องการจะแจ้งให้เราทราบว่าพอเราเห็นอะไรแล้วเนี่ยเราก็สามารถระบุสิ่งที่เห็นได้ฉะนั้นการระบุมีถูกผิดไหมครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของนักเรียนแล้วก็วันนี้ก็เราก็จะสามารถสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานแล้วก็นำเสนอได้เอาละครับตามที่บอกไปว่าข้อ2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการแต่งบทประพันธ์เรื่องของบทประพันธ์ก็ถือเป็นแนวการเขียนแบบหนึ่งที่จะต้อง พิถีพิถันเป็นพิเศษเนื่องจากว่าพอเป็นเรื่องของบทร้อยกรองแล้วมันมีเรื่องของสัมผัสเข้ามาถูกไหมครับมันมีเรื่องของฉันทลักษณ์เข้ามาด้วยว่าเอ๊ะเราจะต้องแต่งอะไรแต่งแบบไหนถูกต้องไหมฉะนั้นเราจะแต่งมั่วตัวได้ไหมครับเราแต่งแบบขึ้นมาเองมโนขึ้นมาเองได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีการยึดให้ถูกต้องตามรูปแบบเช่นเราจะแต่งเป็นกรอนสุภาพโครงสี่สุภาพหรือเป็นคำประพันธ์ชนิดใดเนี่ยเราต้องมีการศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าเราอยากแต่งอะไรบ้างนะทีนี้คุณครูมีกิจกรรมชวนคิดถามนักเรียนต้นทางปลายทางอันนี้ง่ายมากครับบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะอันนี้ลองตอบเอาร้อยแก้วก่อนร้อยแก้วเป็นยังไงตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบคุณครูเจมมาว่าร้อยแก้วเป็นความเรียงครูเจมถามหน่อยขออนุญาตนะครับขอยืมหน่อยครับอย่างใบงานใบเนี้ยถ้าเราดูเฉพาะหน้านี้หน้าเดียวสมมตินะหน้านี้หน้าเดียวเนี่ยเป็นอะไรร้อยแก้วหรือร้อยกรองครับลองดูนะครับนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูซิว่าแบบนี้หน้าตาแบบนี้จะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองเอาเฉพาะหน้านี้นะเอาเฉพาะหน้านี้อ่ะร้อยแก้วหรือร้อยกรองเป็นบทร้อยแก้วเพราะร้อยแก้วนั้นคือความเรียงทุกประเภทเก่งมากๆนะครับขออนุญาตคืนนะครับแล้วแบบไหนล่ะลูกที่จะเป็นร้อยกรองแบบไหนเป็นร้อยกรองลูกมีการวางฉันทลักษณ์มีการวางตำแหน่งที่สละสลวยใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างแล้วว่าถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองตอบดังๆเลยครับ
1: ร้อยแก้ว
2: เป็นบทร้อยแก้วเสียส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นตอนนี้ต้นทางสามารถตอบไปแล้วปลายทางตอบได้มั้ยครับว่าร้อยแก้วกับร้อยกรองต่างกันอย่างไรลองตอบดูนะครับว่าคำตอบเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้ามีสิ่งใดเพิ่มเติมคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมสามารถให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางเพิ่มเติมได้นะครับเอาล่ะวันนี้ครับขออนุญาตพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับไปเรียนรู้สิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่อยู่ในวรรณคดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในหลักสูตรของภาษาไทยเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของหลักภาษาแล้วก็วรรณคดีควบคู่กันไปถูกไหมครับทีนี้วันนี้ครับนักเรียนดูบนจอเลยครับเป็นเรื่องอะไรครับกาบยานี11และการแต่งบทประพันธ์แสดงว่าวันนี้เนื้อหามี2เรื่องนักเรียนครับเดี๋ยวช่วยกันอ่านพร้อมกันก่อนครับว่ากาบยานี11เป็นอย่างไรบ้าง1 2 3
1: กาบยานี11เป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่ง
2: เป็นข้อแรกของกาบยานี11ทีนี้ให้พิจารณาเบื้องต้นก่อนนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับว่ากาบยานี11นักเรียนเห็นคำว่ากาบใช่ไหมเราแบ่งก่อนนะกาบยานี11คำว่ากาบอันนี้ชัดเจนมากว่าเป็นลักษณะคำประพันธ์แบบหนึ่งถูกไม่ถูกปลายทางเข้าใจตรงกันไหมครับว่ากาบเนี่ยเป็นชื่อคำประพันธ์ชนิดหนึ่งส่วนยานีก็คือเป็นชื่อของตัวกาบและ11คือเลขอะไรครับเป็นตัวเลขที่เอามากำกับจำนวนคำฉะนั้นตรงนี้ในส่วนแรกเขาพูดถึงบทก็จะขออนุญาตใช้สูตรสั้นๆที่เชื่อว่าคุณครูและนักเรียนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้านึกถึงกาบยานี11เรามี11ใช่ไหมก็จะเป็นหน้า5หลัง6พูดพร้อมกันหน้า5หลัง6อันนี้เป็นสูตรการจำแบบง่ายๆแต่ถ้าเราจะสอนกันแบบเชิงลึกไปที่ตัวบทก่อนอย่างที่บอกบนจอว่าบท1มี2บาทบาทละ11คำบาท1แบ่งเป็นกี่วรรคลูกก็จะแบ่งเป็น2วรรควรรคหน้าเป็นกี่คำวรรคหน้าเป็น5คำและวรรคหลังเป็น6คำบท1จึงมี4อันนี้คือตัวแรกคือเรื่องของบทนะครับทีนี้ไปกันต่อครับพอเราทราบแล้วเราไปดูประการต่อมาคือเรื่องของสัมผัส พอเป็นสัมผัสของกาบยานี11กาบยานี11เนี่ยมีสัมผัสบังคับดังนี้ข้อแรกสัมผัสนอกเป็นยังไงครับ
3: 1คำท้ายของวรรคที่1
2: 2นักเรียนเพื่อปลายทางจะได้ยินเสียงของเราเดี๋ยวเอาไมโครโฟนช่วยพูดให้ปลายทางได้ฟังนะครับเพื่อปลายทางอยากได้ยินเสียงเราลองดูสิลูกเรื่องของกาบยานี11มีสัมผัสบังคับดังนี้เรื่องของสัมผัสนอกเป็นยังไงครับ
4: สัมผัสนอกหรือสัมผัสระหว่างวรรคได้แก่1คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2
2: คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2แล้วข้อที่2ล่ะลูก
4: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
2: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3อันนี้คือเรื่องของสัมผัสนอกขอบคุณมากเลยนะครับต่อไปสำหรับวรรคที่3กับวรรคที่4นะครับไม่บังคับสัมผัสแต่ถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปส่งสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4ก็จะทำให้ทำไม
3: ไพ
2: เราะยิ่งขึ้นขออนุญาตบูรณาการเลยครับนักเรียนดูนะฮะเขาบอกว่าสำหรับวรรคที่3กับวรรคที่4เขาบอกว่าอะไรทำไมไม่บังคับสัมผัสแต่เขาบอกว่าถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปส่งสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4จะเป็นยังไง
5: ไพเราะยิ่งขึ้น
2: ถ้าแบบนี้เป็นลักษณะการเขียนแบบไหนแสดงความคิดเห็นการเขียนมายาประสบการณ์หรืออะไร
5: แสดงความคิดเห
2: ็
5: น
2: ใช่เพราะเขาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าไปลงสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4จะทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นเข้าใจสิ่งที่คุณครูต้องการจะบูรณาการหรือยังครับว่าแม้ว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องลักษณะของกาบยานี11แต่ตรงนี้เราสามารถเอาสารประเภทให้ความรู้เนี่ยไปจับกับเรื่องที่ผ่านมาได้คือเรื่องของการเขียนอะไรครับแสดงความคิดเห็นไปกันต่อเลยครับต่อไป 2.2 ขออนุญาตให้นักเรียนหญิงบ้างนะครับใช้ไมโครโฟนช่วยตอบหน่อยครับว่าสัมผัสระหว่างบทเป็นอย่างไรบ้างอ่านให้ปลายทางฟังหน่อยครับ
6: คำสุดท้ายบทที่2ของบทต้นไปสัมผัส

0: กับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปค
1: ่ะคำสุดท้ายของบาทที่2ของบทต้นไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปทีนี้ครับพอเราทราบแล้วนะฮะหลักของการอ่านกาพย์ยานีเนี่ยหลักของการอ่านกาพย์ยานีเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของข้อแนะนำใช่ไหมครับเดี๋ยวให้นักเรียนหญิงกลุ่มนี้ได้เป็นคนอ่านให้ปลายทางได้ฟังหน่อยครับลองดูซิกาพย์ยานีเป็นยังไงหลักการอ่านข้อแนะนำเนี่ยหนูก็ได้ครับ
0: การอ่านกาพย์ยานี11มีวิธีการอ่านทำนองสนอเช่นเดียวกับหลักการอ่านทำนองสนอโดยทั่วไปที่ได้กล่าวไว้แต่มีหลักการอ่านเฉพาะกาพย์อยู่บ้างดังนี
1: ้แม้ว่าจะเป็นเรื่องของกาพย์ยานี11นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะขออนุญาตสอดแทรกในเรื่องของการอ่านทำนองสนอไปด้วยเพราะว่าถ้าพูดถึงบทร้อยกลองก็จะต้องพูดถึงเรื่องของสัมผัสฉันทลักษณ์แล้วก็การแต่งรวมถึงการเอาบทร้อยกลองเนี้ยไปประกอบการอ่านทำนองสนอนักเรียนต้นทางรู้จักการอ่านทำนองสนอไหมครับในภาษาไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยคือเรื่องของการอ่านทำนองสนอทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีคนมองว่าเออเราอ่านทำนองสนอไปทำไมในเมื่อบางคนเนี่ยขออนุญาตใช้คำแบบคำปัจจุบันเลยนะฮะบางคนเขาบอกเขาไม่อินคำว่าไม่อินหมายถึงว่าเขาเหมือนแบบยังไม่เข้าใจสุนทรียภาพหรือสุนทรียรสทางวรรณคดีฉะนั้นก็ขออนุญาตใช้สื่อที่คุณครูได้สอนอยู่ในขณะนี้บอกไว้ว่าการอ่านทำนองสนอนั้นนอกจากจะเป็นการฝึกการอ่านการอ่านออกเสียงแล้วจะทำให้เราเข้าใจรสของวรรณคดีด้วยใช่ไหมครับว่าจะตามความเข้าใจของเดิมของเราเนี่ยนักเรียนคิดว่าเรื่องของวรรณคดีเนี่ยมีแค่บทที่เป็นความรักอย่างเดียวไหมบทโกรธมีไหม
2: มี
1: บทเสียใจมีไหมครับ
2: มี
1: ในการให้ลีลาของทำนองมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นลีลาเดียวผู้ที่อ่านได้ฝึกคิดไหมครับว่าเราควรจะต้องใส่ลีลาอย่างไรคิดไหม
2: ค
1: ิดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้นักเรียนปลายทางที่ยังเกิดข้อสงสัยอยู่ว่าเราอ่านทำนองสนอไปทำไมนี่คือการบูรณาการศาสตร์การอ่านทั้งหมดสื่อออกมาเป็นเรื่องของทำนองและลีลานั่นเองนะครับฉะนั้นจำเป็นว่าต้องอ่านเพราะไหม
3: ไม
1: ่จำเป็นต้องอ่านเพราะแต่ว่าเราทำไมเราสามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักได้ใช่ไหมครับเราสามารถอ่านถูกต้องได้ตามหลักปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แปลว่าเราอ่านทำนองสนอไม่เพราะแปลว่าเราไม่เก่งไม่ใช่ฉะนั้นทุกคนจะมีพื้นเสียงที่แตกต่างกันไปการวัดว่าใครอ่านเพราะหรืออ่านไม่เพราะตรงนี้วัดไม่ได้เราจะต้องวัดว่าเด็กคนนี้หรือนักเรียนคนนี้มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดในเรื่องของรสทางวรรณคดีแล้วก็บทประพันธ์ที่นักเรียนกำลังอ่านอยู่ตรงนี้สิเป็นสิ่งสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อมากกว่าอันนี้เข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมปลายทางก็ขอให้เข้าใจตามนี้ว่าลักษณะของการอ่านทำนองสนอจะเป็นประมาณนี้ทีนี้ไปดูข้อแนะนำกันต่อเลยครับว่าข้อแนะนำเป็นอย่างไรบ้างเรื่องแรกคือการแบ่งจังหวะเขาบอกว่ากาพย์ยานีแบ่งการอ่านเป็นยังไงเป็น 2-3 วรรคหลังแบ่งเป็นอะไร 3-3 นะครับยอดเยี่ยมมากข้างหน้าเป็น 2-3 ข้างหลังเป็น 3-3 ประมาณนี้แต่นะครับบางบทประพันธ์อนุโลมได้ว่าถ้าสมมุติว่าบทประพันธ์บทนี้เนี่ยมีคำที่เกินขึ้นมาเราสามารถอนุโลมเป็น 3-3 ได้อย่างเช่นในกาพย์พระชัยสุริยาเนี่ยขึ้นว่าสะทุสะจะขอไหว้ฉะนั้นในวรรคแรกตามความจริงต้องเป็นอะไรครับ 2-3 ถูกไหมฮะแต่นักเรียนเอามือขึ้นมาครับโชว์เลข5อย่างนี้ครับนักเรียนนับตามสะทุสะ
2: สะทุสะ
1: ตอนนี้มันไม่ใช่2แล้วแต่มันเป็น3คือสะทุสะถูกไหมครับแต่เขาบอกว่าการแบ่งจังหวะเนี่ยมันเป็น2 3อย่างนี้ผิดหรือเปล่าไม่ใช่ฉะนั้นกำลังจะบอกนักเรียนว่าแม้ว่าหลักการมันเป็นแบบนี้แต่เวลาเราพิจารณาคำถ้ามันเป็น3ต้องมีการฝึกแบ่งวรรคก่อนอันนี้เข้าใจนะปลายทางเช่นเดียวกันนะคือแม้ว่าเขาจะบอกว่าวรรคน่าจะเป็น 2-3 เนี่ยแต่ว่าให้ลองพิจารณาคำก่อนถ้าง่ายสุดอันนี้คือแบบสอนแบบเบสิกก็คือพื้นฐานนะครับว่าเราสามารถนับนิ้วคำได้สะทุสะจะขอไหว้อันนี้มันเป็น6ถูกไหมครับแต่ว่าพอขึ้นเป็นวรรคหน้าแบบนี้เนี่ยก็สามารถอนุโลมอ่าน3ได้แบบนี้ไม่ผิดนะครับยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นเรื่องของการแบ่งจังหวะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับอีกทีนึงถ้าเป็นวรรคหน้าแบ่งยังไง

0: 2 3แต่ถ้ามันมีคำเกินอนุโลมให้เป็นอะไร3 3ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทำกันเข้าใจไหมครับแต่ว่าอนุโลมได้ฉะนั้นแล้ววรรคหลังเป็นยังไง3 3ฉะนั้นตรงนี้เข้าใจนะครับต่อไปครับอันนี้คือหน้าตาของแผนผังฉันทลักษณ์ที่เราได้มีการตอบกันไปในช่วงต้นชั่วโมงนะครับอันนี้คือนักเรียนจะเห็นชัดเจนว่าด้านหน้าเป็นกี่คำดูดีๆดูดีๆมีเสียงตอบมาว่า4ไม่เป็นไรอาจจะมีการเบลอบ้างเล็กน้อยด้านหน้ามีกี่คำครับ5คำด้านหลังมี6คำสุดท้ายไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ครับดูดีๆดูดีๆ3แต่สามารถตกได้ที่คำแรกและคำที่2ในอะไรครับบทต่อมาแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าจะให้เพราะก็คือให้ดูสีส้มเป็นหลักแล้วก็จะมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะครับนักเรียนดูตรงสัมผัสระหว่างบทนะครับตรงนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางปลายทางดูพร้อมกันว่าในการแต่งที่มันเป็นฉันทลักษณ์ในแบบยาวอ่ะคือเวลาเราอ่านกาบยานีมันไม่ได้มีบทเดียวถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับฉะนั้นในการแต่งเนี่ยเพื่อให้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันสัมผัสระหว่างบทก็สำคัญคือตรงนี้กับตรงนี้ขออนุญาตบอกเทคนิคในการแต่งว่าเราอย่าลงคำตายคำตายคือคำเสียงสั้นคำที่ค่อนข้างไปต่อยากอะไรอย่างเงี้ยควรจะเป็นสระอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับกายาดาราอย่างเงี้ยได้ไหมลงสระอาค่อนข้างที่จะหาคำลงง่ายแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีคลังคำอยู่ในหัวเยอะเราอ่านหนังสือเยอะเราคิดว่าเราสามารถแต่งได้ก็แต่งประมาณนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคที่ต้องการจะบอกนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางให้ทราบว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มแต่งกาบอย่างนี้เนี่ยควรใช้เป็นเสียงยาวก่อนนะครับอ่ะนักเรียนครับเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลองอ่านพร้อมกันสิว่านักเรียนต้นทางกับปลายทางเนี่ยใครจะอ่านเก่งและอ่านได้ดีกว่ากันพร้อมไหมครับอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ครับ
1: ลิงข้าง
0: ขออภัยครับอ่านแบบธรรมดาก่อน1 2 3ลิงข้างโอเคครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาจากวรรณคดีเรื่องกาบพระชัยสุริยาซึ่งเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่ที่ได้แต่งไว้นักเรียนเคยได้ยินเรื่องกาบพระชัยสุริยามาก่อนไหมครับใครเคยได้ยินยกมือขึ้นหน่อยครับอันนี้ไม่ผิดครับมีทั้งเคยได้ยินนะครับปลายทางครับปลายทางเคยได้ยินวรรณคดีเรื่องนี้ไหมครับเรื่องกาบพระชัยสุริยาซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่ท่านสุนทรภู่ได้แต่งขึ้นครับทีนี้ความน่าสนใจของวรรณคดีเรื่องกาบพระชัยสุริยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสามารถของท่านสุนทรภู่ที่สามารถเอามาตราตัวสะกดลูกมาแต่งเป็นบทประพันธ์ได้เช่นแม่กงแม่กลแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างฝั่งนี้พูดถึงถ้าเป็นภาษาเกี่ยวกับ animal แต่ว่าถ้าเป็นคนไหนก็บอกว่าอันนี้พูดถึงสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับก็มีลิงมีข้างมีแบบนี้มีฝูงจิ้งจอกแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้เป็นความสามารถในการมองเห็นของกวีในยุคนั้นและเขียนออกมานะครับก็ขออนุญาตอ่านเพิ่มเติมว่าลิงข้างครางโครกครอกฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอนชะนีวิเวกวอนนกหกร่อนนอนรังเรียงลูกนกยกปีกป้องอ้าปากร้องสองแซ่เสียงแม่นกปกปีกเคียงเลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหารอันนี้เป็นการอ่านแบบร้อยแก้วแต่วันนี้เป็นบทร้อยกรองใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเจอแบบนี้เราก็ต้องอ่านเป็นอะไรครับอ่านเป็นทำนองสนองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเป็นทำนองให้ฟังถ้าเกิดว่าทำนองคุณครูอาจจะไม่เพาะไม่ยังไงก็ลองหาฟังใน YouTube นะครับอ่านนักเรียนฟังลิง

ม่นกปกปีกเคียงเลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหารประมาณนี้ฉะนั้นนักเรียนสามารถไปหาฟังที่เพราะกว่าคุณครูได้ในแพลตฟอร์มต่างๆคุณครูอาจจะไม่ได้เพาะมากนะคะอันนี้อ่านให้ฟังเป็นการสาธิตว่าเราต้องตีความบทก่อนว่าบทที่อ่านนั้นเป็นอย่างไรจึงจะสามารถทำความเข้าใจและอ่านได้ฉะนั้นวันนี้อาจจะมีสั่นๆบ้างนิดหน่อยนะครับอ่ะดูต่อเลยครับข้อแนะนำข้อต่อมาการใส่ทำนองในกาบยานีตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมว่ากาบยานีเนี่ยมันแต่งยังไงอะไรยังไงบ้างกาบยานีมีทำนองดังนี้บาทเอกออกเสียงลงต่ำส่วนบาทโทออกเสียงต้นวรรคขึ้นเสียงสูงและข้อที่3ครับการใส่อารมณ์นักเรียนต้นทางปลายทางมองจอพร้อมกันครับอยากให้ดูข้อนี้ให้ดีแล้วอ่านพร้อมกันครับเรื่องการใส่อารมณ์1 2 3การใส่อารมณ์

0: ล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตทำสถานการณ์สมมติดีกว่าเดี๋ยวจะนั่งคุยนะฮะให้เห็นว่าเราเข้าใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นกลุ่ม2ที่จะทดสอบให้ฟังนะครับถามกลุ่ม2ก่อนเราสามารถใช้ไมค์ตอบได้นะนักเรียนคิดว่าการใส่อารมณ์ในกาบยานี11เนี่ยมีความสำคัญไหมครับไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ถ้าตอบครูก็ได้อ่ะสำคัญไหม
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: แล้วทำไมจึงต้องมีความต้องมีทักษะการตีความตัวบทก่อนครับ
2: เพราะว่าทำให้เรารู้เกี่ยวกับเนื้อหาในตัวบทครับแล้วก็จะใส่อารมณ์ในตัวบทได้ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบมานะครับว่าเราจะสามารถใส่อารมณ์ตามตัวบทได้ถูกต้องปลายทางครับปลายทางเข้าใจเหมือนเพื่อนหรือว่ามีข้อคิดเห็นเหมือนเพื่อนไหมครับว่าเราที่เราตีความเพราะว่าเราจะได้อ่านตัวบทนั้นได้ถูกต้องแล้วทำไมต้องตีไม่ตีได้ไหมก็ได้แล้วการอ่านจะเป็นยังไงเราจะไม่ตีความตามบทก็ได้แต่อย่างที่เพื่อนต้นทางได้บอกกับนักเรียนปลายทางว่าถ้าเราไม่ตีความปุ๊บเราก็จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าบทที่จะอ่านออกมานั้นถูกต้องตามอารมณ์ความรู้สึกที่กวีต้องการจะสื่อหรือไม่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นเรื่องของการใส่อารมณ์นั่นเองฉะนั้นอย่างที่คุณครูเจมได้บอกไปขั้นต้นว่าการใส่อารมณ์ในทำนองเนี่ยจะต้องเกิดจากทักษะการตีอะไรการตีความก่อนความเอาไม้เรียวมาตีป่ะอย่างนั้นป่ะตีความคืออะไรเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาให้เห็นก่อนว่าตัวบทเนี่ยมันเป็นอย่างไรการตีความก็คือการแปลความด้วยถ้าเราเข้าใจคำศัพท์เราจะสามารถมีการเข้าบทได้ถูกต้องเพราะว่าด้วยความที่บทประพันธ์บางเรื่องเนี่ยเกิดในยุคสมัยที่ค่อนข้างนานมาแล้วอย่างเช่นรัตนโกสินทร์วรรณคดีบางเรื่องมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยวรรณคดีบางเรื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแบบนี้มันก็จะมีคำเก่าๆที่เราอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจถูกต้องไหมต้นทางนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับไปดูกันต่อเลยครับมาถึงช่วงนี้ครับหลังจากที่เราทำความเข้าใจกันในเรื่องของกาบยานี11แล้วก็จะขออนุญาตให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4เมื่อเสร็จแล้วให้ทำใบงานแล้วก็นำเสนอตามลำดับนี่คือหน้าตาใบความรู้ในวันนี้ครับเป็นเรื่องของกาบยานี11เดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมในหน่วยนี้อยู่ๆคุณครูถึงเอาเรื่องของบทร้อยกองขึ้นมาก็อาจจะมีความหวังเล็กๆว่าอาจจะได้เห็นงานเขียนของนักเรียนต้นทางสักกลุ่มนึงที่มีการแต่งกาบยานีมาให้ครูปลายทางครับคุณครูยังมีความหวังอยู่นะครับว่าเผื่อว่าปลายทางเนี่ยได้เรียนเรื่องกาบยานีไปแล้วแล้วปลายทางมีการไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มอาจจะมีการ

แต่งกาบยานีส่งคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เห็นด้วยไม่แน่นะครับนะดูหน้าต่อไปครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในการอ่านนะครับแล้วก็วันนี้ครับนักเรียนดูหน้านี้ให้ดีครับก่อนที่เราจะลงมือทำเมื่อสักครู่นี้คุณครูจำได้ว่าในระหว่างที่คุณครูสอนเนี่ยคุณครูได้มีการบอกการแบ่งบทใช่ไหมวรรคหน้าแบ่งยังไงนะแบ่งเป็น2 3วรรคหลังแบ่งเป็น3 3นักเรียนครับดูครับอย่างบนจอเนี่ยเขาเอามาจากเรื่องกาบพระชัยสุริยาซึ่งตอนนี้นักเรียนมีใบงานอยู่ในมือแล้วถูกต้องไหมครับปลายทางก็สามารถดูใบงานในมือได้นะครับถ้าไม่มีก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมหรือเปิดจากหนังสือเรียนก็ได้เรื่องของกาบพระชัยสุริยาเล่นดูครับสะทุสะจะขอไหว้อันนี้มันเป็น66ถูกไหมฉะนั้นตามหลักมันต้องเป็น2 3ใช่ไหมแต่อันนี้อนุโลมได้ครับสะอันนั้นเนี่ยอ่านพร้อมกันสะทุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาทีนี้ตรงนี้เริ่มตรงแล้วพ่อแม่แลครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาขออนุญาตแปลความให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังพอสังเขปก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าเนื้อหาของกาบพระชัยสุริยานะครับนักเรียนดูด้านบนครับสะทุสะจะขอไหว้อันนี้ตรงตัวเลยครับเขาบอกว่าจะขอนอบน้อมนักเรียนจำให้ดีนะการแต่งวรรณคดีถ้าใครที่เคยอ่านวรรณคดีมาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยจะทราบว่าขนบหนึ่งนักเรียนครับขนบหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนักเรียนฟังให้ดีนะถ้าเป็นในช่วงอยุธยาจะมีการพูดถึงศาสนาอื่นด้วยเช่นพราหมณ์ฮินดูฉะนั้นในการไหว้ก็จะไม่ใช้การสาธุอาจจะเป็นคำว่าโอมที่เป็นการสักการะเทพเจ้าคือพระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์อันนี้ปรากฏชัดเจนก็คือจากวรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำเป็นต้นแต่พอหนหลังมาก็มีการเปลี่ยนเป็นมีความเป็นพุทธศาสนามากขึ้นสะทุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาพระตัวนี้ก็ชัดเจนมากศรีคือความดีงามไตรแปลว่าไตรแปลว่า3นะครับแสดงว่าเป็นอะไรครับเรื่องของ3นะครับสรณาพ่อแม่แลครูบาไหว้ใครต่อพ่อแม่เสร็จแล้วไหว้ใครไหว้พุทธศาสนาก่อนไหว้คุณพ่อคุณแม่และไหว้ครูบาอาจารย์ตามต่อไปไหว้ใครอีกเทวดาในราศีคำว่าในราศีไม่ได้แปลว่าเป็นแบบ12ราศีประมาณนั้นในราศีคือหมายถึงว่าทั่วทิศสานุทิศเลยเพราะว่าราศีเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนไทยสมัยก่อนไม่ได้มองเรื่องของดวงดาวว่าเป็นวัตถุบนฟ้าแต่เป็นอะไรครับเทพเจ้ามีฤทธิ์ในการกำหนดความเป็นไปของมนุษย์แต่พอหนหลังที่วิทยาศาสตร์เจริญขึ้นความเชื่อเหล่านี้ทำไมเบาบางลงแล้วเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรครับวัตถุที่อยู่ในหนาอยู่ในท้องฟ้าหรืออยู่ในอวกาศเป็นต้นนะครับข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแสดงว่าอันนี้พูดถึงมาตราแม่อะไรแม่กอกาชัดเจนมากแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาก็แปลว่าท่านสุนทรภู่บอกว่าขออนุญาตไหว้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้เทพเทวดาที่อยู่ในทั่วทิศสานุทิศในขณะนี้ข้าพเจ้าจะขอเอากอขอมาบวกต่อในมาตราแม่กอกาจะพยายามแก้ไขถ้าดีไม่ดีอย่างไรอย่าพึ่งว่ายังไงครับอันนี้คือการถอดบทประพันธ์ฉะนั้นนักเรียนต้นทางปลายทางเราถ้าไม่สามารถถอดได้สิ่งหนึ่งคือการตีความก็คือต้องแปลความว่าคำเหล่านี้คืออะไรอย่างเช่นเทวดาถ้าเราไม่รู้เทวดาเปิดพจนานุกรมได้เลยครับราศีเราเปิดพจนานุกรมได้เลยครับนักเรียนครับนักเรียนมองหน้าคุณครูนิดนึงนักเรียนปลายทางมองหน้าคุณครูด้วยฟังนะครับแม้ว่าเราจะเปิดพจนานุกรมแต่ว่าบางครั้งพจนานุกรมเนี่ยก็ช่วยเราได้แต่คุณต้องไม่ลืมว่าแม้ว่าเราจะเปิดพจนานุกรมเราต้องพิจารณาบทประพันธ์ด้วยว่าบทประพันธ์นั้นมันถูกต้องตามพจนานุกรมหรือเปล่า

เช่นพจนานุกรมบอกว่าราศีเป็นแบบนี้แต่พอเอาไปพิจารณาในบริบทเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมเข้าใจไหมครับอันนี้คือการแปลความในบทร้อยกรองนั่นเองนะอ่ะในส่วนที่เหลือก็สามารถทำไปใบนี้ทำอะไรครับใบนี้ทำอะไรทำเครื่องหมายแล้วก็นับนิ้วเอานะและอันต่อไปคืออะไรครับให้ตอบคำถามตามประเด็นดังต่อไปนี้

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยปฏิบัติกิจกรรม2ใบใบแรกให้อะไรครับฝึกแบ่งวรรคในบทประพันธ์แล้วก็ข้อที่2คือตอบคำถามใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มนี้ดีกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้คุณครูที่สุดได้เป็นคนอ่านตัวอย่างของการแบ่งบทประพันธ์แล้วก็เดี๋ยวโชว์ให้ทางนักเรียนปลายทางได้เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการอ่านก่อนเลยครับอะตัวแทนนักเรียนได้อ่านให้ฟังหน่อยครับว่าแบ่งยังไงบ้างเริ่ม
1: สาธุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสารณาพ่อแม่และครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาจะร่ำค่ำต่อไปพอล่อใจกุมาราธรณีมีราชาเจ้าพาราสาวัตถี
0: มีอ่านมีอาจจะตื่นเต้นจริงๆต้องจะร่ำคำต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างใบงานที่นักเรียนนะครับได้มีการขีดเส้นนะครับทางนี้ลองดูนะครับว่าปลายทางขีดเส้นตามนี้หรือไม่ฉะนั้นวรรคหน้าเราจะแบ่งเป็น2 3วรรคหลังเราจะแบ่งเป็นเท่าไหร่ลูก3 3ฉะนั้นถ้าอย่างที่คุณครูบอกไปว่าถ้าคำเกินก็อนุโลมแบ่งเป็น3แต่ว่าอย่าเป็นอย่ามีเยอะเกินไปเพราะว่ามันอาจจะทำให้ผิดฉันทลักษณ์ได้นะครับก็นักเรียนก็ได้อ่านว่าสัทุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาพ่อแม่แลครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาจะร่ำคำต่อไปเมื่อกี้เราอ่านว่าจะร่ำคำต่อไปใช่ไหมจะร่ำคำต่อไปพอล่อใจกุมาราธรณีมีราชาเจ้าพาราสาวัตถีปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่ได้อ่านให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังก็ยอดเยี่ยมมากๆอาจจะมีผิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกว่าการอ่านของเรานั้นมันอ่านครั้งเดียวประสบความสำเร็จไหมลูกไม่เราต้องพัฒนาทักษะการอ่านไปเรื่อยๆทีนี้นักเรียนต้นทางครับเรามาเช็คความพร้อมกันหน่อยนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งนักเรียนต้นทางปลายทางทีนี้ทำพร้อมกันเลยครับต้นทางปลายทางปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเป็นการเช็คก่อนที่เราจะไปต่อกันในใบงานนี้ทีนี้ขอสอบถามใบงานนี้ครับจากใบงานใบที่2นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางเนี่ยตอบพร้อมกันเลยครับข้อที่1ครับจากการศึกษาวรรณคดีในบทเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้นักเรียนยกบทประพันธ์ที่ชื่นชอบพร้อมแสดงเหตุผลอ่ะชื่นชอบบทไหนกันบ้างมีเสียงตอบมาจากตรงกลางห้องว่าพระอภัยมณีนักเรียนปลายทางชื่นชอบพระอภัยมณีเช่นเดียวกันหรือไม่มีเรื่องอื่นอีกไหมครับมีตอบขึ้นมาเพิ่มเติมว่าขุนช้างขุนแผนแต่ลองดูนะว่าขุนช้างขุนแผนอยู่ในม.1หรือเปล่าไม่เป็นไรสามารถอนุโลมตอบได้อะไรนะถ้าสุนทรภู่เป็นชื่อคนแต่งไม่เป็นไรเราอาจจะมีแบบการจำสับสนบ้างนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งในตัววรรณคดีม.1เนี่ยก็มีหลายเรื่องเช่นโครงโลกนิษฐ์สุภาษิตพระร่วงนะครับกับพระชัยสุริยาแล้วก็วรรณคดีอีกหลายเรื่องเลยที่ทางกระทรวงเนี่ยได้คัดเลือกมาให้เราได้ศึกษานะครับประมาณนี้ปลายทางคำตอบเหมือนต้นทางหรือไม่มีการตอบเรื่องของพระอภัยมณีขึ้นมาหรือเปล่าถ้าตอบก็แสดงว่าคำตอบของเราทั้งต้นทางปลายทางนั้นตรงกันนะครับไปต่อข้อที่2ครับให้นักเรียนทดลองแต่งบทร้อยกลองชนิดกาบ1บทในข้อนี้ขออนุญาตว่าให้เรียนไปทำเป็นงานนอกเวลาเพราะว่าการแต่งกาบอย่างนี้11นั้นจะต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้ศิลปะในการแต่งนักเรียนต้นทางไปแต่งให้คุณครูหน่อยได้ไหมครับนักเรียนปลายทางไปแต่งคุณครูให้หน่อยได้ไหมครับไปแต่งเรื่องนี้ให้คุณครูหน่อยได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยให้ปลายทางแต่งเสร็จแล้วลองตอบให้คุณครูปลายทางได้ฟังว่านักเรียนแต่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ต่อไปครับข้อที่3ครับการฝึกแต่งคำประพันธ์ให้ประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรบ้างให้ประโยชน์ยังไงครับนักเรียนต้นทางฝึกคิดฝึกการแต่งคำประพันธ์ฝึกอะไรอีกฝึกการอ่านฝึกการใช้คำฝึกการแบ่งวรรคฝึก อะไรครับสมาธิในการทดลองการแต่งเพราะว่าในการแต่งครั้งแรกเนี่ยเราต้องคิดใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเราจะต้องวางผังฉันทลักษณ์อย่างไรให้มีความสอดคล้องและลงตัวกันปลายทางเช่นเดียวกันนะลูกนะเวลาเราฝึกแต่งคำประพันธ์เนี่ยเชื่อว่าเราได้มีการคิดเราได้มีการระดมความคิดแต่ว่าถ้าแต่งคนเดียวคือเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะมีตัวอย่างการแต่งอะไรบ้างให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายครับนักเรียนคิดว่าจากบทความที่ได้เรียนมาเนี่ยเราจะเอาความรู้พวกนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับไปปรับได้อย่างไรบ้างไปปรับได้อย่างไรบ้างเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ใช้ในการเรียนรู้ได้ถูกต้องไหมครับทีนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือเวลาเราไปเจอบทประพันธ์จากที่ใดๆเนี่ยถ้าเราสามารถอ่านแล้วแบ่งวรรคได้ถือว่าการเรียนในชั่วโมงนี้สำเร็จไหม
2: สำเร
0: ็จก็ขอฝากสิ่งดีๆในชั่วโมงนี้ไว้ว่าถ้าเราสามารถเอาเรื่องของบทร้อยกรองไปแต่งเพิ่มในช่วงการนำเสนอในช่วงท้ายคาบของหรือของท้ายหน่วยได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาถึงช่วงท้ายนักเรียนคิดว่าช่วงนี้ในการเขียนในชั่วโมงนี้มีการให้ประโยชน์กับนักเรียนยังไงบ้างครับฝึกคิดฝึกเขียนฝึกอะไรอีกมีการฝึกแบ่งวรรคแล้วก็สามารถนำเอาทักษะเหล่านี้ไปเขียนในแบบร่างสำหรับการเพิ่มเติมผลงานที่จะนำเสนอในท้ายหน่วยนี้ได้นะครับเข้าใจไหมครับต้นทางปลายทางเข้าใจไหมครับก็ถือว่าวันนี้เป็นทักษะหนึ่งที่คุณครูเนี่ยได้นำเอามาฝึกให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ปฏิบัตินะครับมาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำที่อาจจะไม่เคยได้ยินอีกแล้วปรางปรานักเรียนคิดว่าปรางปราคำไหนถูกต้องถ้าเป็นปรางปราฝั่งสีเขียวยกมือโอ้โหโดยส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นเลยนะครับเอามือลงครับถ้าเป็นฝั่งสีม่วงยกมือก็มีบางส่วนนะครับปลายทางเชื่อว่าเป็นฝั่งไหนครับเอามือลงได้ครับและปรางปราที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับคำนี้อ่านว่าปรางปรานักเรียนอ่านพร้อมกันปรางปรา
2: ปรางปรา
0: เป็นภาษาคำกลอนตัดมาจากคำว่าปรางปราศาสตร์จากภาพเป็นความเก่งของปัญญาประดิษฐ์ที่คุณครูได้ป้อนข้อมูลเข้าไปว่าต้องการภาพเครื่องทองวางอยู่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปฉากวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้ก็มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขุดพบสมบัติของชาติจำนวนมากที่ถูกโจรกรรมไปนะครับนักเรียนสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ในชั่วโมงต่อไปก็ยังเป็นการเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญจะเป็นครั้งที่5สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมี PowerPoint ใบความรู้และความและใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่5สำหรับในชั่วโมงนี้การฝึกแต่งขออภัยครับการฝึกการเรียนรู้เรื่องบทประพันธ์เรื่องกาพย์ยานี11ก็จบลงแล้วหวังว่านักเรียนจะสามารถเอาความรู้ที่ได้ในชั่วโมงนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการแก้ผลงานหรือว่าเพิ่มเติมผลงานให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับชั่วโมงนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
4: พอ

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินยาแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินยาได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกิน

เช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ามความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: โมทหาความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะจากภาพนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าธงนี้คือธงอะไรคะ
2: ธงกำลังเสีย
1: ถูกต้องค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็คงตอบคำถามนี้อยู่เช่นกันค่ะนั่นก็คือธงอาเซียนนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายของธงอาเซียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนนั่นเองค่ะนักเรียนคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศคือประเทศอะไรบ้างคะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่6ยกมือมาแล้วมีประเทศอะไรบ้างคะ
3: มีประเทศไทย
1: ประเทศไทยกลุ่มอื่นล่ะคะ
3: สิงคโปร์
1: ฟิลิปปินส์
3: มาเลเซีย
1: ประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียประเทศบูไนประเทศเวียดนามประเทศเมียนมา
3: ลาว
1: ประเทศลาว
3: กัมพูชา
1: ถูกต้องค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็คงจะตอบคำถามได้เช่นเดียวกับเพื่อนๆต้นทางค่ะเรามาดูคำตอบกันค่ะ10ประเทศประกอบด้วยบูไนประเทศกัมพูชาประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์ประเทศไทยประเทศมาเลเซียและประเทศเมียนมานั่นเองค่ะเมื่อกี้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้อย่างเสียงดังฟังชัดเลยแล้วจากภาพบนกระดานนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าธงนี้คือธงประเทศอะไรคะ
3: ประเทศไทย
1: ถูกต้องค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็คงตอบคำถามได้

0: ียงดังฟังชัดเช่นกันค่ะนั่นคือประเทศไทยแล้วธงรูปถัดมาคือประเทศอะไรคะ
1: ฟิลิปปินส์
0: คือประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะแล้วธงนี้ล่ะคะเป็นธงประเทศอะไรคะประเทศถูกต้องค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะแล้วธงนี้ล่ะคะเป็นธงประเทศอะไรคะประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะนักเรียนคะรูปบนกระดานคือธงประเทศอะไรคะ
1: รูไน
0: ประเทศรูไนหรือว่ารูไนดารุสลามนั่นเองค่ะแล้วธงนี้ล่ะคะคือธงประเทศลาวนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะจากรูปคือธงประเทศอะไรคะคือธงประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะนักเรียนคะจากรูปบนกระดานคือธงประเทศอะไรคะ
2: เมียนมา
0: ประเทศเมียนมานั่นเองค่ะนักเรียนคะจากภาพคือธงรูปประเทศอะไรคะ
2: เวียดนาม
0: ประเทศเวียดนามเก่งมากๆเลยค่ะและธงบนกระดานคือธงประเทศอะไรคะ
2: มาเลเซีย
0: ถูกต้องค่ะคือประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้ตอบคำถามไปยังเสียงดังฟังชัดและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็ตอบคำถามนี้ได้เช่นกันค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าใน10ประเทศนี้ประเทศไหนมีประชากรมากที่สุดนักเรียนมาดูคำถามชวนคิดก่อนเมื่อกี้คุณครูได้ถามไปว่าประเทศไหนมีพื้นที่มากที่สุดประเทศไหนมีพื้นที่น้อยที่สุดประเทศไหนมีประชากรมากที่สุดและประเทศไหนมีประชากรน้อยที่สุดเราจะมาหาคำตอบผ่านการทำกิจกรรมนี้ค่ะวิธีการดำเนินกิจกรรมขั้นตอนแรกให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม10กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียน10กลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนแบ่งกลุ่มได้เลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับบัตรภาพธงชาติกลุ่มละ1ภาพค่ะหลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอว่าได้บัตรภาพธงชาติประเทศอะไรค่ะจากนั้นให้นักเรียนสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีหัวข้อดังนี้นักเรียนคะเรามาตั้งใจดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะข้อแรกที่นักเรียนจะต้องหานะคะจำนวนประชากรของประเทศที่นักเรียนหยิบธงชาตินั้นมาได้ค่ะ 2. พื้นที่ของประเทศ 3. หาจำนวนประชากรต่อพื้นที่ของประเทศนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเราสามารถหาจำนวนประชากรต่อพื้นที่ของประเทศได้ยังไงคะถูกต้องค่ะมีเพื่อนตอบมาแล้วว่าหารนำอะไรหารด้วยอะไรคะเพราะฉะนั้นการหาจำนวนประชากรต่อพื้นที่ของประเทศนักเรียนสามารถหาได้โดยนำจำนวนประชากรหารด้วยพื้นที่ของประเทศโดยครูจะให้นักเรียนเขียนจำนวนเหล่านั้นให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ค่ะโดยให้นักเรียนทำลงไปในกระดาษ A3 ตกแต่งให้สวยงามค่ะนักเรียนคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนลงไปในกระดาษ A3ลำดับแรกเลยคือประเทศที่นักเรียนหยิบธงนั้นได้อย่างเช่นนักเรียนหยิบได้ประเทศไทยนักเรียนก็ต้องเขียนประเทศไทยต่อมาเขียนจำนวนประชากรของประเทศที่เราหยิบได้เมื่อนักเรียนสืบค้นในอินเทอร์เน็ตออกมาแล้วจะได้จำนวนประชากรออกมาแล้วในหน่วยประมาณเป็นคนจากนั้นให้นักเรียนนำข้อมูลที่เป็นจำนวนเยอะๆจำนวนมากๆมาเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ค่ะให้นักเรียนสืบค้นพื้นที่ของประเทศที่นักเรียนหยิบฉลากได้และเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนจำนวนประชา

0: กรต่อพื้นที่สำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้อาเซียนน่ารู้ได้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะหากนักเรียนไม่มีเครื่องมือสื่อสารคุณครูปลายทางสามารถแจกใบความรู้ให้กับนักเรียนได้เลยนะคะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วนั้นเราจะมาเริ่มจับสลากกันเลยนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1ค่ะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาจับฉลากได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะได้ประเทศอะไรคะ
1: ประเทศ
0: ประเทศเวียดนามกลุ่มที่2นักเรียนออกมาจับบัตรธงชาติได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นนักเรียนเตรียมตัวออกมาได้เลยนะคะได้ประเทศอะไรคะ
2: ประเทศ
0: เมียนมากลุ่มที่3นักเรียนออกมาจับฉลากได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นนักเรียนดูไปพร้อมๆกันนะคะได้ประเทศอะไรคะ
3: ประเทศไทย
0: กลุ่มที่3ได้ประเทศไทยนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนออกมาหยิบบัตรธงชาติได้เลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนเตรียมความพร้อมได้เลยนะคะประเทศอะไรคะ
4: ลาว
0: หนึ่งอันลูกประเทศอะไรคะ
5: สิงคโปร์คร
0: ับ ประเทศสิงคโปร์กลุ่มต่อมาประเทศอะไรคะประเทศกัมพูชาประเทศอะไรคะประเทศอินโดนีเซียประเทศอะไรคะ
6: ฟิล
0: ิปปินส์ประเทศบรูไนดารุสสลามและสุดท้ายประเทศอะไรคะถูกต้องค่ะประเทศเซียตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้จับฉลากธงชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนจับฉลากธงชาติได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้แล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะคะโดยให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษ A3 ได้เลยค่ะแล้วเราจะมานำเสนอสิ่งที่นักเรียนสืบค้นไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นเรามานำเสนอข้อมูลที่นักเรียนได้สืบค้นกันค่ะในระหว่างที่มีเพื่อนๆมานำเสนอนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องและจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรม5อาเซียนน่ารู้ค่ะซึ่งข้อมูลที่เพื่อนๆสืบค้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันได้จากเว็บไซต์ที่นักเรียนอ้างอิงในการสืบค้นนั่นเองค่ะเรามาเริ่มนำเสนอจากกลุ่มที่1กันเลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูสิ่งที่เพื่อนนำเสนอไปพร้อมๆกันเลยค่ะกลุ่มแรกได้ประเทศอะไรคะ
1: ได้ประเทศเวียดนามค่ะ
0: มีจำนวนประชากรกี่คนคะ
1: จำนวนประชากรประมาณ84ล้านเอ้ย84
0: ล
1: ้
0: าน
1: 234,238,230 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 8.4238230 × 10^7ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: พื้นที่331,689ค่ะตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 3.31689 × 10^5ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ 253.9 คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
0: นักเรียนคะจากสิ่งที่เพื่อนกลุ่มที่1ได้นำเสนอประเทศเวียดนามมาให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะก็จะมีจำนวนประชากรจำนวนพื้นที่และความหนาแน่นนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนออกมานำเสนอได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นนักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนะคะนักเรียนได้ประเทศอะไรคะ
2: ประเทศเมียนมาครับ
0: ประเทศเมียนมามีจำนวนประชากรประมาณกี่คนคะ
2: 50,519,490คนครับ
0: เขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ
2: 5.051490 × 10^7คนครับ
0: หนูเขียนอันนักเรียนดูเขียนในรูปเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ 5.051490 × 10^7มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะ
2: พื้นที่ประมาณ 676,578 ตารางกิโลเมตรครับ
0: ถูกต้องค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ
2: 6.76578 × 10^5

0: ตารางกิโลเมตรครับ
1: ค่ะจะได้จำนวนประชากรต่อพื้นที่เป็นเท่าไหร่คะ
0: 74.6 คนต่อตารางกิโลเมตรครับ
1: นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะซึ่งข้อมูลที่เพื่อนนักเรียนสืบค้นกับนักเรียนสืบค้นนั้นอาจจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักเรียนอ้างอิงในการสืบค้นค่ะนักเรียนสามารถติดผลงานของนักเรียนลงไปบนกระดานได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนออกมานำเสนอประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้เลยค่ะกลุ่มที่3นักเรียนได้ประเทศอะไรคะ
2: ประเทศไทยค่ะ
1: ประเทศไทยแล้วประเทศไทยมีจำนวนประชากรประมาณกี่คนคะ
2: 69,525,550คนค่ะ
1: มีเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ
2: 6.9520550 คูณ10ยกกำลัง7ค่ะ
1: นักเรียนนำเสนอต่อได้เลยค่ะ
2: พื้นที่นะคะ500พื้นที่นะคะ513,115ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะ 5.13115 คูณ10ยกกำลัง5ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ได้135.47 คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
1: นักเรียนติดผลงานของนักเรียนได้เลยนะคะส่วนนักเรียนคนอื่นนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มนักเรียนได้เลยค่ะว่านักเรียนได้ประเทศอะไรมีจำนวนประชากรประมาณกี่คนมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่และมีความหนาแน่นเท่ากับเท่าไหร่ค่ะกลุ่มที่4ได้ประเทศอะไรคะ
3: ประเทศลาวครับมีจำนวนประชากรประมาณ 7,908,705 คนครับเขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 7.908705 คูณ10ยกกำลัง6คนครับมีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตรครับเขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 2.368 คูณ10ยกกำลัง5ตารางกิโลเมตรครับจำนวนประชากรต่อพื้นที่ได้ 33.40 ต่อคนตารางกิโลเมตรครับ
1: คนต่อตารางกิ
3: โลเมตรครับ
1: นักเรียนคนอื่นนักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนติดผลงานของตัวเองได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนออกมานำเสนอข้อมูลของประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้เลยค่ะ
4: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5ครับประเทศที่เราได้นะครับคือประเทศสิงคโปร์ครับจำนวนประชากรนะครับของประเทศสิงคโปร์ 6,490,192 คนครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 6.490192 คูณ10ยกกำลัง6คนครับพื้นที่ 719.9 ตารางกิโลเมตรครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 7.199 คูณ10ยกกำลัง2ครับ
1: ตาราง
4: กิโลเมตรครับจำนวนประชากรต่อพื้นที่ 9,013.8 ตารางกิโลเมตรครับ
5: ประเทศกัมพูชาค่ะจำนวนประชากรประมาณ 17,995,209 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 1.7995209 คูณ10ยกกำลัง7คนค่ะพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 1.81035 คูณ10ยกกำลัง5ตารางเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่99.36 ต่อคนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
1: นักเรียนกลุ่มอื่นให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ
6: ผมได้ประเทศมาเลเซียจำนวนประชากรประมาณ 34,668,309 คนเขียนให้ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์3.466803309คูณ10ยกกำลัง3
1: คูณ
6: 7พื้นที่3แสน

0: 133,803ตารางกิโลเมตรเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 3.30803 คูณ10ยกกำลัง5
1: เขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น 3.30803 คูณ10ยกกำลัง5ตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นจำนวนประชากรต่อพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่คะ
0: 104.8
1: 104.8 คนต่อตารางกิโลเมตรนักเรียนคะนักเรียนอาจจะได้คำตอบที่คลาดเคลื่อนกับเพื่อนๆได้ค่ะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นในด้านจำนวนประชากรและพื้นที่ของประเทศนั้นๆค่ะนักเรียนได้ประเทศอะไรนักเรียนนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ฟังเลยค่ะ
2: ผมได้ประเทศบูไนนะครับจำนวนประชากรนะครับประมาณ 450,000 คนครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับ 4.5 คูณ10ยกกำลัง5คนครับพื้นที่นะครับ 5,765 คนครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับ 5.765 คูณ10ยกกำลัง3ตารางกิโลเมตรครับจำนวนประชากรต่อพื้นที่นะครับ78คนครับต่อตารางกิโลเมตรครับ
1: ให้นักเรียนนำจำนวนประชากรหารด้วยพื้นที่นักเรียนก็จะได้คำตอบออกมานะคะ
3: สวัสดีค่ะพวกหนูมาจากกลุ่ม6นะคะและประเทศที่หนูได้ก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะจำนวนประชากรประมาณ 83,054,480 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น 8.305448 คูณ10ยกกำลัง7คนค่ะพื้นที่ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น 3 คูณ 10 ยกกำลัง 5 ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ประมาณ 276.8 คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
1: นักเรียนกลุ่มสุดท้ายนักเรียนออกมานำเสนอได้เลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม10ค่ะและประเทศที่เราได้นะคะคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประชากรในประเทศประมาณ 222,781,500 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 2.227815 คูณ10ยกกำลัง8คนค่ะพื้นที่ 1,904,569 ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 1.904569 คูณ10ยกกำลัง6ค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ประมาณ 116.97 คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
1: นักเรียนคะจากที่เพื่อนๆได้นำเสนอครบแล้วทั้ง10กลุ่มให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเรามาตอบคำถามท้ายใบกิจกรรมกันค่ะนักเรียนคะนักเรียนเรียงลำดับประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดไปจนถึงประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดได้ยังไงคะประเทศอินโดนีเซีย
5: ประเทศเม
1: ีย
5: นมา
1: ประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์
5: ประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศบรูไนและประเทศสิงคโปร
1: ์นักเรียนคะพื้นที่ของประเทศไทยรวมกับพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยเป็นเท่าไหร่คะ
5: 1,937,375
1: ซึ่งคำตอบที่นักเรียนได้อาจจะคลาดเคลื่อนจากการที่นักเรียนสืบค้นในอินเทอร์เน็ตมาค่ะได้คำตอบประมาณ 1,937,375 ตารางกิโลเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วผลต่างของจำนวนประชากรของประเทศที่มีประชากรมาก

0: ที่สุดกับจำนวนประชากรของประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดเป็นเท่าไหร่คะ คำตอบคือ222,407,681ซึ่งคำตอบที่นักเรียนได้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากการสืบค้นจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆค่ะข้อที่4ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดมีประชากรเป็นกี่เท่าของประชากรของประเทศไทยคะ
1: 3.2 เท่า
0: ประมาณ 3.2 เท่าให้นักเรียนนำประเทศที่มีประชากรมากที่สุดหารด้วยประชากรของประเทศไทยนั่นเองค่ะแล้วประเทศใดมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคะ
1: สิงคโปร
0: ์ถูกต้องค่ะประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะในชีวิตจริงของเรามีสถานการณ์มากมายเราต้องนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด1รู้จักทศนิยมค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: พอ

Oh.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm good. Thank you. And you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin as well. Everyone, last time we talked about the time, right? In the topic, what time is it? Today, we're going to continue the contents. In the topic, your timetable. Do you know what is it? Timetable. What is it? What is it? Do you have your timetable? นักเรียนมีตารางเรียนตารางสอนของตัวเองไหมคะ วันนี้นะคะเราจะได้ปรับใช้นะคะเรื่องของเวลานะคะกับตารางเรียนของนักเรียนนะคะผ่านหัวข้อ your timetable.But first of all, I would like to show you the topic for today. เรามีจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะวันนี้นักเรียนจะได้พูดบอกเวลานะคะแบบอังกฤษและแบบอเมริกันนะคะต่อยอดจากครั้งที่แล้วและข้อที่2ก็คือนักเรียนจะสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับเวลาเรียนในตารางเรียนทั้งของตัวเองและของผู้อื่นได้ด้วยนะคะโอเค everyone are you ready for the lesson
2: yes
0: I hope soLet's take a look at the clock first. Can you tell me what time is it? Can you tell me? Who knows the answer? Let's think about it. Let's think about the last time we talked about. And could you please tell me what time is it? ในนาฬิกานี้กี่โมงคะ Student on the LTV, can you remember? What time is it? เอาแบบอเมริกันก่อนง่ายๆกล่าวชั่วโมงตามด้วยนาที What time is it?
3: It's 3:45.
0: That's right. It's 3:45. So what about in British English? แบบอเมริกันออกเสียงง่ายๆใช่ไหมคะตรงตัวเลยบอกชั่วโมงก่อนแล้วก็ตามด้วยนาทีเหมือนในภาษาไทยเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นแบบ British English เราจะกล่าวนาทีก่อนจำได้ไหม
4: จำได้
0: ถ้าจำคนจำได้ตอบได้ไหมเอ่ยเกือบจะจำได้เดี๋ยวครูมีตัวช่วยนะคะนี่คือการกล่าวนาทีจากครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เรียนจดไปนะคะไหนลองดูซิว่าตอนนี้กี่โมง What time is it in British English It's very good It's 3:45หมายความว่าอีก15นาทีจะทำไมคะ
4: จะ
0: 4โมงใช่ไหมคะก็คือ3โมง45นาทีนั่นเองแปลว่าเด็กๆยังพอจำได้อยู่บ้างนะคะตารางตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองได้เลยอย่าลืมว่าซีขวาของนักเรียนนะคะตั้งแต่เลข12ลงมาจนถึงเลข6นักเรียนจะใช้คำว่าอะไรเอ่ยพาร์ททั้งหมดเลยถูกต้องไหมใช้คำว่าพาร์ทและยึดเวลาชั่วโมงที่ตัวเลขตัวนั้นแต่ถ้าเกิดเลยเลข6มาแล้วตั้งแต่1นาทีแรกเลยนะคะตั้งแต่31นาทีเนี่ยเราจะใช้คำว่า to และกล่าวชั่วโมงเป็นจุดที่มันกำลังจะไปถึงเพราะ past แปลว่าผ่านเช่นผ่านเวลาบ่าย3มาทั้งหมด5นาที10นาที15นาทีแต่ทางด้านซีกซ้ายของนักเรียนคือมันกำลังจะไปถึงเวลาถัดไปภายในอีกกี่นาทีนะคะอย่างที่เราได้เรียนกันไปคาบที่แล้วนะคะต่อไปกิจกรรมของเรานะคะคือกิจกรรม say it write it ลองทบทวนลองนึกถึงบทเรียนครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนคุณครูเป็นคนพูดนักเรียนเป็นคนเขียนคุณครูจะให้เวลาไม่ว่าจะเป็นแบบ American English หรือ British English ก็ตามแต่นักเรียนมีหน้าที่เขียนตัวเลขและชูแผ่นป้ายขึ้นมาชูคำตอบของตัวเองออกมาให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเดี๋ยวครูจะกล่าว5เวลาด้วยกันนะคะ5เวลาด้วยกันนักเรียนจะได้กระดาษทั้งหมดกี่ใบกระดาษเปล่าทั้งหมดกี่ใบคะ How many papers you have? You have 5 papers แต่ละกลุ่มช่วยกันทีละข้อนะคะแล้วก็ชูคำตอบออกมานะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนะคะและความรู้เดิมของนักเรียนวันนี้คุณครูมีโพยมาด้วยนะคะเดี๋ยวครูเลือกไว้แล้วว่าจะบอกเวลาอะไรนะคะทีนี้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดนักเรียนก็เขียนเป็นตัวเลขออกมานึกออกไหมคะสมมติว่าทีเชอร์บอกว่าIt's 2:20 นักเรียนต้องเขียนตัวเลขอะไรออกมา 2.20 ใช่ไหมคะ It's 2:20 แบบนี้นะคะเป็นตัวอย่างนักเรียนก็เขียนเลข 2.20 นักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้นักเรียนปลายทางสามารถเขียนตัวเลขนะคะแล้วก็ชูคำตอบให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องนะคะ Everyone are you ready?
1: Yes sir.
0: Group 1 are you ready? Okay group 4 are you ready? Okay everyone ready Listen carefully and you write only one paper Okay Okay แค่ใบละข้อนะคะเพื่อเช็คความถูกต้องนะคะข้อละใบข้อละใบให้ระดมช่วยกันและเขียนแค่ทีละข้อนึกออกไหมต่อไปทีละข้อช่วยกันเขียนนึกออกไหมคะข้อที่1เขียนในกระดาษใบเดียวแล้วชูขึ้นมาช่วยกันเห็นไหมเรามีทั้งหมด5ข้อครูก็เลยให้ไป5ใบนะคะโอเคเริ่มที่ใบแรกข้อแรกThe first one is เดี๋ยวให้ตัวนี้ช่วยแล้วกันอ่ะครูเอาตัวนี้มาช่วยนะโอเคไหมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ Listen carefully It's a quarter past four It's a quarter past four It's a quarter past four เขียนตัวใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อชูคำตอบขึ้นมานะคะIt's a quarter past four. เขียนตัวเลขเลยค่ะแล้วชูคำตอบขึ้นมาโอเค group 5 got it already. group 3 group 4 got it. That's correct. group โอเค bigger one please. เขียนตัวใหญ่เลยลูกเขียนให้เต็มกระดาษเลยเพราะครูให้แผ่นรับแผ่นละข้ออยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวมันจะหมดเนาะเขียนตัวโตๆให้ที่ช่วยเห็นด้วย Group 1 What time is it? It's a quarter past 4 A quarter past 4 Okay, nice Group 1 Okay, เหลือกลุ่มที่1 นะคะกลุ่มไปทางชูคำตอบหรือยังเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่า Show it, show meDon't have to be worried ไม่เป็นไรนะคะเขียนผิดก็ไม่เป็นไรโชว์ขึ้นเลยค่ะโอเคคำตอบก็คือ is quarter past 4 เดี๋ยวครูจะเฉลยผ่านนาฬิกาตัวนี้นะคะ is quarter past 4 แปลว่าผ่าน4โมงมาแล้วกี่นาที
1: 15
0: นาทีถูกต้องนะคะข้อนี้ใครได้เขียนคะแนนเอาไว้เก็บไว้ข้อนี้ใครผิดไม่เป็นไรนะคะข้อต่อไปข้อต่อไปเปลี่ยนกระดาษเลยค่ะแผ่นใหม่เลยโอเคเดี๋ยวนักเรียนใช้ปากกาสีสีนะคะแล้วก็เขียนให้เห็นชัดเจนข้อแรกถือว่าเป็นการซ้อมก่อนนะคะหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะจะได้คำตอบไปแล้วนะคะต่อไป Are you ready for the next one
1: yeah.
0: Are you ready โอเค The next one is it's half past fiveIs half past five. Half past five. Half past นะคะ five. แปลว่าผ่านเลขอะไรมาแล้วทั้งหมดกี่นาทีเขียนเลย half

0: Part 5เดี๋ยวครูเฉลยด้วยนาฬิกาจิ๋วของครูนะคะโอเคกรุ๊ป2 3 4 5 and 6 you got it กรุ๊ป1กรุ๊ป1 How are you today? I can't hear you. Okay, write it. Okay, no problem. Group 1. Time's up, time's up. This one is half past 5. แปลว่าผ่านเลข5มาแล้วกี่นาที30นาทีนะคะokay, show it again. Everyone show your answer again, please. Okay, ยกคำตอบของตัวเองขึ้นมาอีกทีนึงค่ะให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อย okay. Half past 5ก็คือผ่านเลข5มาแล้ว30นาทีนั่นเองนะคะ half past 5 is it correct the correct one okay you got 2 points now if you are correct the next one number 3ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้ตารางนี้ช่วยเนาะให้ภาพนาทีด้านหลังคุณครูช่วยนักเรียนนะคะต่อไป number 3 number 3 this one is very easy ง่ายนะคะง่ายมากนักเรียนได้คำตอบแน่นอน It's 12 o'clock It's 12 o'clock It's 12 o'clock It's 12 o'clock โอเคยกคำตอบแช่ไว้ได้เลยนะคะโอเคข้อนี้ง่ายจริงๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคำตอบก็คือเที่ยงตรงนั่นเองนะคะ It's 12 o'clock ทุกครั้งที่เข็มยาวชี้เลข12เราจะลงท้ายด้วย o'clock เสมอนะคะไม่ใช่ o'clock แต่เป็น o'clock นะคะเน้นเสียงหนักที่คำว่า clock Very good one Everyone got one point โอเค number 4Okay, I will tell you in American English. It's easy too. Okay, listen carefully. It's 12:40. It's Oh, sorry. It's 7:40. It's 7:40. 7:40. It's 7:40. 40. It's 7:40. That's one. It's very easy, right? แปลว่าถ้าใช้แบบ American English จะง่ายกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือ7นาฬิกา40นาทีนะคะแล้วเวลานี้ถ้าบอกเป็น British English จะบอกว่าอย่างไรบอกว่าอย่างไรคะทราบไหมงั้นนักเรียนตอบคำถามคุณครูก่อนว่า it's in American English we call 7:40 แต่ถ้าเป็นแบบ British English เราจะกล่าวนาทีที่เหลือใช่ไหมคะว่าอีกกี่นาทีจะ8โมงอีกกี่นาทีจะ8โมงคะ it's 22:08. Very good one. Okay, nice. Well done, everyone. The last one, the last one, the last paper. The last one. The last one is... Are you ready?
1: Yes!
0: It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. To แปลว่าจะไปถึง9คือเลข9. It's a quarter to nine.It's a quarter to nine. กำลังจะไปถึง9แล้วนะคะ It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Group five, very good. Group three. Okay. Group two, very good. Group four, got it. Group six and group one. All of you are correct because it is.8:45 or is a quarter to nine very good นี่แหละค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือ8โมง45หรืออีก15นาทีจะ9โมงนั่นเองนะคะโอเค how many points that you got how many points who got 5 okay group 2 3 5 and 6 and 4 who got 5 โอเค who got 4 who got 3 group 1 got 3 what about you student on the LTV how many points that you got I'm happy to hear that หวังว่านักเรียนนะคะจะได้คะแนนตามที่นักเรียนต้องการนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะตอบผิดหรือถูกนะคะก็ถือว่าได้ฝึกภาษาอังกฤษไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะดีมากๆเลยเก่งมากโอเคอ่ะโอเค everyone clap your hand for yourselfโอเคเราได้ทบทวนนะคะเรื่องของการบอกเวลาผ่านกิจกรรม Say it and write it ทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนนึกถึงตารางเรียนของตัวเองและช่วยตอบคำถามคุณครูแค่3ข้ออ่ะกลุ่มไหนตอบได้ You have to hit the bell first Okay let's see the question I will ask you about your timetable คุณครูจะถามนักเรียนนะคะเกี่ยวกับตารางเรียนของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนี่แหละเอาภาษาอังกฤษก่อนเลยนะคะคุณครูจะถามว่า when do you have English everyone when do you have English
1: yes
0: when do you have English how many times you have English in a week นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษกี่ครั้งต่อ1สัปดาห
1: ์
0: how many times in a week three times a week right okay what day are theyหมายถึงว่าวันไหนบ้าง
1: Monday
0: Thursday right and Friday very good one let's think about your timetable on Monday I will ask you this question everyone can you please answer me the question when do you have English you can say we have English on followed by the day okayAnd then I will ask you what time do you have it? แล้วนักเรียนเรียนมันกี่โมงในวันจันทร์เนี่ยนักเรียนก็ตอบนะคะซึ่งคุณครูจะถาม3ครั้งครั้งแรกคือวันจันทร์ครั้งที่2วันพฤหัส Thursday and the last one ข้อที่3ก็คือ Friday อ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนึกเวลาก่อนนะคะข้อนี้ใครตอบได้What time do you have English on Monday? ภาษาอังกฤษในวันจันทร์ของนักเรียนคือเวลาเท่าไหร่ You can Okay I will going to be A you are B okay thank you When do you have English?
2: We have English on Monday.
0: What time do you have it?
2: We have it at 10:30.
0: Is 10:30 very good. Clap your hands to thank you. It's 10:30 or you can say we have it at 10:30. นะคะตอบได้2แบบแบบอเมริกันก็ได้หรือแบบ British English ก็ได้โอเค Group 3 you got 1 point. The next one. The second question. กลุ่มที่3ตอบไปแล้วนะคะยังเหลืออีก2คำถามข้อนี้ใครตอบได้Group 3 again. What about this one? Group 6, sorry. Group 6, stand up, please. I'm going to be A. You are B, right? Let me ask you first. Okay, I'm going to be B. You are B, okay? Do you understand? Okay. When do you have English?
3: We have English on Tuesday.
0: Thursday. One more time.
3: We have English on Thursday.
0: What time do you have it?
3: What have is and.
0: We
3: have is and.
0: We have it at. One more time.
3: We have is at.
0: Have no. No, it's it, not is. It, not is. We have it at. One more time.
3: We have is.We have it at past 10. Half past 10.
0: I don't think so. Not correct. Okay, group 3. When do you have English?
2: We have English on the Thursday.
0: Thursday. What time do you have it?
2: We have it.At 9:30.
0: It's 9:30. Clap your hand for group 3. Good job. It's 9:30 or it's half part 9นะคะโอเค next one the last one the last one group 2 okay are you ready I'm going
2: yes.
0: to be A you are B okay when do you have English
2: we have English on Friday
0: what time do you have it
2: we have it at 8:30
0: it's 8:30 very good or you can say half part 8 okay clap your hand for yourself everyone good job มากนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครถามเรานะคะว่าเรามีเรียนวิชาต่างๆเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่ได้เจาะจงเวลาเขาก็มักจะถามว่า when นักเรียนสามารถตอบเป็นได้นะคะถ้านักเรียนจะตอบวันนักเรียนใช้คำว่าอะไรเอ่ย on นะคะมีจุดเวลาก็คือ on นะคะต่อไปถ้าถามเวลานักเรียนใช้อะไรคะถ้าเป็นวันใช้ on เป็นเวลาใช้ at ก็คือเป็นตัวจุดเวลานะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า preposition of time นะคะดีมากนะคะเรามีเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด3วันด้วยกันนะคะ on Monday on Thursday and Friday next okay look at the worksheet look at the worksheet วันนี้ worksheet ไม่ได้ธรรมดานะคะมีกิจกรรมซ่อนอยู่ในนี้นะคะWorksheet number 56 Jackson School Timetable วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับตารางเรียนของ Jackson นะคะตามคำสั่งของใบงานบอกว่า read the text and complete the timetable เขาต้องการให้นักเรียนเติมตารางเรียนของ Jackson ผ่านบทความให้เรียบร้อยนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะหน้าที่ของนักเรียนก็คือนักเรียนจะต้องช่วยกันศึกษาบทความซึ่งภาษาที่ใช้นะคะค่อนข้างง่ายนะคะก็จะมีประธานเป็น I นะคะก็เป็นเรื่องราวของแจ็คสันคนเดียวเลยนะคะแล้วก็มีชื่อรายวิชาที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วรวมถึงเวลาที่แจ็คสันได้บอกเอาไว้ว่าเขาเรียนวิชาอะไรในเวลาไหนแต่หน้าที่ของนักเรียนไม่ได้มีเท่านั้นนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะเพราะนักเรียนจะต้องรับคำตอบตัวนี้นะคะจากคุณครูไปในใบงานของตัวเองก็มีใช่ไหมคะเป็นแบบเล็กๆแต่ขั้นตอนการนำเสนอของนักเรียนนักเรียนจะต้องมารับตัวแทนจะต้องออกมารับใบนี้นะคะเพื่อหาคำตอบทั้งหมดก่อนเลยตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์และเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่านักเรียนจะได้นำเสนอวันไหนบ้างนะคะใน5วันแปลว่าตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่กลุ่มเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มคะWe have six groups here, right? เพราะฉะนั้นจะมีการจับฉลากนะคะจะมีการจับฉลาก The lucky one don't have to present today. จะมีหนึ่งกลุ่มที่จะเป็นผู้โชคดีได้ฟังอย่างเดียวนะคะได้ตรวจคำตอบของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้นำเสนอแต่กลุ่มไหนจะได้นำเสนอวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสหรือศุกร์ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะใหเวลานักเรียนหาคำตอบของใบงานนี้ให้ได้ก่อนนะคะแต่ว่าวิธีการนำเสนอของเราทำยังไงไม่ยากเลยนักเรียนเวลาที่นักเรียนนำเสนอใช่ไหมคะนักเรียนดูตัวอย่างก่อนนะโอเค take a look at the example here เวลานักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นสมมติว่านักเรียนได้นำเสนอวันจันทร์นักเรียนก็สามารถบอกได้ว่า Jackson has Thai on Monday at half part 8หรือนักเรียนจะเลือกบอกเป็น American English ก็ได้เห็นไหมคะแจ็คสันเรียนวิชาเรียนของเขาเนี่ยมี2วิชาในวันจันทร์นักเรียนก็บรรยายต่อไปว่า he has this subject at half part 10 a half part 10 that's right แค่นั้นนะคะยากไหมคะตรงนี้ไม่ยากเดี๋ยวครูมีตัวสุ่มให้ด้วยนะคะมันจะมีคลิปนะคะที่บอกชื่อวันเอาไว้ Monday to Friday นักเรียนจะต้องตัวแทนจะต้องหลับตาแล้วก็หยิบออกไปเพื่อนำเสนอแต่ก่อนที่เราจะนำเสนอเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนช่วยกันหาคำตอบตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพากันเฉลยทีหลังเนาะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนทำก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวครูจะกลับมาทวนหน้านี้ให้ใหม่นะคะว่าวิธีการพรีเซนต์ต้องทำยังไงบ้าง Everyone, do you understand?
1: Yeah.
0: Okay, try to find the answer. Let's go.

0: Everyone now time is up หมดเวลาแล้วนะคะกับการหาคำตอบนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือเปล่าเอ่ยครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้คำตอบนะคะอย่างน้อยให้ได้สัก3วันก็ยังดีนะคะกลุ่มไหนได้ครบทั้ง5วัน raise your hand group 6 group 2 group 3 group 4 group 5 and Nadeet got it too นะคะได้ทั้งหมดเลยทุกกลุ่มเลยเดี๋ยวเราต้องส่งตัวแทนนะคะมาจับฉลากว่าเราจะได้นำเสนอนะคะในวันไหนกันบ้างนะคะขอตัวแทนหน่อยจ้าโอเค
1: อยากได้จับโดน
0: กุ๊บวันกุ๊บวัน
1: อุ๊ยมองเห็นแอบมองเห็นแล
0: ้
1: ว
0: ใช่กติกาคือคนที่จับฉลากต้องหลับตานะคะแล้วก็กำคำตอบกำตัวเนี้ยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูให้เปิดพร้อมกันโอเคไหมโอเค close your eye กลุ่มอื่นห้ามดูนะ close your eyes โอเคกำไว้นะคะอย่าเพิ่งดูนะลูกอย่าเพิ่งไปไหนมานี่ก่อน
1: โอ้ยผมไม่ได้วันแน่เลยอ่ะ
0: อย่าเพิ่งเปิด
1: ไม่ได
0: ้ The last one โอเค then open your eyes โอเค who got which group got Monday ดูสิคะใครได้วันจันทร์ who got Monday who got Monday this oneเดี๋ยวให้มาเขียน Who got Tuesday? Group 3 got Tuesday. Who got Wednesday? Wednesday. Who got Thursday? Who got Friday? And the lucky one is Group 5. Okay, Group 5แค่ทำหน้าที่แค่เช็คคำตอบของตัวเองนะคะ Okay. Go back to your seat. Go back to your seat, please. Go back. Go back to your seat.เดี๋ยววางตัวคลิปไว้ที่โต๊ะตัวเองก่อนนะคะโอเค which group got Monday which group got Monday โอเค group 6 going to present on Monday who got Tuesday โอเค group 3 going to present about Tuesday who got Wednesday group 2 going to present on Wednesday who got Thursdaygroup 1 and who got friday group friday group 4 okay the lucky one is group 5วันนี้กลุ่มที่5นะคะทำหน้าที่ตรวจคำตอบอย่างเดียวไม่ต้องพรีเซนต์นั่นเองนะคะพอนักเรียนได้ตัวใหญ่นี้ไปนะคะให้เขียนตัวอักษรตัวใหญ่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกมานำเสนอแล้วก็ชูแล้วก็พูดไปนะคะตามที่ตัวเองได้นะคะว่าได้วันอะไรนะคะวิธีการนำเสนอทุกคนตัวแทนที่จะนำเสนอตั้งใจฟังนะคะ listen carefully you have to come next to me and you have to present like that for example Jackson has Thai on Monday at 8:30 or you can use American English it's okay and then you can say ถ้าเกิดว่าเขามีมากกว่า1วิชาเราก็ไม่ต้องกล่าวชื่อแจ็คสันซ้ำนะคะแต่เราใช้ประธานคือตัวอะไร

0: He has. What subject does he have on?
1: ICT.
0: On Monday. ICT. He has ICT at part 10. แบบนี้แค่นั้นเองนะคะแต่ละวันก็จะมีประมาณ2ถึง3วิชาโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนนะคะจะเริ่มนำเสนอในวันแรกเดี๋ยวครูจะใช้ตารางเฉลยนะคะในการช่วยให้นักเรียนปลายทางนะคะเช็คคำตอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนช่วยออกเสียงให้ฟังนะคะ Are you ready? Let's go.
2: Jackson have Thai at half past 8. Jackson have ICT at half at half past 10 and geography at a quarter past 2 on Monday.
0: Okay, I will repeat her again. Jackson has Thai on Monday at half past 8, right? He has ICT at half past 10 and he has geography at a quarter past 2. A quarter past 2ก็คือกี่โมงคะบ่าย2 15นาทีนะคะโอเค clap your hand for group 1group 6 sorry group 6ดีมากเลยโอเค next is Tuesday okay stand next to me pleaseนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบคำตอบได้รวมถึงนักเรียนทั้งหมดด้วยนะคะดูคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะต่อไป we are going to Tuesday I will help you this one
3: he has
0: Jackson
3: has math at 9:30
0: okay on Tuesday, Jackson has met on
3: 9:30.
0: On Tuesday at
3: 9:30.
0: Okay, next. He
3: has music at 1 o'clock.
0: Very good. Next.
3: He has PE at 2 o'clock.
0: Very good. Clap your hand for group 3. Good job. Okay, next one is Wednesday.Wednesday นะคะนักเรียนดูพารากราฟที่คุณครูช่วยชี้ให้ได้นะคะ Are you ready?
4: Yes.
0: Okay.
4: Jackson have met on Wednesday at 9 o'clock.
0: Very good.
4: He have signed on Wednesday at 10:30
0: that's right
4: he have history on Wednesday at 2:30
0: perfect clap your hand for your friend good job ดีมากค่ะอันนี้เลยนะคะ next one going to be Thursday who is Thursday come next to me please
2: Jackson has math on Thursday
0: at
2: half past 9.
0: Not half. Be careful. Not half. It's a quarter to 10 or 9:45 okay next
2: Jackson has signed at Jackson has signed on Thursday at 10
0: at 10 very good next one the last one
2: Jackson has art on Thursday at 1 o'clock.
0: Jackson has art on Thursday at 1 o'clock. Clap your hand for Weir. The last one, Friday. Friday.

0: Jackson has only two subjects on Friday, right? Are you ready? Let's go.
1: Jackson has English on Friday at 9 o'clock.
0: Very good.
1: He has Chinese on Friday at 10:30.
0: Very good. Perfect. Well done. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากเลยนะคะนักเรียนสามารถปรับใช้นะคะเรื่องของเวลาได้ทั้งแบบ12ชั่วโมงและ24ชั่วโมงได้ดีมากนักเรียนสามารถพูดบอกเวลาได้ทั้งแบบ American English and British English นะคะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะในการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแจ็คสันนี่แหละเดี๋ยวเราจะช่วยตอบคำถามไปด้วยกันจากตารางเรียนที่นักเรียนได้คำตอบนะคะ Everyone let's take a look at the question number one When does Jackson have geography When does Jackson have geography He has geography on
2: Monday
0: Very good Monday The question number two What time does he have it แล้วเขาเรียน geography ตอนกี่โมง He has it at it's at a quarter past two is he has it at a quarter past two นะคะก็คือเรียน geography นะคะในวันจันทร์ตอนบ่ายสองสิบห้านาทีนั่นเองนะคะเก่งมากต่อไป when does he have math เขาเรียนคณิตศาสตร์วันไหนเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ He has math on
2: Tuesday
0: Wednesday and Very good He has math on Tuesday Wednesday and Thursday Very good Question number four What time does he have math What time does he have mathHe has math on Tuesday at 9:30, right? What about on Wednesday? 9 o'clock. And what about Thursday? 9:45. Very easy one. And the last question. I have no answer to show you, but you have to answer to me.When do you have English, everyone? When do you have English? Tell me. We have English on
2: Monday,
0: Thursday, and Friday. Very good. Include you, student on the LTV. You have English on Monday, Thursday, and Friday. I hope you're happy with this lesson. And บทเรียนและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันเรื่อง places in school นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมก็จะมีเรื่องของใบงานนะคะเรื่อง schools map นะคะซัมเดี๋ยวครูจะเป็นคนเตรียมให้นักเรียนเองโอเควันนี้นักเรียนเก่งมากนะคะพยายามใช้การบอกเวลานะคะให้ใช้เรื่อยๆทุกๆวันแล้วเนี่ยจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะสังเกตจากครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ก็มีความแตกต่างกันมากนะคะนักเรียนพยายามดีมากๆเลยอ่ะ clap your hand for yourselfOkay, everyone, thank you for today. I hope to see you again next time. Have a nice day.
3: Thank you, the teacher.
4: Thank you, teacher.
0: Bye, see you.
5: Bye-bye.
6: Bye-bye.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

0: พลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

ม้าลายมันชอบวิ่งวิ่งไปวิ่งมามีเจ้าลิงชอบปีป่ายไปซ้ายไปขวาเจ้าฮิปโปเด้งเข้ามาเด้งมาเด้งไปเจ้านกน้อยชอบร้องเพลงบรรเลง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกษัตริย์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกเรา
2: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
8: ครู
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
8: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
9: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
10: แต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
11: ขอบคุณค่ะ
12: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้ง

0: มารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็

0: ันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
1: เร็วอีกฟ้าฟ้า
0: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
0: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
2: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
0: ้สวัสดีจ้าแรบบี้
2: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าผลไม้จ้าผลไม้อืมผลไม้อร่อยอร่อย
0: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
2: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
0: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโมไม่ใช่แตงโม
0: อ้าวทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
2: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
0: ฟาฟาจ๊ะจะสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
2: เอ๊ะ
1: ใช่จ๊ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
2: ข้างนอกคือเปลือก
0: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
2: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ด

0: มะเมล็ดเหรอ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
0: อร่อยจังเลย
2: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี
0: ้นี่จ้าแอปเปิ้ลหืมแอปเปิ้ล
3: แอปเปิ้ลสีอะไร
0: สีแดงครับ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะ
4: นั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
0: ไม่รู้ครับเนื้อแอปเปิลสีนี้จ้ะโอ้ว้า
1: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
0: ้ว้าว้าอร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
1: ฟาฟาระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆ เก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: เออใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขารวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนหน้าภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มเวลา17:30 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา19:29 นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคหน้าศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในองค์ที่ www.loyaloffice.th ระหว่างวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงานสวมเสื้อสีดำพร้อมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันณอาคารรัฐสภาโดยประธานรัฐสภากล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
0: จากนั้นประธานรัฐสภาค่ะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามโดยนายโสพลได้ร่วมตัดหญ้าแล้วก็ขึ้นรถเครนขึ้นไปตัดแต่งใบต้นตาลที่แห้งทิ้งด้วยพร้อมกับบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่นำข้าราชการรัฐสภาร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยและในเวลา15 นาฬิกาจะมีการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

0: ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินจากนั้นได้เดินทางไปยังอาคารมหาเจษฎาบดินทร์เพื่อประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศส่วนที่มณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาสำหรับกิจกรรมในช่วงส่วนกลางนั้นอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพและไปแขวนที่บนต้นไม้แห่งความดีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาเพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายยังพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดกิจกรรมระหว่างวันที่24ถึง30กรกฎาคมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง
0: ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอาทิแม่ลูกคู่นี้ค่ะเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขัง
2: ทำเพื่อปวงประชาค่ะไม่ว่าโครงการสมเด็จพึ่งพายามยากหรือโครงการกฎหมายเพื่อสตรีที่แบบว่ามันทำเพื่อประชวงประชาทั้งหลายค่ะ
0: เช่นเดียวกับอดีตตำรวจตระเวนชายแดนผู้นี้นะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายพร้อมกับครอบครัวรู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะพระศพโดยซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและดูแลประชาชนที่ประสบภัย
3: เวลาน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเนี่ยครับแกก็เอาถุงของขวัญไปให้เอาอาหารอาจจะข้าวสารอาหารแห้งไปให้ก็บรรเทาความทุกข์ยากของชาวบ้านไปส่วนหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับ และโครงการอื่นๆก็ที่แกทำมันก็ดีทุกอย่างครับ

0: างนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ28กรกฎาคมไปจนถึงวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังงดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันและวันเสาร์ที่31กรกฎาคมเปิดเข้าถวายสักการะระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายพระศพ
1: วันนี้มีความคืบหน้าของคดีนะคะในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าตำรวจเองก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่มอีก13คนพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดค่ะ

น้ำพระราชฤทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงชนติดตามเรื่องราวสุดประทับใจผ่านรายการพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและประชาชนรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT2HD ในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา23:00 นถึง 1:00 น

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาดูความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่ม13คนโดยพบข้อมูลที่เชื่อมโยงเขาบอกว่าเป็นบิ๊กระดับสูง2คนนะคะยืนยันบอกว่ามีหลักฐานพัวพันอย่างชัดเจนค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนค่ะจะออกหมายเรียกสอบปากคำเพิ่มอีก13คนก็มีทั้งกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่พบในขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยก็พบนะคะว่าในจำนวนผู้ถูกออกหมายเรียกในครั้งนี้มีบุคคลระดับสูง2คนมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีโดยคณะพนักงานสอบสวนยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้ฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในมาตรา157กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันปลอมเอกสารหรือว่าใช้เอกสารปลอมร่วมกันใช้หรือว่าสนับสนุนให้มีการทุจริตในการสอบคัดเลือกร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดหรือร่วมกันกระทำความผิดหากไม่มาตามนัดจะออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่ข้อมูลจากชุดพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามระบุนะคะว่าการขยายผลครั้งนี้มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงบุคคลระดับสูง2คนอย่างชัดเจนค่ะอีกทั้งยังสอดคล้องกับคำให้การของดร.วินผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ซึ่งให้การซัดทอดบอกว่ามีบุคคลระดับสูงเป็นผู้บงการและอยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตการสอบพนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันนะคะทางคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ก็จะประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีตำรวจในฐานะผู้ช่วยคณะไต่สวนเข้าร่วมประชุมเพื่อประสานข้อมูลแล้วก็เร่งรัดการดำเนินคดีด้วย
1: มาดูประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอาจมีกลุ่มผลประโยชน์สิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนการก่อเหตุรัฐบาลต้องจริงจังกับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายนี้อย่างเด็ดขาดนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเน้นย้ำให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็วและต้องประเมินสถานการณ์เพื่อหาทางหยุดยั้งไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้การพูดคุยต้องยืดเยื้อออกไปบ้างเล็กน้อยเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยแต่รัฐบาลยังคงยึดมั่นในการพูดคุยซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนโดยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางนี้ก็ต้องมาอย่ามองข้ามเรื่องภัยแทรกซ้อนหรืออาชญากรรมอื่นอย่างเช่นยาเสพติดน้ำมันเถื่อนหรือว่าสินค้าหนีภาษีเพราะกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้อาจมีส่วนไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบลงและอาจเชื่อมโยงเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการก่อเหตุซึ่งรัฐบาลจะต้องปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างจริงจัง
2: เพราะจังหวัดที่เกิดเหตุอย่างรุนแรงเนี่ยเป็นจังหวัดที่เราเห็นว่ามันมีการค้ายาเสพติดที่ถูกจับในจำนวนไม่น้อยและประเทศที่ติดกับชายแดนของเราก็เพ่งเล็งอยู่มากการค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนเรื่องอื่นก็มีผลประโยชน์อยู่เยอะเพราะนั้นต้องดำเนินการทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายนะครับเป็นผลร้ายกับประชาชนที่อย่างจริงจังนะครับ
3: สิ่งที่กฎหมายเราถือเป็นเงินทุนที่เอามาใช้ก่อเหต
2: ุอันนี้ผมไม่อยากจะไปประเมินได้นะครับก็ต้องฝ่ายที่ดูแลในเรื่องความสงบและการข่าวก็ต้องดูแลคือไม่อยากให้ไปละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันผิดกฎหมายเพราะสิ่งที่กฎหมายผิดกฎหมายนั้นเป็นควรที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการให้มันเอามาดำเนินการตามกฎหมายให้ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันก็ได้ครับ
1: นอกจากนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัทายังย้ำนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง 5-6 เดือนยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกำลังเร่งดำเนินการอยู่โดยการประชุมของคณะผู้แทนพิเศษที่มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานหากมีสถานการณ์เร่งด่วนก็สามารถเรียกประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันทีแต่เชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
0: ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะมีการสั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนใต้หลังจากที่ไปพบเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะมีการประชุมวางแผนเตรียมโจมตีทำให้ทางฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาต้องเพิ่มความเข้มงวดขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำหน่วยความมั่นคงจังหวัดยะลาได้เฝ้าระวังการความไม่สงบในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการตามข้อสั่งการของพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่เน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการอย่างจริงจังหลังจากที่มีการข่าวแจ้งบอกว่าวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลตามหมายจับ8หมายค่ะไปพบปะกับสมาชิกกลุ่มขบวนการที่ผ่านการฝึกชั้นยุทธวิธี 7-8 คนที่บ้านเตี้ยตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาซึ่งก็คาดว่าเข้ามาสั่งการแล้วก็เตรียมการก่อเหตุนอกจากนี้ก็ยังได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 5-6 คนเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่บริเวณเนินแดงซึ่งเป็นรอยต่อพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่4ตำบลทานโตอำเภอทานโตเข้ามาประชุมวางแผนสร้างสถานการณ์ในช่วงวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์ประกอบกับพื้นที่รอยต่อของทั้ง2อำเภอค่ะเพิ่งจะมีเหตุลอบยิงพนักงานทำถนนเสียชีวิตโดยข้อมูลในเชิงลึกระบุนะคะว่าแกนำกลุ่มก่อเหตุสั่งการให้เร่งรัดการก่อเหตุมุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ชุดลาดตระเวนเส้นทางและชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ชุดรักษาความปลอดภัยครูและชุดรปภ.งานกิจกรรมต่างๆรวมถึงกำลังพลที่เดินทางใช้เส้นทางเดิมและเวลาเดิมอยู่เป็นประจำในความมั่นคงค่ะจึงสั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่4ตำบลของอำเภอทานโตรวมถึงพื้นที่ช่วมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
1: เช่นเดียวกับเรื่องการทำงานของกองทัพเรือนะคะก็ได้มีการบูรณาการ

0: ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทางกองทัพเรือได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติโดยเพิ่มการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลและพื้นที่สำคัญเสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยเตรียมความพร้อมกำลังทางเรือและชุดแพทย์ให้สามารถสนับสนุนได้ทันทีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จะตั้งจุดตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำความผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางด้านผู้บัญชาการฐานเรือก็ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญและกำลังใจของกำลังพลแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก
1: ไปดูคดีเรื่องการจัดระเบียบของสถาน

0: จ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ย

0: ็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใครดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ต่างหากจึงจะเจ๋งจริง
1: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
1: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
0: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
0: อย่านะคะคุณปู
1: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
0: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
0: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
1: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายข้าวของขวักไขว่ไปทั้งถนน
0: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูได้ช้อปปิ้งพลันเลย
1: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
0: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
1: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ๆตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
0: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
1: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
0: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
1: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: จงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: Paolo.
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่ของวิชาประวัติศาสตร์ในภาคเรียนนี้ก็คือหน่วยที่2นะครับเรื่องอะไรครับ
2: ส
1: มัยสุโขทัยก่อนหน้านี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยมาแล้วนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาดูว่าสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับฟังจากชื่อเรื่องแล้วนะครับน่าจะเป็นไงครับน่าจะบ่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของ
2: ประว
1: ัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยนะครับและที่สำคัญครับคำว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขเนี่ยก็เป็นความหมายหนึ่งของสุโขทัยด้วยนะครับเพราะว่าสุโขทัยเนี่ยแปลถ้าแปลออกมาเนี่ยจะแปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องเล่าเรื่องของสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่นักเรียนสนใจแสดงว่าทำไมครับวันนี้เราจะมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งครูบอกแล้วว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนต้องเตรียมอะไรมาเอ่ยมือถือแท็บเล็ตอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะได้สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงใครเคยไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบ้างมีไหมหลายคนเคยไปใช่ไหมครับไปชมสถานที่จริงมาแล้วแต่ทีนี้หลายคนยังไม่เคยไปในวันนี้แหละครับเราจะไปพร้อมๆกันนะครับก่อนไปนะครับครูก็มีภาพมาให้นักเรียนชมก่อนชมภาพนะครับแล้วเราจะมาตอบคำถามจากภาพด้วยกัน
2: ม
1: ีกระทงมีเพื่อนบอกว่ามีกระทงมีโบราณสถาน
2: สวยมาก
3: มีผู้คนแต่งก
1: าย มีผู้คนแต่งกายน่าจะเป็นในแต่งกายในยุคสมัยสุโขทัยมีพระพุทธรูปเอาล่ะตอนนี้เราเก็บรายละเอียดได้เยอะละเอามาตอบคำถามกันภาพนี้นะครับที่นักเรียนได้ชมไปเนี่ยเป็นการนำเสนอประเพณีอะไรตอบพร้อมกันเลยครับประเพณี
4: ล
1: อยกระทงนะครับซึ่งว่าประเพณีนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับสมัยสุโขทัยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับที่เขาบอกว่าประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยซึ่งในปัจจุบันก็นำมาจัดเป็นเทศกาลลอยกระทงเนาะนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมเป็นจำนวนมากเอ๊ะแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่างานดังกล่าวประเพณีดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้น

0: ที่ไหนประเพณีลอยกระทงเนี่ยที่เราได้ดูไปริมแม่น้ำวัดทะเลเอาสุโขทัยมีทะเลด้วยเหรอมีไหมสุโขทัยมีทะเลเหรอไม่มีนักเรียนดูไปที่นักเรียนบอกครูไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับรายละเอียดที่นักเรียนบอกว่ามีพระพุทธรูปมีโบราณสถานมีสระน้ำซึ่งทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า
1: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
0: เก่งมากนะครับก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะต้องไปเยี่ยมชมในวันนี้นะครับแต่ครูบอกแล้วเยี่ยมชมในวันนี้เราจะเป็นการเยี่ยมชมนะครับเสมือนจริงนะหลายคนบอกว่ายังไม่เคยไปใช่ไหมครับเราก็จะได้ไปชมกันพร้อมกันและในวันนี้อ่ะทีนี้นักเรียนครับตอนนี้นะครับครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับทีนี้ให้นักเรียนเปิดเข้าไปในเว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงและดูแผนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงนะครับจากนั้นเราจะมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าเช็คอินอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเรามาดูกันว่าเราจะเช็คอินกันอย่างไรนะครับทีนี้นะครับครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วเรียบร้อยนักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์หรือยังครับเข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะครับและนะครับครูก็มีใบงานให้นักเรียนนะครับเป็นใบงานที่1เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขโดยแต่ละกลุ่มนะครับครูจะให้เช็คอินเนี่ยอย่างน้อย3สถานที่พร้อมบอกความสำคัญของสถานที่ที่เช็คอินอันนี้จะเป็นหน้าตานะครับมีใครยังเข้าไม่ได้ไหมครับถ้ายังเข้าไม่ได้ให้นักเรียนสแกน QR code นะครับเพื่อเข้าชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงและดูแผนที่นะครับลองเข้าไปกันก่อนครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนาะได้เตรียมความพร้อมนะครับสามารถสแกน QR code เข้าไปในเว็บไซต์ได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนสแกนเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: อันนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทีนี้เราจะไปเยี่ยมชมที่ไหนลูกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงนักเรียนก็ทำไมครับนี่เลยคลิกเข้ามาอ้าวเป็นหน้าจอเหมือนครูยังเหมือนจริงหรือยังทีนี้
2: เหมือนมาก
0: เหมือนแล้วมีสถานที่หลายที่เลยนะครับเช่นวัดสะสีวัดตะกวนเห็นไหมครับวัดชนะสงครามที่นี้ครับนักเรียนถ้านักเรียน

0: อยากจะไปชมที่ไหนเป็นพิเศษนะครับให้นักเรียนคลิกตรงนี้นะครับแผนผังปุ๊บรอแป๊บหนึ่งก็จะเป็นแผนผังขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเหมือนกับในใบงานเราเลยไหมเหมือนใบงานเลยตัวอย่างเช่นครูจะไปที่วัดมหาธาตุครูก็คลิกหมายเลข11ปึ๊บนี่ก็เป็นวัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราเห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยเนาะนะครับเห็นในภาพบ่อยๆเวลาเขาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุโขทัยทีนี้นะครับเราเข้ามาที่วัดมหาธาตุแล้วถ้าเราอยากดูเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนก็มาคลิกตรงนี้เลยครับก็จะขึ้นเป็นอะไรเอ่ยขึ้นเป็นอะไรลูกข้อความที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดมหาธาตุนะครับนะทีนี้ถ้าอยากเห็นทุกมุมแล้วก็มาคลิกนี้360องศาตรงนี้ก็จะมีการหมุนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็จะหมุนให้เราได้เห็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับถ้าเราไม่อยากอ่านข้อมูลเราอยากฟังนี่เห็นไหมครับเครื่องหมายหูฟังมีกี่ภาษาเนี่ย5มีภาษาจีนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยเรามาลองฟังภาษาไทยกันดูนักเรียนก็ทำไมครับคลิกเข้าไปที่หูฟังที่เป็นรูปธงชาติภาษาไทยปุ๊บ
1: โบราณสถานในเขตกำแพงเมืองวัดมหาธาตุตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของเมืองเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดเปรียบดังวัดหลวงประจำราชธานีสุโขทัยวัดมหาธาตุตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขอบเขตของวัดถูกกำหนดไว้ด้วยกำแพงและคูน้ำจุดที่เป็นหลักสำคัญของวัดนี้คือเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินหรือบางทีเรียกว่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสมัยสุโขทัยอย่างแท้จริงภายในวัดมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารมนดบอุโบสถเจดีย์รายจำนวนมากถึง200องค์ทางด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวงเป็นวิหารสูงที่เรียกชื่อเช่นนี้เนื่องจากวิหารหลังนี้มีฐานสูงก่ออิฐเป็นลักษณะฐานบัวมีความสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาซึ่งสร้างขึ้นในภายหลังทำให้พื้นที่ว่างระหว่างหน้าวิหารสูงกับกำแพงวัดเหลือเพียงพื้นที่แคบๆไม่ได้สัดส่วนกับความสูงของตัวอาคารบัวตูมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสมัยสุโขทัยอย่างแท้จริงภายในวัดมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารมนดบอุโบสถเจดีย์รายจำนวนมากถึง200องค์ทางด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวงเป็นวิหารสูงที่เรียกชื่อเช่นนี้เนื่องจากวิหารหลังนี้มีฐานสูงก่
0: อเอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะเข้าชมได้หรือยังครับ
2: ได
0: ้แล้วเนาะทีนี้ถ้าอยากเปลี่ยนสถานที่นะครับนักเรียนก็มาคลิกตรงนี้ครับนี่คลิกปุ๊บนะคลิกไปก็จะขึ้นแผนที่นะครับให้เราเลือกนะครับนี่แล้วก็มาตรงนี้นะครับมาที่แผนผังนะ

0: และนักเรียนก็เลือกสถานที่ใหม่นะครับตอนนี้นักเรียนเข้าได้ยังครับ
1: เข้าได
0: ้แล้วนะใช้เป็นหรือยังใช้เป็นแล้วดังนั้นนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเข้าชมได้เลยนะครับนักเรียนจะเข้าชมแบบอ่านเองหรือจะฟังเสียงนะครับหรือจะฟังเสียงเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของนักเรียนต่อมานะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ทำไมครับมาบันทึกลงในใบงานที่1นะครับนักเรียนก็มาบันทึกลงในใบงานที่1นะครับทีนี้ในใบงานที่1เนี่ยครูจะมีแผนที่ให้กับนักเรียนด้วยนะครับให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: นะครับมีหลากหลายวิธีการรับข้อมูลสืบค้นข้อมูลไหมมีหลายวิธีไหมครับ
1: ม
0: ีจะอ่านก็ได้ใช่ไหมลูกหรือจะฟังก็ได้แล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวให้เราดูด้วยนะครับอ่ะทีนี้ครูขอตัวแทนลองนำเสนอสถานที่ที่นักเรียนไปเยี่ยมชมมานะครับให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังเริ่มจากใครดีกลุ่ม6เป็นตัวแทนไปที่ไหนมาบ้างนะครับ
2: ชื่อสถานที่นะคะวัดสระศรีค่ะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกตั้งอยู่กลางแม่น้ำขนาดใหญ่ของเมืองสุโขทัยเอาไว้จัดพิธีกรรมลอยกระทงและจัดพิธีกรรมต่างๆและยังเป็นสถานที่ที่สำคัญจัดพิพิธภัณฑ์แห่งชาติได้ค่ะสถานที่ที่สองนะคะศาลหลักเมืองค่ะศาลหลักเมืองตั้งอยู่ติดกับคูแม่น้ำด้านเหนือของวัดมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสถานที่ที่เข้าใจว่าเป็นศาลหลักเมืองค่ะสถานที่ที่3นะคะวัดตระพังเงินค่ะตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของวัดไม่มีกำแพงล้อมรอบมีแต่แม่น้ำอยู่รอบข้างค่ะคำว่าตระพังเป็นคำของภาษาเขมรแปลว่าแม่น้ำค่ะ
0: นั่งลงได้ครับต่อมากลุ่ม3จะเป็นตัวแทน
3: ชื่อสถานที่แรกครับวัดเชตุพนครับตั้งอยู่ทางทิศใต้นอกกำแพงเมืองสุโขทัยมีบนดบจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธสี่อิริยาบถนั่งนอนยืนและเดินเป็นประธานของวัดกำแพงแก้วที่ล้อมบนดบจตุรมุขนี้สร้างจากหินชนวนที่มีขนาดใหญ่และหนาครับสถานที่สองวัดสี่ชุมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกเมืองสุโขทัยมีมณฑปเป็นประธานของวัดภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปมารวิชัยขนาดใหญ่ครับสถานที่ที่3วัดตะพังเงินตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุมีระยะห่างประมาณ300เมตรโบราณสถานแห่งนี้ไม่มีกำแพงแก้วประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารโบสถ์กลางน้ำครับ
0: นั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่ม2ยกมือกลุ่ม2อยากจะนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับ
4: สถานที่ที่1นะครับชื่อวัดสระศรีเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุมีประกอบไปด้วยเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกาครับและเคยมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ครับสถานที่ที่2นะครับวัดตะพังเงินตั้งอยู่ทางตะวันตกของวัดมหาธาตุประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานครับคือเจดีย์ทรงดอกบัววิหารและโบสถ์กลางน้ำครับแล้วก็ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนแล้วก็พระพุทธรูปลีลาครับ
0: นั่งลงได้ครับขออีกสักหนึ่งคนนำเสนอให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังกลุ่มหนึ่งตัวแทนจากกลุ่มหนึ่ง
5: สถานที่แรกชื่อสถานที่วัดสระศรีค่ะตั้งอยู่กลางแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองสุโขทัยชื่อว่าตะพังตะกอนเดิมมีถนนจรดวิธีท่องตัดผ่านกลางวัดแต่เป็นอันตรายต่อโบราณสถานกรมศิลปากรจึงได้ขุดรื้อถนนออกหลักฐานสำคัญจากกรุเจดีย์วัดสระศรีได้แก่เจดีย์สำริดกวยชินเป็นต้นค่ะสถานที่ที่2ชื่อวัดชนะสงครามมีเจดีย์ประธานทรงละฆังขนาดใหญ่ด้านหน้าวิหารและเจดีย์ต่างๆรวมทั้งยังมีเจดีย์อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าเจดีย์ทรงวิมานมีหลังคาซ้อนลดหลั่นขึ้นไปเป็นชั้นๆเจดีย์ทรงวิมานนี้ยังปรากฏที่โบราณสถานแห่งอื่นอีกเช่นเจดีย์7แถวสันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างเพิ่มเติมในระยะต่อมาค่ะ
0: นะครับนั่งลงได้นะครับเก่งมากเลยนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสนุกสนานไหมครับวันนี
6: ้สน
0: ุ
6: ก
0: สนุกไหมลูก
6: สน
0: ุ
6: ก
0: สนุกนะครับครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็คงสนุกเช่นกันกับนักเรียนต้นทางที่ได้ไปชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงเราไม่ต้องเดินทางไปถึงสุโขทัยเลยใช่ไหมครับแต่เราก็ได้ชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแบบใกล้ได้เลยนะครับทีนี้ครับนักเรียนได้ไปชมมาอย่างน้อยคนละกี่ที่ครับ3ที

ที่แล้วนะครับนักเรียนพอจะบอกความสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับอ่ะขอตัวแทนนะครับจากทุกกลุ่มเลยช่วยกันปรึกษานะครับช่วยกันปรึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีความสำคัญอย่างไรเนาะแล้วได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วนักเรียนเห็นความสำคัญอย่างไร

0: กลุ่ม6ครับตอบเลย
1: สะท้อนให้เห็นถึงศิลปกรรมสมัยก่อนและวัฒนธรรมของสุโขทัยค่ะ
0: นั่งลงครับสะท้อนให้เห็นถึงศิลปกรรมและวัฒนธรรมนะครับต่อมากลุ่ม2กลุ่ม2รีบยกมือเลย
2: เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นที่จัดประเพณีต่างๆค่ะ
0: กลุ่ม2บอกว่าถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยนะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม6ไปแล้วกลุ่ม2ไปแล้วกลุ่ม4กลุ่ม4
3: เป็นการท่องเที่ยวและการศึกษาค่ะ
0: เป็นทั้ง
3: ที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ศึกษาค่ะ
0: เป็นทั้งที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ศึกษาหาความรู้นะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนกลุ่ม1อู้น่ารักมาก
4: เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะ
0: เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับกลุ่ม5ครับกลุ่ม5
5: เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ครับ
0: เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในสมัยไหนครับ
5: สุโขทัยครับ
0: สมัยสุโขทัยสุดท้ายกลุ่ม3ครับกลุ่ม3
6: ทำให้รู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนสมัยก่อนค่ะ
0: ทำให้รู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนสมัยก่อนนะครับที่นักเรียนตอบมานะครับล้วนแต่ถูกต้องทั้งหมดนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือมีความสำคัญเลยก็คือแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัยดังความหมายของสุโขทัยที่แปลว่าอะไรครับดังความหมายของสุโขทัยที่แปลว่าตอบพร้อมกันรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับเมื่อเราได้ชมแล้วเราถ้าย้อนไปเนี่ยและถ้าแบบสมบูรณ์เนี่ยน่าจะเป็นไงครับ
7: สวย
0: งดงามนะครับน่าจะสวยและงดงามเลยนะทีนี้ให้นักเรียนนะครับบอกนะครับว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้ลองบอกความรู้สึกของตนเองสิครับว่าเราได้ชมผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับโดยชมผ่านอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะครับกลุ่ม2กลุ่ม2รีบยกมือเลย
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ประทับใจที่ได้เห็นโบราณสถานต่างๆค่ะที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะ
0: นั่งลงได้ครับต่อมากลุ่ม6
1: ได้เห็นถึงความสวยงามของสุโขทัยจึงทำให้รู้สึกอยากไปค่ะ
0: เห็นแล้วก็รู้สึกอยากไปเลยนะครับกลุ่ม5รู้สึกอย่างไรครับกลุ่ม5ตอบได้เลยนะครับครูอยากรู้ว่าเอ๊ะแต่ละกลุ่มเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อได้ชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงไปแล้วตอบได้เลยครับ
5: รู้สึกอยากไปเยี่ยมชมครับและเห็นวัฒนธรรมที่สวยงามครับ
0: อยากไปเยี่ยมชมนะครับกลุ่ม3รู้สึกอย่างไร
6: รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

0: ของประเทศไทยค่ะ
1: รู้สึกภูมิใจนะครับเห็นแล้วภูมิใจเลยเนาะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับอ่ะกลุ่มหนึ่ง
0: รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นที่ได้เห็นโบราณสถานต่างๆค่ะ
1: รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นนะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
2: รู้สึกภูมิใจและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยครับ
1: นั่งลงได้ครับก็คือรู้สึกภูมิใจและที่สำคัญเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับผ่านอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงเหมือนกับเราทำไมครับได้ไปเที่ยวจริงๆเลยไหมลูกเหมือนกับเราได้ไปเที่ยวจริงๆเลยนะครับครูเชื่อว่านะครับหลายคนนะครับรู้สึกภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินะครับผ่านสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับมีหลายคนบอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมครับอยากไปดูสถานที่จริงๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าใช่ไหมครับถ้าเป็นย้อนไปในอดีตน่าจะเป็นไงครับสวยงามนะครับเอาล่ะครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้ทำไมครับไปชมสถานที่นะครับในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากกลับไปบ้านอยากจะเข้าไปชมเพิ่มเติมได้ไหม
3: ได้
1: นักเรียนรู้วิธีการเข้าหรือยังครับ
3: รู้แล้ว
1: รู้วิธีการเข้าแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้านักเรียนอยากไปชมที่ไหนนักเรียนก็สามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลอื่นบอกเราอีกไหมครับมีข้อมูลอื่นอีกไหมในเว็บไซต์มีนะครับครูเห็นหลายคนเลยเข้าไปชมดูมีอะไรครับเกี่ยวกับโบราณวัตถุด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช
1: ่มีเกี่ยวกับโบราณวัตถุด้วยนะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปชมนะครับทั้งสถานที่ทั้งโบราณวัตถุและก็ที่สำคัญครับข้อมูลเกี่ยวกับสุโขทัยนะครับในสมัยสุโขทัยก็มีให้นักเรียนได้ไปศึกษานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลใช่ไหมครับนี่ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลไหม
3: เป
1: ็นแหล่งข้อมูลนะครับอีกหนึ่งแหล่งที่เราสามารถใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยได้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราได้รับความสนุกอย่างเต็มที่แล้วนะครับสำหรับชั่วโมงต่อไปเราจะมาดูกันสิว่านะครับสมัยสุโขทัยเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยวันนี้หลายคนบอกว่าสถานที่แต่ละที่เป็นไงครับยิ่งใหญ่สวยงามดังนั้นชั่วโมงหน้าครับเราจะมาดูว่าพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยเป็นอย่างไรและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขและก็ใบงานที่2เรื่องพัฒนาการสุโขทัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่านักเรียนนะครับถ้าสนใจเพิ่มเติมก็สามารถไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จญภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: ตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
2: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
3: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
4: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมา
4: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไปเลย
0: เย้
2: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
0: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
2: ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรดน้ำไปเลย
0: เย้ว้าวต้นไม้พิเศษงอกขึ้นมาแล้ว
3: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
0: ขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไป

0: คือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
1: ว้าวผลไม้วิเศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องต่อเนื่องอยู่นะครับเป็นเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4ก็จะสังเกตได้ว่าอะไรที่มันมีเลขต่อท้ายเนี่ยแสดงว่าชั่วโมงเหล่านี้เป็นการปฏิบัติในระยะยาวซึ่งตอนนี้นะครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจำได้คุณครูเคยมอบเนื้อหาในสิ่งที่แต่ละกลุ่มเนี่ยว่าอยากจะทำอะไรในตอนปลายทางถูกต้องไหมครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้บอกว่ามีเรื่องของนิทานมีเรื่องของการทำป๊อปอัพมีเรื่องของการนำเสนอในหนังสือเล่มเล็กหรือรูปแบบต่างๆฉะนั้นอันนี้ก็ขอทบทวนก่อนว่าในช่วงที่เป็นการปฏิบัติในระยะยาวเนี่ยนักเรียนต้นทางปลายทางก็อย่าลืมชิ้นงานที่คุณครูเคยได้มอบหมายไปในห่วงเวลาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูจำได้ว่าเราได้มีการทำกิจกรรมแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์ด้วยใช่ไหมครับคือเรื่องของการเขียนแสดงอะไรนะแสดงความคิดเห็นนะครับก็มีตัวอย่างในการยกเช่นว่าในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถกินยาลดความอ้วนได้ไหมก็นักเรียนต้นทางก็สามารถมีแล้วก็เหตุและผลในการตอบได้แม้ว่าประเด็นเหล่านี้อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องหยิบยกหลักฐานขึ้นมาแต่ว่าเป็นการจำลองให้เห็นว่าในบริบทของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะมีแนวคำตอบอย่างไรบ้างฉะนั้นในบางประเด็นที่มันเป็นประเด็นอ่อนไหวนะครับก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเป็นแนวความคิดที่นักเรียนไปเข้าใจอีกแบบหนึ่งก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนด้วยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเดิมครับแต่ว่าเป็นครั้งที่4นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4เนี่ยจุดประสงค์เป็นอะไรบ้างขอบอกก่อนว่าวันนี้จุดประสงค์นักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรบกวนอ่านพร้อมกันนะครับข้อที่1ครับข้อที่2ครับและข้อที่3ครับเก่งมากครับน้องเรียนครับจำได้ใช่ไหมครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูตั้งแต่เริ่มของการเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญเนี่ยครั้งแรกเลยคุณครูเอาอะไรนะเอามาให้พวกเราดูครับเอาบางสิ่งที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารซึ่งในความรับรู้ของพวกเราเนี่ยเราตอบกันว่าไมโครโฟนแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักไมโครโฟนเขาก็จะไม่สามารถบอกได้ถูกต้องใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นการวัดจากประสบการณ์เดิมซึ่งการวัดประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาบูรณาการเป็นเรื่องของการเขียนถูกไหมหลังจากนั้นคุณครูก็ให้ดูภาพมีทั้งภาพดวงอาทิตย์ที่ทอแสงออกมาเป็นภาพซานตาคลอสที่ลอยคว้างอยู่บนอากาศแล้วก็เป็นรูปคุกกี้พร้อมกับถ้วยกาแฟจำได้ใช่ไหมครับดูหลังจากนั้นก็ได้มีการเอาภาพอีกหนึ่งภาพที่เป็นภาพเหมือนลักษณะขุนเขาแล้วก็ด้านบนเป็นอะไรเป็นหมู่ดาวพร้อมกับลำธารที่ไหลลงไปซึ่งนักเรียนก็ได้มีการปฏิบัติมาแล้วแล้วก็ในชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้มีการอะไรครับสอนในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่นักเรียนเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาเพื่อเอาไปเขียนประกอบกับตัวรูปเล่มที่จะนำเสนอในช่วงของท้ายหน่วยนี้ฉะนั้นจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเขียนเป็น เรื่องของความเรียงไปตลอดจำเป็นไหมไม่จำเป็นมันอยู่ที่ว่าพอเราเรียนไปแล้วเราชอบเรื่องไหนเราอยากจะเอาการเขียนแบบไหนมานำเสนอให้กับพวกเราในห้องแล้วก็นักเรียนปลายทางได้เห็นบ้างฉะนั้นอันนี้คือจุดประสงค์ที่คุณครูต้องการจะแจ้งให้เราทราบว่าพอเราเห็นอะไรแล้วเนี่ยเราก็สามารถระบุสิ่งที่เห็นได้ฉะนั้นการระบุมีถูกผิดไหมครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของนักเรียนแล้วก็วันนี้ก็เราก็จะสามารถสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานแล้วก็นำเสนอได้เอาละครับตามที่บอกไปว่าข้อ2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการแต่งบทประพันธ์เรื่องของบทประพันธ์ก็ถือเป็นแนวการเขียนแบบหนึ่งที่จะต้อง พิถีพิถันเป็นพิเศษเนื่องจากว่าพอเป็นเรื่องของบทร้อยกรองแล้วมันมีเรื่องของสัมผัสเข้ามาถูกไหมครับมันมีเรื่องของฉันทลักษณ์เข้ามาด้วยว่าเออเราจะต้องแต่งอะไรแต่งแบบไหนถูกต้องไหมฉะนั้นเราจะแต่งมั่วตัวได้ไหมครับเราแต่งแบบขึ้นมาเองมโนขึ้นมาเองได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีการยึดให้ถูกต้องตามรูปแบบเช่นเราจะแต่งเป็นกรอนสุภาพโครงสี่สุภาพหรือเป็นคำประพันธ์ชนิดใดเนี่ยเราต้องมีการศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าเราอยากแต่งอะไรบ้างนะทีนี้คุณครูมีกิจกรรมชวนคิดถามนักเรียนต้นทางปลายทางอันนี้ง่ายมากครับบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะอันนี้ลองตอบดูหน่อยสิเอาร้อยแก้วก่อนร้อยแก้วเป็นยังไงตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบคุณครูเจมมาว่าร้อยแก้วเป็นความเรียงครูเจมถามหน่อยขออนุญาตนะครับขอยืมหน่อยครับอย่างใบงานใบเนี้ยถ้าเราดูเฉพาะหน้านี้หน้าเดียวสมมตินะหน้านี้หน้าเดียวเนี่ยเป็นอะไรร้อยแก้วหรือร้อยกรองครับลองดูนะครับนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูซิว่าแบบนี้หน้าตาแบบนี้จะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองเอาเฉพาะหน้านี้นะเอาเฉพาะหน้านี้อ่ะร้อยแก้วหรือร้อยกรองเป็นบทร้อยแก้วเพราะร้อยแก้วนั้นคือความเรียงทุกประเภทเก่งมากๆนะครับขออนุญาตคืนนะครับแล้วแบบไหนล่ะลูกที่จะเป็นร้อยกรองแบบไหนเป็นร้อยกรองลูกมีการวางฉันทลักษณ์มีการวางตำแหน่งที่สละสลวยใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างแล้วว่าถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองตอบดังๆเลยครับเป็นบทร้อยแก้วเสียส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นตอนนี้ต้นทางสามารถตอบได้แล้วปลายทางตอบได้ไหมครับว่าร้อยแก้วกับร้อยกรองต่างกันอย่างไรลองตอบดูนะครับว่าคำตอบเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้ามีสิ่งใดเพิ่มเติมคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมสามารถให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางเพิ่มเติมได้นะครับเอาล่ะวันนี้ครับขออนุญาตพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับไปเรียนรู้สิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่อยู่ในวรรณคดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในหลักสูตรของภาษาไทยเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของหลักภาษาแล้วก็วรรณคดีควบคู่กันไปถูกไหมครับทีนี้วันนี้ครับนักเรียนดูบนจอเลยครับเป็นเรื่องอะไรครับกาบยานี11และการแต่งบทประพันธ์แสดงว่าวันนี้เนื้อหามี2เรื่องนักเรียนครับเดี๋ยวช่วยกันอ่านพร้อมกันก่อนครับว่ากาบยานี11เป็นอย่างไรบ้าง1 2 3
1: กาบยานี11เป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคำประพันธ์ดังนี้
2: เป็นข้อแรกของกาบยานี11ทีนี้ให้พิจารณาเบื้องต้นก่อนนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับว่ากาบยานี11นักเรียนเห็นคำว่ากาบใช่ไหมเราแบ่งก่อนนะกาบยานี11คำว่ากาบอันนี้ชัดเจนมากว่าเป็นลักษณะคำประพันธ์แบบหนึ่งถูกไม่ถูกปลายทางเข้าใจตรงกันไหมครับว่ากาบเนี่ยเป็นชื่อคำประพันธ์ชนิดหนึ่งส่วนยานีก็คือเป็นชื่อของตัวกาบและ11คือเลขอะไรครับเป็นตัวเลขที่เอามากำกับจำนวนคำฉะนั้นตรงนี้ในส่วนแรกเขาพูดถึงบทก็จะขออนุญาตใช้สูตรสั้นๆที่เชื่อว่าคุณครูและนักเรียนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้านึกถึงกาบยานี11เรามี11ใช่ไหมก็จะเป็นหน้า5หลัง6พูดพร้อมกันหน้า5หลัง6อันนี้เป็นสูตรการจำแบบง่ายๆแต่ถ้าเราจะสอนกันแบบเชิงลึกไปที่ตัวบทก่อนอย่างที่บอกบนจอว่าบท1มี2บาทบาทละ11คำบาท1แบ่งเป็นกี่วรรคลูกก็จะแบ่งเป็น2วรรควรรคหน้าเป็นกี่คำวรรคหน้าเป็น5คำและวรรคหลังเป็น6คำบท1จึงมี4วรรคอันนี้คือตัวแรกคือเรื่องของบทนะครับทีนี้ไปกันต่อครับเราทราบแล้วเราไปดูประการต่อมาคือเรื่องของสัมผัส พอเป็นสัมผัสของกาบยานี11กาบยานี11เนี่ยมีสัมผัสบังคับดังนี้ข้อแรกสัมผัสนอกเป็นยังไงครับ
0: 1คำท้ายของวรรคที่1
2: 2นักเรียนเพื่อปลายทางจะได้ยินเสียงของเราเดี๋ยวเอาไมโครโฟนช่วยพูดให้ปลายทางได้ฟังนะครับเพื่อปลายทางอยากได้ยินเสียงเราลองดูสิลูกเรื่องของกาบยานี11มีสัมผัสบังคับดังนี้เรื่องของสัมผัสนอกเป็นยังไงครับ
3: สัมผัสนอกหรือสัมผัสระหว่างวรรคได้แก่1คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2
2: คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2แล้วข้อที่2ล่ะลูก
3: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
2: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3อันนี้คือเรื่องของสัมผัสนอกขอบคุณมากเลยนะครับต่อไปสำหรับวรรคที่3กับวรรคที่4นะครับไม่บังคับสัมผัสแต่ถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปส่งสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4ก็จะทำให้ทำไมไพเราะยิ่งขึ้นขออนุญาตบูรณาการเลยครับนักเรียนดูนะฮะเขาบอกว่าสำหรับวรรคที่3กับวรรคที่4เขาบอกว่าอะไรทำไมไม่บังคับสัมผัสแต่เขาบอกว่าถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปส่งสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4จะเป็นยังไง
4: ไพเราะยิ่งขึ้น
2: ถ้าแบบนี้เป็นลักษณะการเขียนแบบไหนแสดงความคิดเห็นการเขียนมายาประสบการณ์หรืออะไร
4: แสดงความค
2: ิ
4: ดเห็น
2: ใช่เพราะเขาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าไปลงสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4จะทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นเข้าใจสิ่งที่คุณครูต้องการจะบูรณาการหรือยังครับว่าแม้ว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องลักษณะของกาบยานี11แต่ตรงนี้เราสามารถเอาสารประเภทให้ความรู้เนี่ยไปจับกับเรื่องที่ผ่านมาได้คือเรื่องของการเขียนอะไรครับแสดงความคิดเห็นไปกันต่อเลยครับต่อไป 2.2 ขออนุญาตให้นักเรียนหญิงบ้างนะครับใช้ไมโครโฟนช่วยตอบหน่อยครับว่าสัมผัสระหว่างบทเป็นอย่างไรบ้างอ่านให้ปลายทางฟังหน่อยครับ
5: คำสุดท้ายบาทที่2ของบทต้นไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปค่ะ
2: คำสุดท้ายของบาทที่2ของบทต้นไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปทีนี้ครับพอเราทราบแล้วนะฮะหลักของการอ่านกาบยานีเนี่ยหลักของการอ่านกาบยานีเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของข้อแนะนำใช่ไหมครับเดี๋ยวให้นักเรียนหญิงกลุ่มนี้ได้เป็นคนอ่านให้ปลายทางได้ฟังหน่อยครับลองดูสิกาบยานีเป็นยังไงหลักการอ่านข้อแนะนำเนี่ยหนูก็ได้ครับ
6: การอ่านกาบยานี11มีวิธีการอ่านทำนองสนอเช่นเดียวกับหลักการอ่านทำนองสนอโดยทั่วไปที่ได้กล่าวไว้แต่มีหลักการอ่านเฉพาะกาบอยู่บ้างดังนี้
2: แม้ว่าจะเป็นเรื่องของกาบยานี11นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะขออนุญาตสอดแทรกในเรื่องของการอ่านทำนองสนอไปด้วยเพราะว่าถ้าพูดถึงบทร้อยกลองก็จะต้องพูดถึงเรื่องของสัมผัสฉันทลักษณ์แล้วก็การแต่งรวมถึงการเอาบทร้อยกลองเนี้ยไปประกอบการอ่านทำนองสนอนักเรียนต้นทางรู้จักการอ่านทำนองสนอไหมครับ
4: รู้จ
2: ัก
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ในภาษาไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยคือเรื่องของการอ่านทำนองสนอทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีคนมองว่าเราอ่านทำนองสนอไปทำไมในเมื่อบางคนเนี่ยขออนุญาตใช้คำแบบคำปัจจุบันเลยนะฮะบางคนเขาบอกเขาไม่อินคำว่าไม่อินหมายถึงว่าเขาเหมือนแบบยังไม่เข้าใจสุนทรียภาพหรือสุนทรียรสทางวรรณคดีฉะนั้นก็ขออนุญาตใช้สื่อที่คุณครูได้สอนอยู่ในขณะนี้บอกไว้ว่าการอ่านทำนองสนอนั้นนอกจากจะเป็นการฝึกการอ่านการอ่านออกเสียงแล้วจะทำให้เราเข้าใจรสของวรรณคดีด้วยใช่ไหมครับว่าจะตามความเข้าใจของเดิมของเราเนี่ยนักเรียนคิดว่าเรื่องของวรรณคดีเนี่ยมีแค่บทที่เป็นความรักอย่างเดียวไห
4: ม
2: บทโกรธมีไห
4: ม
2: บทเสียใจมีไหมครับในการให้ลีลาของทำนองมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นลีลาเดียวผู้ที่อ่านได้ฝึกคิดไหมครับว่าเราควรจะต้องใส่ลีลาอย่างไรคิดไหมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้นักเรียนปลายทางที่ยังเกิดข้อสงสัยอยู่ว่าเราอ่านทำนองสนอไปทำไมนี่คือการบูรณาการศาสตร์การอ่านทั้งหมดสื่อออกมาเป็นเรื่องของทำนองและลีลานั่นเองนะครับฉะนั้นจำเป็นว่าต้องอ่านเพราะไหม
4: ไม
2: ่จำเป็นต้องอ่านเพราะแต่ว่าเราทำไมเราสามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักได้ใช่ไหมครับเราสามารถอ่านถูกต้องได้ตามหลักปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แปลว่าเราอ่านทำนองสนอไม่เพราะแปลว่าเราไม่เก่งไม่ใช่ฉะนั้น ทุกๆคนจะมีพื้นเสียงที่แตกต่างกันไปการวัดว่าใครอ่านเพราะหรืออ่านไม่เพราะตรงนี้วัดไม่ได้เราจะต้องวัดว่าเด็กคนนี้หรือนักเรียนคนนี้มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดในเรื่องของรสทางวรรณคดีแล้วก็บทประพันธ์ที่นักเรียนกำลังอ่านอยู่ตรงนี้สิเป็นสิ่งสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อมากกว่าอันนี้เข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมปลายทางก็ขอให้เข้าใจตามนี้ว่าลักษณะของการอ่านทำนองสนองจะเป็นประมาณนี้ทีนี้ไปดูข้อแนะนำกันต่อเลยครับว่าข้อแนะนำเป็นอย่างไรบ้างเรื่องแรกคือการแบ่งจังหวะเขาบอกว่ากาพย์ยานีแบ่งการอ่านเป็นยังไงเป็น2 3วรรคหลังแบ่งเป็นอะไร3 3นะครับยอดเยี่ยมมากข้างหน้าเป็น2 3ข้างหลังเป็น3 3ประมาณนี้แต่นะครับบางบทประพันธ์อนุโลมได้ว่าถ้าสมมุติว่าบทประพันธ์บทนี้เนี่ยมีคำที่เกินขึ้นมาเราสามารถอนุโลมเป็น3 3ได้อย่างเช่นในกาพระชัยสุริยาเนี่ยขึ้นว่าสะทุสะจะขอไหว้ฉะนั้นในวรรคแรกตามความจริงต้องเป็นอะไรครับ2 3ถูกไหมฮะแต่อ่านนักเรียน

0: เอามือขึ้นมาครับโชว์เลข5อย่างนี้ครับอ่ะนักเล่นนับตามสะทุสะ
1: สะท
0: ุ
1: สะ
0: ตอนนี้มันไม่ใช่2แล้วแต่มันเป็น3คือสะทุสะถูกไหมครับแต่เขาบอกว่าการแบ่งจังหวะเนี่ยมันเป็น2 3อย่างนี้ผิดหรือเปล่าไม่ใช่ฉะนั้นกำลังจะบอกนักเรียนว่าแม้ว่าหลักการมันเป็นแบบนี้แต่เวลาเราพิจารณาคำถ้ามันเป็น3ต้องมีการฝึกแบ่งวรรคก่อนอันนี้เข้าใจนะปลายทางเช่นเดียวกันนะคือแม้ว่าเขาจะบอกว่าวรรคน่าจะเป็น2 3เนี่ยแต่ว่าให้ลองพิจารณาคำก่อนถ้าง่ายสุดอันนี้คือแบบสอนแบบเบสิกก็คือพื้นฐานนะครับว่าเราสามารถนับนิ้วคำได้สะทุสะจะขอไหว้อันนี้มันเป็น6ถูกไหมครับแต่ว่าพอขึ้นเป็นวรรคหน้าแบบนี้เนี่ยก็สามารถอนุโลมอ่าน3ได้แบบนี้ไม่ผิดนะครับอ่ะยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นเรื่องของการแบ่งจังหวะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับอีกทีนึงถ้าเป็นวรรคหน้าแบ่งยังไง2 3แต่ถ้ามันมีคำเกินอนุโลมให้เป็นอะไร3 3ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทำกันเข้าใจไหมครับแต่ว่าอนุโลมได้ฉะนั้นแล้ววรรคหลังเป็นยังไง3 3ฉะนั้นตรงนี้เข้าใจนะครับต่อไปครับอันนี้คือหน้าตาของแผนผังฉันทลักษณ์ที่เราได้มีการตอบกันไปในช่วงต้นชั่วโมงนะครับอันนี้คือนักเรียนจะเห็นชัดเจนว่าด้านหน้าเป็นกี่คำดูดีๆดูดีๆมีเสียงตอบมาว่าสิไม่เป็นไรอาจจะมีการเบลอบ้างเล็กน้อยด้านหน้ามีกี่คำครับ5คำด้านหลังมีคำสุดท้ายไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ครับ
1: 5
0: ดูดีๆดูดีๆ3แต่สามารถตกได้ที่คำแรกและคำที่2อะไรครับบทต่อมาแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าจะให้เพาะก็คือให้ดูสีส้มเป็นหลักแล้วก็จะมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะครับนักเรียนดูตรงสัมผัสระหว่างบทนะครับตรงนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางปลายทางดูพร้อมกันว่าในการแต่งที่มันเป็นฉันทลักษณ์ในแบบยาวอ่ะคือเวลาเราอ่านกาพย์ยานีมันไม่ได้มีบทเดียวถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับฉะนั้นในการแต่งเนี่ยเพื่อให้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันสัมผัสระหว่างบทก็สำคัญคือตรงนี้กับตรงนี้ขออนุญาตบอกเทคนิคในการแต่งว่าเราอย่าลงคำตายคำตายคือคำเสียงสั้นคำที่ค่อนข้างไปต่อยากอะไรอย่างเงี้ยควรจะเป็นสระอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับกายาดาราอย่างเงี้ยได้ไหมลงสระอาค่อนข้างที่จะหาคำลงง่ายแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีคลังคำอยู่ในหัวเยอะเราอ่านหนังสือเยอะเราคิดว่าเราสามารถแต่งได้ก็แต่งประมาณนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคที่ต้องการจะบอกนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางให้ทราบว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มแต่งกาพย์อย่างนี้เนี่ยควรใช้เป็นเสียงยาวก่อนนะครับอ่ะนักเรียนครับเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลองอ่านพร้อมกันสิว่านักเรียนต้นทางกับปลายทางเนี่ยใครจะอ่านเก่งและอ่านได้ดีกว่ากันพร้อมไหมครับ
1: อ
0: ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ครับ
1: ล
0: ิ
1: งค่ะ
0: ขออภัยครับอ่านแบบธรรมดาก่อน1 2 3ลิงข้าง

คครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาจากวรรณคดีเรื่องกาบพระชัยสุริยาซึ่งเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่ที่ได้แต่งไว้นักเรียนเคยได้ยินเรื่องกาบพระชัยสุริยามาก่อนไหมครับใครเคยได้ยินยกมือขึ้นหน่อยครับอันนี้ไม่ผิดครับมีทั้งเคยได้ยินนะครับปลายทางครับปลายทางเคยได้ยินวรรณคดีเรื่องนี้ไหมครับเรื่องกาบพระชัยสุริยาซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่ท่านสุนทรภู่ได้แต่งขึ้นครับทีนี้ความน่าสนใจของวรรณคดีเรื่องกาบพระชัยสุริยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสามารถของท่านสุนทรภู่ที่สามารถเอามาตราตัวสะกดลูกมาแต่งเป็นบทประพันธ์ได้เช่นแม่กงแม่กลแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างฝั่งนี้พูดถึงถ้าเป็นภาษาเกี่ยวกับ animal แต่ว่าถ้าเป็นคนไหนเขาบอกว่าอันนี้พูดถึงสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับก็มีลิงมีข้างมีแบบนี้มีฝูงจิ้งจอกแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้เป็นความสามารถในการมองเห็นของกวีในยุคนั้นและเขียนออกมานะครับก็ขออนุญาตอ่านเพิ่มเติมว่าลิงข้างครางโครกครอกฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอนชะนีวิเวกวอนนกหกร่อนนอนรังเรียงลูกนกยกปีกป้องอ้าปากร้องซองแซ่เสียงแม่นกปกปีกเคียงเลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหารอันนี้เป็นการอ่านแบบร้อยแก้วแต่วันนี้เป็นบทร้อยกรองใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเจอแบบนี้เราก็ต้องอ่านเป็นอะไรครับอ่านเป็นทำนองสนองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเป็นทำนองให้ฟังถ้าเกิดว่าทำนองคุณครูอาจจะไม่เพาะไม่ยังไงก็ลองหาฟังใน YouTube ด้วยครับอ่านนักเรียนฟังนะฮะ

ม่นกปกปีกเคียงเลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหารประมาณนี้ฉะนั้นนักเรียนสามารถไปหาฟังที่เพราะกว่าคุณครูได้ในแพลตฟอร์มต่างๆคุณครูอาจจะไม่ได้เพาะมากนะคะอันนี้อ่านให้ฟังเป็นการสาธิตว่าเราต้องตีความบทก่อนว่าบทที่อ่านนั้นเป็นอย่างไรจึงจะสามารถทำความเข้าใจและอ่านได้ฉะนั้นวันนี้อาจจะมีสั่นๆบ้างนิดหน่อยนะครับอ่ะดูต่อเลยครับข้อแนะนำข้อต่อมาการใส่ทำนองในกาบยานีตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมว่ากาบยานีเนี่ยมันแต่งยังไงอะไรยังไงบ้างกาบยานีมีทำนองดังนี้บาทเอกออกเสียงลงต่ำส่วนบาทโทออกเสียงต้นวรรคขึ้นเสียงสูงและข้อที่3ครับการใส่อารมณ์นักเรียนต้นทางปลายทางมองจอพร้อมกันครับอยากให้ดูข้อนี้ให้ดีแล้วอ่านพร้อมกันครับเรื่องการใส่อารมณ์1 2 3การใส่อารมณ์

0: ละครับเดี๋ยวขออนุญาตทำสถานการณ์สมมติดีกว่าเดี๋ยวจะนั่งคุยนะฮะให้เห็นว่าเราเข้าใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นกลุ่ม2ที่จะทดสอบให้ฟังนะครับถามกลุ่ม2ก่อนเราสามารถใช้ไมค์ตอบได้นะนักเรียนคิดว่าการใส่อารมณ์ในกาบยานี11เนี่ยมีความสำคัญไหมครับไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ถ้าตอบครูก็ได้อ่ะสำคัญไหม
1: สำคัญ
0: แล้วทำไมจึงต้องมีทักษะการตีความตัวบทก่อนครับ
2: เพราะว่าทำให้เรารู้เกี่ยวกับเนื้อหาในตัวบทครับแล้วก็จะใส่อารมณ์ในตัวบทได้ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบมานะครับว่าเราจะสามารถใส่อารมณ์ตามตัวบทได้ถูกต้องปลายทางครับปลายทางเข้าใจเหมือนเพื่อนหรือว่ามีข้อคิดเห็นเหมือนเพื่อนไหมครับว่าเราที่เราตีความเพราะว่าเราจะได้อ่านตัวบทนั้นได้ถูกต้องแล้วทำไมต้องตีไม่ตีได้ไหมก็ได้แล้วการอ่านจะเป็นยังไงเราจะไม่ตีความตามบทก็ได้แต่อย่างที่เพื่อนต้นทางได้บอกกับนักเรียนปลายทางว่าถ้าเราไม่ตีความปุ๊บเราก็จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าบทที่จะอ่านออกมานั้นถูกต้องตามอารมณ์ความรู้สึกที่กวีต้องการจะสื่อหรือไม่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นเรื่องของการใส่อารมณ์นั่นเองฉะนั้นอย่างที่คุณครูเจมได้บอกไปขั้นต้นว่าการใส่อารมณ์ในทำนองเนี่ยจะต้องเกิดจากทักษะการตีอะไรการตีความก่อนความเอาไม้เรียวมาตีป่ะอย่างนั้นป่ะตีความคืออะไรเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาให้เห็นก่อนว่าตัวบทเนี่ยมันเป็นอย่างไรการตีความก็คือการแปลความด้วยถ้าเราเข้าใจคำศัพท์เราจะสามารถมีการคาดเดาบทได้ถูกต้องเพราะว่าด้วยความที่บทประพันธ์บางเรื่องเนี่ยเกิดในยุคสมัยที่ค่อนข้างนานมาแล้วรัตนโกสินทร์วรรณคดีบางเรื่องมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยวรรณคดีบางเรื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแบบนี้มันก็จะมีคำเก่าๆที่เราอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจถูกต้องไหมต้นทางนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับไปดูกันต่อเลยครับมาถึงช่วงนี้ครับหลังจากที่เราทำความเข้าใจกันในเรื่องของกาบยานี11แล้วก็จะขออนุญาตให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4เมื่อเสร็จแล้วให้ทำใบงานแล้วก็นำเสนอตามลำดับนี่คือหน้าตาใบความรู้ในวันนี้ครับเป็นเรื่องของกาบยานี11เดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมในหน่วยนี้อยู่ๆคุณครูถึงเอาเรื่องของบทร้อยกองขึ้นมาก็อาจจะมีความหวังเล็กๆว่าอาจจะได้เห็นงานเขียนของนักเรียนต้นทางสักกลุ่มนึงที่มีการแต่งกาบยานีมาให้ครูปลายทางครับคุณครูยังมีความหวังอยู่นะครับว่าเผื่อว่าปลายทางเนี่ยได้เรียนเรื่องกาบยานีไปแล้วแล้วปลายทางมีการไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มอาจจะมีการแต่งกาบยานีส่งคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เห็นด้วยไม่แน่นะครับนะดูหน้าต่อไปครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในการอ่านนะครับแล้วก็วันนี้ครับนักเรียนดูหน้านี้ให้ดีครับก่อนที่เราจะลงมือทำเมื่อสักครู่นี้คุณครูจำได้ว่าในระหว่างที่คุณครูสอนเนี่ยคุณครูได้มีการบอกการแบ่งบทใช่ไหมวรรคหน้าแบ่งยังไงนะแบ่งเป็น2 3วรรคหลังแบ่งเป็น3 3นักเรียนครับดูครับอย่างบนจอเนี่ยเขาเอามาจากเรื่องกาบพระชัยสุริยาซึ่งตอนนี้นักเรียนมีใบงานอยู่ในมือแล้วถูกต้องไหมครับปลายทางก็สามารถดูใบงานในมือได้นะครับถ้าไม่มีก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมหรือเปิดจากหนังสือเรียนก็ได้เรื่องของกาบพระชัยสุริยาเล่นดูครับสะทุสะจะขอไหว้อันนี้มันเป็น66ถูกไหมฉะนั้นตามหลักมันต้องเป็น2 3ใช่ไหมแต่อันนี้อนุโลมได้ครับสะอันนั้นเรียนอ่านพร้อมกันสะทุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาทีนี้ตรงนี้เริ่มตรงแล้วพ่อแม่แลครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาขออนุญาตแปลความให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังพอสังเขปก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าเนื้อหาของกาบพระชัยสุริยานะครับนั่นเองดูด้านบนครับสะทุสะจะขอไหว้อันนี้ตรงตัวเลยครับเขาบอกว่าจะขอนอบน้อมนั่นเองจำให้ดีนะการแต่งวรรณคดี ถ้าใครที่เคยอ่านวรรณคดีมาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยจะทราบว่าขนบหนึ่งนักเรียนครับขนบหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนักเรียนฟังให้ดีนะถ้าเป็นในช่วงอยุธยาจะมีการพูดถึงศาสนาอื่นด้วยเช่นพราหมณ์ฮินดูฉะนั้นในการไหว้ก็จะไม่ใช้การสาธุอาจจะเป็นคำว่าโอมที่เป็นการสักการะเทพเจ้าคือพระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์อันนี้ปรากฏชัดเจนก็คือจากวรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำเป็นต้นแต่พอหนหลังมาก็มีการเปลี่ยนเป็นมีความเป็นพุทธศาสนามากขึ้นสาธุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสารณาพระตรงนี้ก็ชัดเจนมากศรีคือความดีงามไตรแปลว่าสามนะครับแสดงว่าเป็นอะไรครับเรื่องของสามนะครับสารณาพ่อแม่แลครูบาไหว้ใครต่อพ่อแม่เสร็จแล้วไหว้ใครต่อไหว้พุทธศาสนาก่อนไหว้คุณพ่อคุณแม่และไหว้ครูบาอาจารย์ตามต่อไปไหว้ใครอีกเทวดาในราศีคำว่าในราศีไม่ได้แปลว่าเป็นแบบ12ราศีประมาณนั้นในราศีคือหมายถึงว่าทั่วทิศานุทิศเลยเพราะว่าราศีเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนไทยสมัยก่อนไม่ได้มองเรื่องของดวงดาวว่าเป็นวัตถุบนฟ้าแต่เป็นอะไรครับเทพเจ้ามีฤทธิ์ในการกำหนดความเป็นไปของมนุษย์แต่พอหนหลังที่วิทยาศาสตร์เจริญขึ้นความเชื่อเหล่านี้ทำไมเบาบางลงแล้วเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรครับวัตถุที่อยู่ในหนาอยู่ในท้องฟ้าหรืออยู่ในอวกาศเป็นต้นนะครับข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแสดงว่าอันนี้พูดถึงมาตราแม่อะไรแม่กอกาชัดเจนมากแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาก็แปลว่าท่านสุนันท์ผู้บอกว่าขออนุญาต

0: าติไหว้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้เทพเทวดาที่อยู่ในทั่วทิศานุทิศในขณะนี้ข้าพเจ้าจะขอเอากอขอมาบวกต่อในมาตราแม่กอกาจะพยายามแก้ไขถ้าดีไม่ดีอย่างไรอย่าพึ่งว่าเป็นยังไงครับอันนี้คือการถอดบทประพันธ์ฉะนั้นนักเรียนต้นทางปลายทางเราถ้าไม่สามารถถอดได้สิ่งหนึ่งคือการตีความก็คือต้องแปลความว่าเอ๊ะคำเหล่านี้คืออะไรอย่างเช่นเทวดาถ้าเราไม่รู้เทวดาเปิดพจนานุกรมได้เลยครับราศีเราเปิดพจนานุกรมได้เลยครับนักเรียนครับนักเรียนมองหน้าคุณครูนิดนึงนักเรียนปลายทางมองหน้าคุณครูด้วยฟังนะครับแม้ว่าเราจะเปิดพจนานุกรมแต่ว่าบางครั้งพจนานุกรมเนี่ยก็ช่วยเราได้แต่คุณต้องไม่ลืมว่าแม้ว่าเราจะเปิดพจนานุกรมเราต้องพิจารณาบทประพันธ์ด้วยว่าบทประพันธ์นั้นมันถูกต้องตามพจนานุกรมหรือเปล่าเช่นพจนานุกรมบอกว่าราศีเป็นแบบนี้แต่พอเอาไปพิจารณาในบริบทเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมเข้าใจไหมครับอันนี้คือการแปลความในบทร้อยกรองนั่นเองนะอ่ะในส่วนที่เหลือก็สามารถทำไปใบนี้ทำอะไรครับใบนี้ทำอะไร
1: เครื่อง
0: ทำเครื่องหมายแล้วก็นับนิ้วเอานะและอันต่อไปคืออะไรครับให้ตอบคำถามตามประเด็นดังต่อไปนี้ก็ลองอ่านดูว่าคำถามมีอะไรบ้างถ้านักเรียนปลายทางมีหนังสือสามารถเปิดหนังสือประกอบได้แต่ถ้าไม่มีก็สามารถศึกษาใบงานใบความรู้จากในชั่วโมงนี้ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ต้นทางพร้อมไหมครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ขอให้ปฏิบัติใบงานให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยปฏิบัติกิจกรรม2ใบใบแรกให้อะไรครับฝึกแบ่งวรรคในบทประพันธ์แล้วก็ข้อที่2คือตอบคำถามใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มนี้ดีกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้คุณครูที่สุดได้เป็นคนอ่านตัวอย่างของการแบ่งบทประพันธ์แล้วก็เดี๋ยวโชว์ให้ทางนักเรียนปลายทางได้เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการอ่านก่อนเลยครับตัวแทนนักเรียนได้อ่านให้ฟังหน่อยครับว่าแบ่งยังไงบ้างเริ่ม
1: สาธุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสารนาพ่อแม่และครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาจะร่ำค่ำต่อไปพอล่อใจกุมาราธรณีมีราชาเจ้าพาราสาวัตถี
0: มีอ่านมีอาจจะตื่นเต้นจริงๆต้องจะร่ำคำต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างใบงานที่นักเรียนนะครับได้มีการขีดเส้นนะครับทางนี้ลองดูนะครับว่าปลายทางขีด

0: เส้นตามนี้หรือไม่ฉะนั้นวรรคหน้าเราจะแบ่งเป็น2 3วรรคหลังเราจะแบ่งเป็นเท่าไหร่ลูก3 3ฉะนั้นถ้าอย่างที่คุณครูบอกไปว่าถ้าคําเกินก็อนุโลมแบ่งเป็น3 3ได้แต่ว่าอย่าเป็นอย่ามีเยอะเกินไปเพราะมันอาจจะทําให้ผิดฉันทลักษณ์ได้นะครับก็เรียนก็ได้อ่านว่าสัทธุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาพ่อแม่แลครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาจะร่ำคำต่อไปเมื่อกี้เราเรียนอ่านว่าจะร่ำคำต่อไปใช่ไหมจะร่ำคำต่อไปพอล่อใจกุมาราธรณีมีราชาเจ้าพาราสาวัตถีปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่ได้อ่านให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังก็ยอดเยี่ยมมากๆอาจจะมีผิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกว่าการอ่านของเรานั้นมันอ่านครั้งเดียวประสบความสําเร็จมั้ยลูกไม่เราต้องพัฒนาทักษะการอ่านไปเรื่อยๆทีนี้นักเรียนต้นทางครับเรามาเช็คความพร้อมกันหน่อยนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งนักเรียนต้นทางปลายทางทีนี้ทำพร้อมกันเลยครับต้นทางปลายทางปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเป็นการเช็คก่อนที่เราจะไปต่อกันในใบงานนี้ทีนี้ขอสอบถามใบงานนี้ครับจากใบงานใบที่2นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางเนี่ยตอบพร้อมกันเลยครับข้อที่1ครับจากการศึกษาวรรณคดีในบทเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้นักเรียนยกบทประพันธ์ที่ชื่นชอบพร้อมแสดงเหตุผลอ่ะชื่นชอบบทไหนกันบ้างมีเสียงตอบมาจากตรงกลางห้องว่าพระอภัยมณีนักเรียนปลายทางชื่นชอบพระอภัยมณีเช่นเดียวกันหรือไม่มีเรื่องอื่นอีกไหมครับมีตอบขึ้นมาเพิ่มเติมว่าขุนช้างขุนแผนแต่ลองดูนะว่าขุนช้างขุนแผนอยู่ในม.1หรือเปล่าไม่เป็นไรสามารถอนุโลมตอบได้อะไรนะถ้าสุนทรภู่เป็นชื่อคนแต่งไม่เป็นไรเราอาจจะมีแบบการจำสับสนบ้างนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งในตัววรรณคดีม.1เนี่ยก็มีหลายเรื่องเช่นโครงโลกกนิษฐ์สุภาษิตพระร่วงนะครับกาพระชัยสุริยาแล้วก็วรรณคดีอีกหลายเรื่องเลยที่ทางกระทรวงเนี่ยได้คัดเลือกมาให้เราได้ศึกษานะครับประมาณนี้ปลายทางคำตอบเหมือนต้นทางหรือไม่มีการตอบเรื่องของพระอภัยมณีขึ้นมาหรือเปล่าถ้าตอบก็แสดงว่าคำตอบของเราทั้งต้นทางปลายทางนั้นตรงกันนะครับไปต่อข้อที่2ครับให้นักเรียนทดลองแต่งบทร้อยกลองชนิดกาบ1บทในข้อนี้ขออนุญาตว่าให้เรียนไปทำเป็นงานนอกเวลาเพราะว่าการแต่งกาบอย่างนี้11นั้นจะต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้ศิลปะในการแต่งนักเรียนต้นทางไปแต่งให้คุณครูหน่อยได้ไหมครับนักเรียนปลายทางไปแต่งคุณครูให้หน่อยได้ไหมครับไปแต่งเรื่องนี้ให้คุณครูหน่อยได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยให้ปลายทางแต่งเสร็จแล้วลองตอบให้คุณครูปลายทางได้ฟังว่านักเรียนแต่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ต่อไปครับข้อที่3ครับการฝึกแต่งคำประพันธ์ให้ประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรบ้างให้ประโยชน์ยังไงครับนักเรียนต้นทางฝึกคิดฝึกการแต่งคำประพันธ์ฝึกอะไรอีกฝึกการอ่านฝึกการใช้คำฝึกการแบ่งวรรคฝึกอะไรครับสมาธิในการทดลองการแต่งเพราะว่าในการแต่งครั้งแรกเนี่ยเราต้องคิดใช่ไหมครับว่าเราจะต้องวางผังฉันทลักษณ์อย่างไรให้มีความสอดคล้องและลงตัวกันปลายทางเช่นเดียวกันนะลูกนะเวลาเราฝึกแต่งคำประพันธ์เนี่ยเชื่อว่าเราได้มีการคิดเราได้มีการระดมความคิดแต่ว่าถ้าแต่งคนเดียวคือเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะมีตัวอย่างการแต่งอะไรบ้างให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายครับนักเรียนคิดว่าจากบทความทั้งหมดที่เราได้เรียนมาเนี่ยเราจะเอาความรู้พวกนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับไปปรับได้อย่างไรบ้างไปปรับได้อย่างไรบ้างเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ใช้ในการเรียนรู้ได้ถูกต้องไหมครับทีนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือเวลาเราไปเจอบทประพันธ์จากที่ใดๆเนี่ยถ้าเราสามารถอ่านแล้วแบ่งวรรคได้ถือว่าการเรียนในชั่วโมงนี้สำเร็จไหม
1: สำเร
0: ็จก็ขอฝากสิ่งดีๆในชั่วโมงนี้ไว้ว่าถ้าเราสามารถเอาเรื่องของบทร้อยกรองไปแต่งเพิ่มในช่วงการนำเสนอในช่วงท้ายคาบของหรือของท้ายหน่วยได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับ มาถึงช่วงท้ายนักเรียนคิดว่าช่วงนี้ในการเขียนในชั่วโมงนี้มีการให้ประโยชน์กับนักเรียนยังไงบ้างครับฝึกคิดฝึกเขียนฝึกอะไรอีกมีการฝึกแบ่งวรรคแล้วก็สามารถนำเอาทักษะเหล่านี้ไปเขียนในแบบร่างสำหรับการเพิ่มเติมผลงานที่จะนำเสนอในท้ายหน่วยนี้ได้นะครับเข้าใจไหมครับต้นทางปลายทางเข้าใจไหมครับก็ถือว่าวันนี้เป็นทักษะหนึ่งที่คุณครูเนี่ยได้นำเอามาฝึกให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ปฏิบัตินะครับมาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำที่อาจจะไม่เคยได้ยินอีกแล้วปรางปลานักเรียนคิดว่าปรางปลาคำไหนถูกต้องถ้าเป็นปรางปลาฝั่งสีเขียวยกมือโอ้โหโดยส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นเลยนะครับเอามือลงครับถ้าเป็นฝั่งสีม่วงยกมือก็มีบางส่วนนะครับปลายทางเชื่อว่าเป็นฝั่งไหนครับเอามือลงได้ครับและปรางปลาที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับคำนี้อ่านว่าปรางปรานักเรียนอ่านพร้อมกันปรางปรา
1: ปรางปรา
0: เป็นภาษาคำกลอนตัดมาจากคำว่าปรางปราศาสตร์จากภาพเป็นความเก่งของปัญญาประดิษฐ์ที่คุณครูได้ป้อนข้อมูลเข้าไปว่าต้องการภาพเครื่องทองวางอยู่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปฉากวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้ก็มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขุดพบสมบัติของชาติจำนวนมากที่ถูกโจรกรรมไปนะครับนักเรียนสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ในชั่วโมงต่อไปก็ยังเป็นการเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญจะเป็นครั้งที่5สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมี PowerPoint ใบความรู้และความและใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่5สำหรับในชั่วโมงนี้การฝึกแต่งขออภัยครับการฝึกการเรียนรู้เรื่องบทประพันธ์เรื่องกาพย์ยานี11ก็จบลงแล้วหวังว่านักเรียนจะสามารถเอาความรู้ที่ได้ในชั่วโมงนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการแก้ผลงานหรือว่าเพิ่มเติมผลงานให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับชั่วโมงนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นเลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่

มีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแง่และเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่า

0: แล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง Everything About English นะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองครับหรือที่เราเรียกว่า Everything About Animals มีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งครับเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ามีตุ๊กแกตัวเบลอเนี่ยนะครับนอนอยู่ที่ผนังข้างๆเนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็ร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาครับหญิงฝรั่งก็เห็นชาวไทยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดก็เลยถามว่า What happened? Why are you screaming? What did you see? What's going on? เกิดอะไรขึ้นหญิงฝรั่งนะครับโยนคำถามภาษาอังกฤษใส่เป็นชุดใหญ่ครับหญิงไทยก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับว่า In the toilet have to care อันนี้ไม่ต้องใส่สำเนียงครับสรุปแล้วนะครับก็ต้องไปดูกันเองครับว่าอ๋อที่แท้มันก็คือตุ๊กแกนั่นเองครับก็คือ Geckoจิ้งจกหรือตุ๊กแกเป็นพี่น้องเดียวกันเนี่ยนะฮะตุ๊กแกพี่ใหญ่จิ้งจกน้องเล็กเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า gecko ครับตะแกตะ gecko นี่แหละฮะฝรั่งถึงเรียกว่า gecko นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เคยเจอนะครับตอนช่วงน้ำท่วมในประเทศไทยครับมีตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับว่ายมาฝรั่งไม่เคยเห็นครับฝรั่งบอก crocodile จระเข้ชาวไทยบอก no this is here ก็รู้แล้วว่ามันมาที่นี่แต่มันคืออะไรล่ะครับพี่น้องครับตัวเงินตัวทองเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า monitor lizard นั่นเองครับ monitor lizard ก็คือสัตว์เลื้อยคลานสีเท้าส่วน monitor ก็คือสังเกตการนั่นเองครับฝรั่งเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองว่า monitor lizard เพราะอะไรครับเพราะมันชอบสังเกตการนั่นเองแหละครับเรื่องราวที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของหญิงไทยคนหนึ่งครับที่ไปทำงานไม่ได้ครับเพราะมีปลวกเนี่ยนะครับมาขึ้นบ้านชุดใหญ่ครับเลยต้องเรียกพวกคนกำจัดปลวกมานะครับที่บ้านจะโทรไปลาเจ้านายที่ออฟฟิศครับ Boss I'm sorry นะ but today I cannot go to work Boss ก็ถาม Why not are you sick no

but my house have the small animal eat the wood in my house โอ้โหสัตว์ตัวเล็กๆที่กินไม้ในบ้านของตัวเองนะฮะฝรั่งก็คากลิ้งแล้วไม่รู้จะตอบยังไงต่อไปนั่นนะฮะ termites นั่นเองครับ termites ก็คือปลวกนั่นเองครับหรือถ้าวันนี้นะครับคุณพาฝรั่งเนี่ยนะฮะไปที่ข้าวสารครับปรากฏว่าไปเจออะไรครับร้านแมลงทอดฮะนี่เลยตะกั่วนะครับโดดกึ้งกึ้งกึ้งกึ้งอยู่ในน้ำมันครับฝรั่งถาม what's that คุณจะพูดยังไง chakotern นั่นนะครับเขาก็เรียกว่า grasshoppers นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของสัตว์หลายชนิดครับในชีวิตของเราที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบนะฮะถ้าคุณไม่ทราบเนี่ยนะครับฝรั่งเขาก็จะมองเราเหมือนกับเราไปเจอพี่น้องชาวไทยกันเองที่ไม่รู้จักคำว่า dog ก็คือหมาเพราะศัพท์มันง่ายมากนั่นเองครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของง่ายๆอย่าลบหลู่นะครับเพราะคุณไม่มีวันรู้ครับว่าคุณจะต้องใช้ศัพท์อะไรในเหตุการณ์ไหนในชีวิตของคุณครับคุณผู้ชมครับเราก็รู้จักดีครับว่ายิงนัดเดียวได้นก2ตัวพี่น้องชาวไทยใช้ปืนใช่ไหมฮะแต่ฝรั่งก็บอกอะไรครับ kill two birds with one stone kill two birds with one stone ก็คือโยนหินไปนะครับก้อนเดียวได้นกมา2ตัวเลยทีเดียวเหมือนกันไหมฮะคล้ายกันมากหรืออันต่อไปครับบ้านเรานั้นก็อาจจะมีชอบก็ส่งก็สิบกันนะฮะชอบมาซุบซิบนะครับฝรั่งก็จะบอกว่า a little bird told mea little bird told me ก็จะแปลว่าอะไรครับเนี่ยมีนกตัวเล็กๆเนี่ยนะมาเล่าให้ผมฟังก็คือ a little bird told me ก็แปลว่ามีคนมาฟ้องฮะแน่ bird brain ครับก็คือสมองนกสมองนกก็แปลว่าอะไรคนไม่ฉลาดนั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับมีหลายคนชอบถามผมว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงครับผมบอกเลยครับว่าต้องทำตัวให้เหมือนนกแก้วครับ you have to be a parrot ครับเพราะอะไรครับนกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋านกแก้วนะครับพอมันได้ยินอะไรปุ๊บมันก็จะพยายามเรียนแบบแล้วก็จะพูดตามดังนั้นครับ if you want to improve your English you should parrot everything you hear แปลอะไรครับอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ควรจะต้องเหมือนแบบลอกเรียนแบบทุกๆอย่างที่คุณได้ยินเช็คเช่นกับนกแก้วนั่นเองครับ parrot something ก็คือการพูดตามเหมือนกับนกแก้วครับเวลาเราเริ่มแก่ครับผมเราเริ่มแก่เราก็จะมีอะไรฮะก็คือเขาใช้ตีนกาครับเอาปรากฏภาษาอังกฤษ crow's feet นั่นเองครับเพราะ crow ก็คืออีกา feet ก็คือเท้าเนี่ยนะฮะสตีนกาคือ crow's feet ครับ hawk hawk ก็แปลว่าเหยี่ยวใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษครับ verb to hawk เนี่ยนะครับก็คือ verb to หาบเร่ขายของแบกดินเป็นต้นครับดังนั้นนะครับพวกหาบเร่ขายของเขาก็เรียกว่า hawkers นั่นเองครับนี่ไงหาบเร่ขายของอย่างเช่นนะคุณอาจจะเห็นครับว่า no hawking onThe footpath ก็แปลว่าอะไรห้ามนั่นนะครับมาแบกระดินหรือห้ามหาบไม่ได้ขายของอยู่ตามฟุตปาดนั่นเองนะครับต่อไปก็คือนกฮูกครับนกฮูกต้องออกเสียงว่าอ้าวไม่ใช่โอนะครับตอนนี้อุทานอ้าวเหรอออกเสียงว่าโอมาตลอดชีวิต wise as an owl wise as an owl ก็แปลว่าฉลาดล้ำลึกมากครับโอ้แล้วก็มีนกอีกตัวนึงครับอยากจะฝากไว้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ครับ Hey everybody I am Jack Sparrow Jack Sparrow นะครับ Sparrow แปลว่านกกระจอกนะฮะที่ชอบบินเข้ามาในตึกอาคารบ้านช่องนะฮะ Sparrow ก็คือนกกระจอกนั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยบางท่านนะครับก็ต้องฝากไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่าบางคนนั้นจะเป็นโรคที่ผมเรียกว่าโรค S syndrome ครับ S syndrome คืออะไรครับคำมันไม่ได้มี S หรือเสียง S เลยนะฮะแต่ชาวไทยบางท่านก็เป็นโรค S syndrome ก็คือชอบใส่ S นะครับที่ท้ายของศัพท์หรือตัวสะกดของคำไปบอกเด็กครับว่า you are a goose boy คุณนั้นเป็นเด็กห่านเขาเป็นคนนะฮะไม่ใช่ห่านครับ you are a good boy so goose ก็แปลว่าห่านครับส่วน goose bumps นะครับว่า bump ก็แปลว่าลอยขลุขระนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนที่คุณผู้ชมครับไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้อะไรจะขึ้นครับก็นี่แหละครับขนมันจะลุกเนี่ยนะฮะขนลุกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเรากลัวหรืออาจจะเป็นเพราะเราปวดอึก็ได้ใช่ไหมฮะ so I have goosebumps goosebumps ก็คือนี่แหละครับขนมันลุกเหมือนกับเนี่ยครับลอยขลุขระของหนังห่านนั่นเอง duck เป็ดครับแต่คำว่า duck นอกจากแปลว่าเป็ดแล้วมีความหมายอื่นนะครับคืออะไรฮะวันนี้ครับคุณอาจจะยืนอยู่ในสนามกอล์ฟหรืออยู่ในสนามบอลก็ได้ครับปรากฏครับลูกบอลนั้นกำลังเดินทางไปที่หัวของคุณนี่นะครับฝรั่งบอก duck duck คุณก็บอก what what ปุ๊บนะฮะตีเรียบร้อยแล้วครับฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็ดกำลังมานะฮะแต่ duck แปลว่าให้หลบนั่นเองครับซึ่งนั้นครับ duck ก็คือหลบหรือว่าหมอบลงไปนั่นเองนะฮะ duck ก็คือหลบครับ

ต่อไปฮะไก่ครับผมเนี่ยถ้าพูดถึงภาษาไทยแล้วนะครับคุณผู้หญิงคงจะไม่มีใครชอบนะฮะแต่ภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะฮะสถาผู้ชายฝรั่งมาบอกกับผู้หญิงไทยว่า you're chicken นะครับเขาไม่ได้ว่าคุณเหมือนภาษาไทยครับใจเย็นๆครับแต่ chicken เนี่ยนะฮะมันก็มาจากสำนวนก็คือ chicken out ที่แปลว่าป๊อดหรือว่าแปลว่ากลัวอะไรมากๆนั่นเองครับ so chicken ก็คือคนขี้ขลาด chicken out ก็คือ verb to pot ถามว่ามันมาอย่างไรฮะไม่ยากเลยครับวันนี้คุณนึกสิครับว่าไก่นะครับนอนอยู่ในเล้าใช่ไหมครับมีหมาวิ่งเข้ามาในเล้าคุณคิดว่าไก่ทำอะไรจิกหมาแล้วฮะไม่มีทางครับมันก็ต้องแล้วก็บินออกไปเลยเนี่ยนะครับ so chicken out ก็จะแปลว่าป๊อดหรือว่ากลัวนั่นเองครับอีกหนึ่งคำของคำว่าไก่นะครับก็คือ chick ครับ chick ก็แปลว่าลูกไก่นะฮะ chick แต่ปรากฏว่า a chick เนี่ยนะครับผมหรือถ้าใส่คำว่า hot เข้าไป hot chick ไม่ได้แปลว่าลูกไก่ย่างร้อนๆ นะครับแต่ hot chick แปลว่าสาวสวยเซ็กซี่ฮะ hot chicks ก็คือสาวสวยเซ็กซี่พ่อไก่นั่นนะฮะหรือไก่ตัวผู้เขาเรียกว่า cock นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับลูกขนไก่เวลาคุณไปตีแบดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า shuttle cock ครับเพราะว่าลูกขนไก่คือ shuttle cock เพราะอะไรเพราะว่ามันก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ขนนะฮะจากไก่ตัวผู้ยาวๆนะครับมาใส่ส่วนคำว่า shuttle ก็แปลว่าอะไรไปกลับระหว่าง2จุดฮะส่วนมันจะนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับคุณอาจจะเห็น shuttle bus ครับตามสถานที่ต่างๆ shuttle bus ก็คืออะไรครับก็คือรถเมล์ที่วิ่งไปกลับระหว่าง2จุดอย่างเช่นอาจจะไปต่างประเทศก็จะเห็นคำว่า airport shuttle ก็คือรถที่วิ่งไปกลับระหว่างสนามบินกับเมืองนั่นเองครับหรือถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะครับ NASA สมัยก่อนก็จะมี space shuttle ก็คืออะไรยานอวกาศที่ไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศนั่นเองครับคำว่า cat ครับผม catnap คำแรกครับอย่างเช่นครับบางครั้งนะครับกินข้าวเสร็จเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นไงฮะหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนใช่ไหมครับก็อยากจะไป take a nap ซะหน่อยบางครั้งครับฝรั่งจะบอกว่า take a cat nap เพราะว่าแมวนะครับสามารถนอนแค่แบบ 2-3 นาทีแล้วก็ตื่นมา fresh เลยทีเดียว so take a cat nap cat nap ก็เหมือนไปหลับสักยีบแบบสั้นๆใครชอบเรียนแบบลอกเรียนชาวบ้านเนี่ยนะฮะฝรั่งจะบอกว่า copycat นั่นเองครับ copycat ก็คือพวกชอบลอกเรียนแบบคนอื่นนั่นเองครับจะเห็นได้นะครับว่าเด็กตัวเล็กเนี่ยจะชอบลอกเรียนแบบผู้ใหญ่กันเยอะนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ด้วยต่อไปครับแมวไม่อยู่หนูร่าเริงฝรั่งก็มีเหมือนกันนะครับ while the cat's awayในขณะที่แมวนั้นจากไปเนี่ยนะครับ the mice will play mice เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นพหูพจน์ของหนู mouse เนี่ยนะครับ so while the cat's away the mice will playแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นเองฮะมิกกี้เมาส์ครับ Hello I am Mickey Mouse from Disneyland มิกกี้เมาส์นะครับผมถ้าเอาไปขยายเนี่ยนะครับจะแปลว่าไก่กาอาลาเล่ครับผมอย่างเช่นครับบางคนอาจจะมาด่านะฮะว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นครูแบบไก่กาอาลาเล่ติ้งตองไร้สาระไม่มีประโยชน์ Chris is a Mickey Mouse teacher ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับแต่ผมว่าผมไม่ใช่มิกกี้เมาส์แน่นอนครับ ต่อไปก็คือ ratrat ก็คือหนูนะฮะหนูใหญ่ๆซึ่งปรากฏว่านะครับฝรั่งเนี่ยนะฮะไม่เคยเห็นหนูตัวไซส์ใหญ่ๆแบบ XL แบบบ้านเรามาก่อนนะฮะเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะที่ตามข้างถนนเนี่ยนะฮะหนูตัวเบลล์วิ่งผ่านไปฟิวฝรั่งบอก Oh my god baby cat ฝรั่งนึกว่าลูกแมวผมบอก No Thai rat ฝรั่งบอก What Thai มันใหญ่อย่างงี้rat ก็คือหนูนะฮะหนูสกปรกหน่อยแต่ rat นอกจากแปลว่าหนูสกปรก rat ยังแปลว่าไส้ศึกนั่นเองครับถ้าคุณดูพวกหนังนะฮะแล้วก็ส่งไปเป็นไส้ศึกนะครับ he's a rat นั่นเองครับต่อไปครับ bear ก็คือหมีครับแต่คำว่า bear นะครับถ้าเป็น verb แปลว่าอดทนกับอะไรสักอย่างนะฮะอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หนาวนะครับแต่ร้อนสุดๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับ I have to bearwith the lights and I have to bear with the heat ผมนะครับต้องทนนะฮะกับทั้งแสงไฟที่กำลังสว่างมาสะท้อนหัวผมไปที่บ้านคุณด้วยแล้วก็ต้องมาทนกับความร้อนนั่นเองครับฝรั่งบางคนครับก็จะบอกว่า please bear with me for a few minutes bear with me for a few minutes DVD ผีนะครับเคยเห็นนะครับแปลว่าคุณมาเป็นหมีกับผมสัก 2-3 นาทีหน่อยได้ไหม bear with me คือช่วยอดทนฟังผมสัก 2-3 นาทีก่อนนั่นเองครับต่อไปก็คือเรื่องราวของสุนัขกันบ้างดีกว่าครับหมาเองครับอย่าลืมครับ dog ต้องออกเสียงดีๆนะครับ dog นะครับไม่ใช่ dog นะฮะถ้าออกเสียงว่า dog เนี่ยนะฮะจะแปลว่าเอาเรือนะครับไปเทียบท่าไปจอดเรือนั่นเองครับ dock the boat นะฮะต้องออกเสียงว่า dog นั่นเอง

ครับ dog ก็คือหมาครับลูกหมาไม่ใช่ baby dog นะฮะ puppy นั่นเองครับ puppy พี่น้องชาวไทยจะมีคำว่าเมาด้วยนะฮะเมาบางทีผมได้ยินนะโอ้ยเมาเป็นหมาเลยใช่ไหมฮะฝรั่งก็จะมีครับ sick as a dog ก็แปลว่าไม่สบายอย่างหนักนั่นเองครับ I'm sick as a dog sick as a dog ก็จะแปลว่าไม่สบายสุดๆเลยครับต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าฝนกำลังตกหนักมากเลยนะครับฝรั่งบางทีก็จะบอกว่า it's raining cats and dogs ฮะมีหมากับแมวตกมาจากฟ้าเหรอครับไม่ใช่นะฮะ raining cats and dogs ก็แปลว่าฝนตกหนักมากครับหรือที่จริงภาษาอังกฤษก็เราเห็นคำว่าฝนเทเนี่ยคำว่าเทเนี่ยที่จริงฝรั่งจะใช้คำว่า pouring ได้เหมือนกันนะฮะเพราะ P-O-U-R pour แปลว่าเทนะฮะดังนั้นนะครับถ้าวันนี้ฝนกำลังเทลงมา the rain is pouring หรือว่า it's pouring outside นะครับ pouring ก็แปลว่าฝนกำลังเทลงมาที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาฝนเทลงมาเนี่ยนะครับฝรั่งก็จะบอก it's raining cats and dogs เพราะว่าอะไรครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับคุณเคยเห็นหมากับแมวบ้างไหมครับไม่เลยนะฮะมันต้องไปหลบครับ raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักครับบางครั้งคุณไปทานข้าวครับผมและเราเนี่ยนะครับกินข้าวไม่หมดนั่นเองฮะฝรั่งครับก็อาจจะบอกครับว่า would you like a doggy bag หรือว่า can I have a doggy bag doggy bag ก็ไม่ได้แปลว่าถุงหมาเลยนะครับแต่ doggy bag ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าเราจะเอาอาหารที่เหลือเนี่ยนะครับไปให้สุนัขแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีหมาหรอกครับแต่ doggy bag ก็คือ take away กลับบ้านนะครับทำเป็นฟอร์มมันจะเอาไปให้ลูกน้องแต่ที่จริงตัวเองนั่นแหละเป็นลูกน้องครับ so doggy bag ก็คือ take away ครับเด็กเลี้ยงแกะก็คือเด็กขี้โกหกของฝรั่งก็เป็นอะไรครับ the boy who cried wolf นั่นเองฮะ the boy who cried wolf ก็คือเด็กขี้โกหกนั่นเองครับเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นอะไรครับเด็กเรียกหมาป่า wolf แล้วก็หลอกลวงชาวบ้านต่อไปก็เรื่องของปลากันบ้างครับ fishy เนี่ยนะครับผมแปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าเหม็นคาวปลายเนี่ยนะครับ fishy แปลว่ามีอะไรนะครับไม่ชอบมาพากลดูมีพิรุษอย่างเช่นครับ he looks fishy she looks fishy หรือว่า it smells fishy แปลว่ามันมีกลิ่นแบบนะครับไม่ชอบมาพากลยังไงไม่รู้ fishing เนี่ยนะฮะนอกจากจะแปลว่าตกปลา fishing ก็แปลว่าหาเหยื่อได้ครับอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณผู้ชายนะครับไปเดินเล่นที่ RCA นะฮะผมถามคุณว่าเอ้ย what are you doing in RCA มาทำอะไรที่ RCA คุณบอกผมได้เลยครับว่าอาจารย์คริสWe are fishing ผมจะเข้าใจแล้วว่ากำลังหาเหยื่อคือกำลังจะไปจีบสาวนั่นเองครับส่วนผู้หญิงบางคนนะครับโดนแฟนทิ้งครับแล้วก็เหมือนยึดติดกับผู้ชายคนเดียวเพื่อนๆก็ต้องให้กำลังใจครับก็บอกเธอลืมเข้าไปเถอะเพราะว่าในโลกนี้มีผู้ชายดีๆตั้งเยอะฝรั่งก็จะบอกครับว่า there are plenty of fish in the sea plenty แปลว่าเหลือเฟือครับ so there are plenty of fish in the sea แปลว่าในทะเลเนี่ยมีปลาดีๆอีกเยอะเลยทีเดียวแต่จะเป็นปลาธรรมดาหรือเป็นปลาเก้งกวางก็ต้องไปดูกันดีๆนะครับสาวๆฉลามกันบ้างครับ shark ซึ่งต้องฝากไว้นะครับหูฉลามไม่ใช่ชาร์กเอียนะฮะฉลามไม่มีหูอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่า shark fin ครับดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึน so shark fin ก็คือหูฉลามแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับผมเหมือนกับทำมาค้าคล่องก็ยากเลยนะฮะแล้วก็งานก็ไม่มีทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปยืมเงินไงจากพวกนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบครับอันนั้นก็เรียกว่าโลนชาร์กเหมือนเป็นฉลามครับที่หาเหยื่อตามนะฮะตามซอยตามสลัมตามหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเราเนี่ยนะครับก็จะต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่าไปยืมเงินจากพวกนี้นะฮะพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบเขาเรียกว่าโลนชาร์กอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่า I borrowed some money from a loan shark หรืออาจจะบอกผมติดเงินเนี่ยนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบ I owe a lot of money to the loan shark นั่นเองนะฮะต่อไปครับซีลชาวไทยจะนึกถึงอะไรครับแปลว่าการผนึกอะไรสักอย่างอย่างเช่นซีลนะฮะถุงหรือว่าซีลอาจจะเป็นแบบพวกซองจดหมายก็ได้แต่ซีลแปลว่าแมวน้ำก็ได้นะครับสื่อนั่นเลยฮะซีลนะครับก็คือแมวน้ำเห็นไหมครับหลายคนก็ไม่เคยทราบต่อไปนะครับม้านั่นเองครับ horse นะฮะจะมีอะไรบ้างครับ horse ครับ hold your horses ครับhold your horses ก็แปลว่าใจเย็นๆหน่อยมันมาจากครับม้าเวลามันจะไปแข่งก็มันจะวี่วี่เราก็ต้องพยายามจับม้าส่วนก็มันก็เหมือนกับบอกฝรั่งว่า calm down no need to rush แปลอะไรครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบก็ได้ครับ hold your horses นั่นเองครับต่อไปนะฮะ dark horse ก็ม้ามืดนะครับชาวไทยใช้เหมือนฝรั่งเลยนะฮะ dark horse ม้ามืดชาวไทยใช้เหมือนกันอีก2อันก็คืออะไรฮะBlack sheep ก็คือแกะดำครับไม่เข้ากับใครในกลุ่มนะฮะ Black sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาป Goat ก็คือแพะ Scape ตัวนี้ก็มาจากคำว่า escape ที่พยายามจะหนีออกไปนั่นนะฮะ Scapegoat ก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปนั่นเองครับ Dark horse ม้ามืด Black sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาป
กินเก่งนะฮะ eat like a pig นะฮะกินแบบมูม้าแบบสกปรกนะครับ eat like a pig หรือ pig out pig out ก็แปลว่าอะไรครับกินเยอะเหมือนหมูครับกินอ้วนๆเลยนะฮะ pig out piggy อีก2อันนะฮะ piggy bankpiggy bank ก็แปลว่ากระปุกหมูออมสินครับน้องๆอย่ามีเงินใช้เยอะก็ต้องเอานะฮะใส่เงินใส่ไปในกระปุกหมูออมสิน piggy bank put your money in the piggy bank ต่อไปครับบางคนนะฮะจะต้องแบบมีขี่หลังไปนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า piggy back ครับ piggy back นะฮะและอันสุดท้ายตอนนี้ผมกำลังรู้สึกอยู่ด้วยนะครับก็คือ I am sweating like a pigSweat like a pig ก็แปลว่าเหงื่อออกนะครับเหมือนหมูมันมายังไงครับไอ้นึกถึงหมูหันนะฮะเวลามันหมุนอยู่นะครับบนเตาอะไรหล่นฮะน้ำมันนะฮะน้ำมันหล่นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเขาเลยบอกว่าเหงื่อออกเหมือนหมูก็คือ I'm sweating like a pigจริงๆแล้วนะครับมีศัพท์หลายศัพท์มากนะฮะที่ชาวไทยออกเสียงผิดเกี่ยวกับสัตว์นะฮะอย่างเช่นอย่าลืมนะครับนกเขาเขาเรียกว่า dove d o v e dove นะครับไม่ใช่ dove นะฮะต้องออกเสียงว่า dove ครับดังนั้นครับนกเขาออกเสียงว่า dove ไม่ใช่ dove หรือว่านกพิราบนะครับออกเสียงว่า pigeon ไม่ใช่ผีเจี้ยนนะฮะบางคนออกเสียงผีเจี้ยนไม่ต้องเจี้ยนนะฮะ pigeon ครับ pigeon ก็คือนกพิราบนั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งอูฐครับอูฐก็ต้องออกเสียงว่า camel ครับผม camel ไม่ใช่ caramel นะฮะ caramel ก็เอาไว้ใส่นมฮะแต่แคะเหมือนแคะฟันเนี่ยฮะแคะแคะ camel ก็คืออูฐนั่นเองนะฮะโจอี้ครับผมโจอี้ไม่ได้เป็นชื่อผู้ชายแต่ชื่อนักร้องแร็ปอยู่นี่นะครับโจอี้แปลว่าลูกจิงโจ้ลูกของแคนการูนะครับโซ่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบไรโน่ก็คือครับนั่นแหละครับที่มีนอนนะฮะแต่คุณผู้หญิงทราบไหมครับว่าเวลาคุณจะไปทำจมูกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า get a nose job get a nose job นะฮะแต่ศัพท์เป็นทางการของการทำจมูกฝรั่งเรียกว่า rhinoplasty ครับ plasty มาจาก plastic surgery ครับ surgery ผ่าตัด plastic ก็คือศัลยกรรม plastic แต่ rhino คือแรดแสดงว่าเขากำลังบอกว่าผู้หญิงอยากมีนอเหมือนแรดไงล่ะจ๊ะฮะจมูกแหลมๆเหมือนนอกันนะครับ rhinoplasty ก็คือการทำจมูกครับผมลำดับต่อไปนะฮะก็คือworm ครับ worm ก็คือหนอนนะฮะไม่ใช่วอร์มนะฮะต้องระวังฮะ warm ก็คืออุ่นอบอุ่นหรือว่าอุ่นอาหาร w a r m คือ warm แต่ถ้า worm เนี่ยนะสระเออ worm นะครับจะแปลว่าหนอนนั่นเองครับอย่างเช่นครับหนอนหนังสือชาวฝรั่งใช้เหมือนชาวไทยแล้วครับ he's a bookworm ครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นอยากจะเก่งภาษาอังกฤษอยากจะฉลาดจะเยอะต้องเป็น bookworm กันบ้างนะฮะหัดเป็นหนอนหนังสือครับหลายๆท่านครับบางทีชอบเหมือนนะครับ open a can of worms he opened a can of worms when he started talking about politics he opened a can of worms when he started talking about politics ก็จะแปลว่าอะไรครับ open a can of worms ก็แปลว่าอะไรนอนมันอยู่ในกระป๋องอยู่ดีๆครับไปเปิดให้มันเลื้อยๆมันกลายเป็นนะครับคือสถานการณ์นั้นมันบานปลายคือเหมือนครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีครับอยากจะให้มันมีเรื่องขึ้นมาพอเริ่มพูดถึงการเมืองนิดเดียวฮะทะเลาะกันทั้งโต๊ะเลยใช่มั้ยครับopen a can of worms ก็คืออยู่ดีๆไม่ว่าดีไปหาเหาใส่หัวไปหาเรื่องนั่นนะครับใส่ตัวนั่นเองนะครับเวลาคุณอยากจะไปเหมือนไปประชุมหรือว่าอาจจะไปสัมภาษณ์งานหรือจะไปพรีเซนต์งานฝรั่งถาม how do you feel are you okay คุณประหม่ามากคุณก็บอกว่า I have butterflies in my stomach I have butterflies in my stomachท้องนะฮะ stomach ต้องออกเหมือนตำส้มตำนะฮะ I have butterflies in my stomach ก็คือเหมือนมีผีเสื้อหลายตัวมาบินวิวๆท้องมันจะวิวๆนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์กับภาษาอังกฤษของเราวันนี้ก็จบลงเนี่ยนะฮะเห็นไหมล่ะครับว่าที่จริงแล้วภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรแอบแฝงอยู่อีกเยอะเพียงคุณแค่รู้มันและพยายามจำมันให้ได้รับรองครับว่าคุณจะพูดกับเขาดูเรื่องแล้วก็เข้าใจเขาได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่ว่านเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว้นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว้นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: คนเก่งจริงๆบายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันพี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
1: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Lay. Again. One more time. Ready? Lo, lo, la, lo, lo, la, lo, la, lo, la.

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีก
5: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

Vocab Journey Kids Story. We're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ ชีดเป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยทีเด็กจัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ ชีดครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก

0: หยุดไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ I'm Teacher Greg What's your name
1: Hello my name is Sherat Pong Nosgun Jinda I'm 9 years old You can call me DJ Chin
0: DJ Chin สุดยอดไปเลยนะครับ Teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ Teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหมตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือDJ หรือว่า
1: Disc Jockey
0: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
1: Video Jockey
0: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
1: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะครับ3คำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า Abbreviation
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าคร
0: ับ ได้เลยครับ
1: ครับ
0: ทางนี้ดีกว่าป่ะทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีมาเป็น DJ ได้

0: งไหนครับ
1: ผมเห็นคนเล่นดีเจครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็นดีเจครับแม่ให้เป็นดีเจ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
1: ับ แต่อายุประมาณ7ขวบครับ
2: wow.
1: ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJ ถ้าจะเป็นดีเจต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
1: ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ถ้าเป็นเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอทีจะแบกร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
1: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็นเอนจิเนียร
1: ์ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิงเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
1: คุณเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับผมเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่นดีเจใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
1: ปกครองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
1: ไปประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าครับ
1: รอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
1: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไง
1: ครับก็ทาเลนต์เลยก็ผ่านรอบเข้ารอบแล้วรอบที่2เนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมกำลังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปึ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปึ๊บ
3: ตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องจีนค่ะ
4: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องไมค์คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบน่าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนเนี่ยแหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่คราวนี้ด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีนเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นเล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาก็คือว่าเขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทำใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทำอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทำซ้ำการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทำให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคำพูดอะมาทำจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทำให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอ่ะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่นี่เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้จัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่ สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
1: สนุกก็จะเป็นใน EDM ได้ค
0: ่ะEDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
1: เต้น
0: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับ แล้วเวลาเล่น DJ หรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
1: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
0: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
1: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นกันเต็มเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่จะเบากว่าหน่อย
0: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
1: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยทำอาจจะทำให้มันไม่สนุกก็ได
0: ้ แต่เครื่องนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้คือ DJ controller
0: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ทีเชอร์เกรงกดไม่ถูกแน่นอน
1: ครับ
0: ช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
1: อันนี้คือ jog wheel เอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคBackspin
0: Backspin อย่างนี้เหรอครับ
1: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรือไงอันนี้คือ Backspin ได้ประมาณนี้ครับ
0: โ
1: อ้ตอนที่เราสวิตช์เพลง
0: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีมจะลอง Backspin เดี๋ยวขอลองด้วย Backspin ไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
1: Switch เพลง
0: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
1: มันจะดูว้าว
0: อืม
1: อันนี้ก็ปุ่ม Volume
0: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
1: เสียง
0: เพิ่มเสียง
1: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อย
0: ๆถึงหมายเลข10
1: อันนี้คือสุด Volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงพอเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มพอสนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
0: เพลงที่2โอเค
1: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ
0: 1
1: 2 into 5
0: ขอเข้าหนักให้ใจ
1: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
0: สีมันเกี่ยวกับอะไร
1: ก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อวนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
0: color หลายคนจะคิดถึงสี
1: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากข
0: ึ
1: ้นประมาณนี้ color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าดำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
0: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
1: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
0: โอเค
1: แล้วอันนี้นะครับก็คือ High Pass Filter จะบีบเสียงอ่ะ
0: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
1: มันเสียงมันจะบีบเลย
0: เสียงแหลม
1: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
0: ว้าวอ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจทีนี้ถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยโย
1: เราต้องอัดเสียงแล้วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับโอเคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่จะใช้เสียงกลองเรามาดูที่ hot cue
0: hot cue คืออะไร
1: hot cue คือการวางมาร์คครับปุ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
0: โ
1: อ้อาจจะแบบ
0: เชิญคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
1: สมมุติเราวางมาร์คไว
0: ้ครับ
1: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์คที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์คเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
0: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ G นะครับเราจะให้ teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
1: slip loop
0: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by พร้อม
1: 3 2 1

0: โนดีเชอร
1: ์ทั้งเดียวเลย
0: เอฟเฟกต
2: ์อ๋อเอฟเฟกต์ใช้เลยนะปรับความเร็ว
0: ไหนสิ
2: โอเควู้สนุก
0: 3 2 1 go
2: วู้โอเค go ดีใจจุดไม่ได้เราเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM classic rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
0: เคยครับ

0: น้องจีครับพูดถึงดนตรีไทย
1: ค
0: ิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าดนตรีไทยกับเพลงก็ใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสมนะ
1: แต่จริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นอยู่มีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มาเอนจอยกับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบ slip loop อย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก
0: ็เพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนัดด้วยนะไม่ยากนะชอบ
1: แต่ผมก็ที่เราคือเก
0: อร์ได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยครับ
1: 3 2 1 go
0: finish เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งใจเร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สองเสียงLet's do it!

0: สนุกไหมงั้นพูดว่า it was fun
1: it was fun
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจทีนครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมคร
2: ับ ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันก็ไม่ดีอ่ะวันนี้ผม

0: ขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
1: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณ DJ ชินด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีเชอร์มาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ DJ ชินครับนักร้องชื่อดัง John Bon Jovi พูดว่า Success is falling 9 times but getting up 10ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทำต่อครับเชื่อในตัวเองทำได้
0: okay.
1: สู้สู้คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่า DJ ย่อมาจากคำว่าอะไรครับ A. Disc Jockey B. Disc Jockey C. Disc Joker โอ้คิดดีๆครับทุกคำตอบมี Disc Disc อะไรดีนะเฉลยคำตอบก็คือข้อA disc jockey ที่แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน disc jockey jockey ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ disc joker ก็เล่นเพลงตลกตลก วันนี้เราจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อพูดเล่นนะครับ
0: สนุกสนุกก็จะเป็นใน EDM ได
1: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอลำได้ไหม
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้โอ้ไม่ได้เนาะ
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: คือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วิวดีมากเลยจริงๆนะคะผู้คนก็ดีมากเลยค่ะ
1: แต่อย่าเพิ่งดูวิวค่ะน้องเคยเห็นไหมอ๋อ
0: ความเจ็บปวดในวัยยาวมากเลยค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ12เทนส์ค่ะตาราง12เทนส์นี้จริงๆใช้อยู่ไม่กี่เทนส์น่ะประมาณครึ่งนึงของอะไรนั้นนะแต่ว่าใช้ไม่ครบหรอกค่ะถ้ามี4เทนส์เนี้ยน่าจะคุยโอเคเอาตัวรอดได้เทนส์แรกคือpresent simple tense ค่ะอะไรที่มันเป็นปกติทั่วไปเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ย present simple tense ค่ะ2 past simple tense อะไรที่ simple เราจะยกมาหมดเพราะว่ามัน simple past simple tense ก็คือใดๆในโลกที่ล้วนจบไปแล้วในอดีต3 future simple tense ค่ะบอกแล้วว่าเราจะใช้ simple ทุกอย่างให้ครบ future simple tense ก็คือใดๆในโลกนี้ที่ล้วนแต่อยู่ในอนาคต4คือ present perfect tense ค่ะคืออะไรก็ตามที่มันจบไปแล้วในอดีตแต่ว่ามันยังคงดำเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะดำเนินต่อไปกับอะไรที่เราอยากขยี้ผลน่ะคือมันจบไปแล้วในอดีตแหละแต่ว่าเราอยากขยี้ว่าแบบฮัลโหลผลมันเป็นอย่างนี้จ้ามันน่าจะเกิดขึ้นจากอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ในอดีตมันเลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงๆอ่ะเราขายของกัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อบอกเลยว่าใครหลายๆคนที่อยากทำยูทูบเบอร์แล้วไม่รู้จะเอาไอเดียอย่างไรหรือใครบางคนบอกว่าเป็นคนขี้อายครับต้องมาฟังเลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเคยทำ YouTube มาครั้งแรกตอนอยู่ม.3แต่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าเป็นไงคะถ้าเป็นพวกเราโอ้ยอมละพอละไม่ทำละแต่ไม่ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มทำตอนม.5แล้วที่สำคัญเขาคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert ไม่เหลือคราบของคำว่าเด็กเก็บตัวอีกต่อไปเลยนะคะเพราะพลังเขาล้นเหลือ creative ความสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เขานำเสนอนั้นสนุกมากและที่พูดมาทั้งหมดนี้เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะแต่เขานำเสนอช่องของเขาด้วยภาษาไทยคอนเทนต์ของเขานะคะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ผู้คนติดตามเนี่ยเป็นล้านวิวตลอดนะคะและเขาจะมาบอกเคล็ดลับให้พวกเรานะคะได้รับรู้กันว่าสร้างคอนเทนต์ยังไงให้น่าดูที่สำคัญคือสร้างแบรนดิ้งตัวเองอย่างไรนะคะที่ทำให้คนอยากจะติดตามคอนเทนต์ของคนคนนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะใครที่อยากรู้เคล็ดลับการเติบโตของเขาน้องคิวเทค่ะ

0: เจเล่าให้พวกเราฟังทีได้ไหมว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ของที่โด่งดังวันนี้เนี่ยทำยังไงมาบ้าง
1: ครับก่อนอื่นก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็สวัสดีคุณง้อแล้วก็ขอบที่ดูรายการนี้เนาะก็ถ้าผมแนะนำตัวผมชื่อคิวแทซิมนะครับเป็นชาวเกาหลีแท้ 100% เกิดเมืองไทยครับผมก็ตอนนี้ก็อายุ22ปีก็ทำ YouTube มาทั้งหมด4ปีครับก็ถ้าให้พูดถึงการเริ่มต้นของผมเนาะก็จริงๆผมอ่ะอยากเป็นนักร้องมาตลอดคือตั้งแต่ที่แบบว่าผมจะเกิดเมืองไทยเนี่ยพ่อแม่เป็นมิชชันนารีก็คือย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำโบสถ์ครับผมใช่ที่โบสถ์ก็จะมีการร้องเพลงเขาเรียกว่ากอสเปลเนาะก็จะแบบว่าร้องเพลงแบบว่าเป็นคอยเยอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนนึงที่ใส่ชุดยาวๆเหมือนนางฟ้าแล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับพอผมร้องสักพักก็มีคนมาชมว่าแบบเฮ้ยน้องซิมร้องเพลงดีใช่ก็ตั้งแต่นั้นผมก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องก็ฝึกมาเรื่อยๆก็เลยซื้ออุปกรณ์ทำ

พลงก็ทํามาแล้วก็ทําเพลงออกมาเสร็จปุ๊บเพลงแรกผมยังจําได้อยู่เป็นเพลงที่ชื่อว่าเธอของค็อกเทลกระแสที่ได้มามันไม่ได้ดีมากคุณหมอแบบคนดูไม่ถึง100

และอีกอย่างก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คจริงๆก็คือผมอ่ะเรียนอยู่มัธยมนะครับตอนนั้นม.3แต่คนที่นั่งข้างๆผมอ่ะร้องเพลงเพราะกว่าใช่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่คนนั่งข้างๆตัวนี้ร้องเพลงเพราะกว่าผมอ่ะแล้วในโลกโลกเนี้ยโห7 billion people เนี่ยมันจะมีสักคู่แข่งกี่คนกันตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมแอบเลยใช่ตอนนั้นผมก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วคือผมทำโคเวอร์ลงเนี่ยเพื่อนๆไม่มีใครรู้แค่ว่าพ่อแม่น้องสาวใช่ผมไม่กล้าที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นดูเพราะว่าจริงๆเราต้องลงแล้วเราต้องแชร์ให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับเพื่อให้เพื่อนไปแชร์ต่อเรื่องเนี้ยแต่ผมไม่กล้าผมกลัวแล้วหลังจากนั้นผมก็แอบอยู่ตลอดเหมือนผมก็พูดอยู่ตลอดว่าเหมือนอยู่หลังกำแพงเหมือนมีกำแพงมากั้นๆอยู่ผมก็ตามระบบของโลกนี้เนาะเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยทุกคนก็แผนไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จริงๆก็อายุยังน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อชีวิตมันแบบมันเหมือนเราทําอะไรผิดไปผิดพลาดครั้งใหญ่ไปก็เลยแบบมีความแบบกดดันตลอดพอสักวันนึงเนี่ยผมไปแอบชอบคนหนึ่งใช่เป็นสาวต่างชาติสาวรัสเซียโอ้โหสวยมากผมไปลงรักเขาใช่แต่ว่าลงรักเช่นกันแต่ว่าต่อมาก็อกหักเช่นกันครับผมก็อกหักครั้งแรกที่เจ็บค่อนข้างมากครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยมีความแบบว่าเป็น extrovert ชอบแบบแสดงต่อหน้าผู้คนแบบอยู่ดีๆวันนึงชอบทําตัวแปลกๆเหมือนเพี้ยนเหมือนเด็กเพี้ยนนิดนึงอะครับแบบว่าเหมือนเด็กอกหักแล้วทําตัวเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมรู้สึกทําตรงนั้นแล้วมีความสุขใช่รู้สึกว่าเอ้ยคนมองเราแล้วแบบเหมือนเราลืมอดีตของเราทั้งหมดอะแล้วก็เหมือนเราเป็นเหมือนเราสามารถโฟกัสกับตรงนี้ได้ 100% นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําจริงๆก็ได้ผมก็เลยหาวิธีครับผมก็เลยหาวิธีอย่างแรกก็คืออ่ะถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงให้เป็นแบบว่าเป็นที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ช่วย YouTube ใช่ตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนั้นผมแค่ทุกคนที่ดู YouTube แค่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินเยอะแล้วก็รวยชีวิตเขาดีรู้แค่นั้นตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจลองเริ่มทําดีกว่าเพราะว่าจริงๆ YouTube ข้อดีก็คือไม่ว่าเรามาจากไหนหรือว่าเราพูดภาษาอะไรเราสามารถสร้างอะเคาท์ได้โดยไม่เสียตังค์ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มแรกผมก็ลองทําคลิปแรกดูครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเกาหลีเต้นสายย่อผมทําคลิปนี้เพราะว่าหลักๆที่ผมคิดก่อนจะเริ่มทําเนี่ยก็คือแตกต่างจากคนอื่นใช่คีย์หลักของมันคือแตกต่างจากคนอื่นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไม่มีเกาหลีคนไหนเลยแบบเต้นบ้าๆให้คนไทยดูเลยผมก็เลยคิดว่างั้นผมทําเองดีกว่าใช่ผมก็เลยตัดสินใจทําคลิปนั้นออกมาแล้วก็ลงครับผมถามว่ายอดวิวดีมั้ยก็60วิวว้าวน้อยกว่าช่องเพลงแล้วก็สายตาคนอื่นก็เปลี่ยนไปเยอะเลยสายตาคุณครูสายตาของเพื่อนๆสายตาของคนรู้จักก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดนึงแบบว่าทําอะไรไม่เรียนมหาลัยหรอนี่ม.6แล้วนะจะทําอะไรจะทําคลิปอย่างนี้เหรอมันมีเงินเหรออะไรอย่างเงี้ยผมฟังผมก็เฮ้ยทําไมโลกนี้ค่อนข้างโหดร้ายจังวะคือผมจะทําแล้วผมก็จะลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าโลกนี้อะไรคือโลกแห่งความเป็นจริงใช่จริงๆที่ผ่านมาผมก็คิดว่าโลกนี้มันธรรมดาปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วผมเริ่มนึกได้ว่าบางสิ่งในโลกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเราบางสิ่งในโลกนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องสําหรับเรา 100% ก็เลยทําไปเรื่อยๆ

0: 60วิว30วิว100วิวโอ้6เดือนไม่ถึง 1,000 ซับ
1: ว้าว
0: ใช่ไม่ถึงเลยคือก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผมลงคลิปทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ว่าจะไม่ได้ตังค์ผมก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็คุณครูก็เริ่มไม่ชอบแบบผมไม่สนใจเรียนเลยเกรดผมดรอปมากจริงๆผมเคยเป็นเด็กที่แบบได้เกรด4ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดรอปลงมามากคุณครูก็ยึดคอมบ้างไม่ชอบผมบ้างแบบไร้สาระบ้าง

0: ทำมาครึ่งปีมึงซื้อน้ำเปล่าได้แล้ว ผมก็เลยแบบโอ้ my god ลวกเขินความเป็นจริงมันค่อนข้างโหดร้ายสำหรับผมใช่ผมคิดอยากจะไม่อยากทำมาเยอะมากเพราะว่าจริงๆการที่แบบว่าเราทำคอนเทนต์หนึ่งเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราต้องคิดคอนเทนต
1: ์
0: เราต้องออกมาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ต้องเอดิตติ้งแล้วก็ต้องครีเอทีฟมากๆในการสร้างปกสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อมันในตัวหมายเลขตัวนั้น7บาทอ้อผมก็คิดว่าไม่เป็นไรนั้นลองทําต่อละกันนั้นลองแบบไหนๆก็ทํามา7เดือนแล้วเราจะทําอีก7เดือนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนั้นก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนสักพัก7บาทก็กลายเป็น 7,000 ใช่กลายเป็น 70,000 ว้าว 700,000 แล้วก็ผมก็หลังๆก่อนจะจบม.6 เนี่ยสายตาคนพวกนั้นก็หายไปเลยคนเปลี่ยนมุมมองมากเลยคนแบบว่าอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นทํามาสักพักก็เริ่มมีคนดูครับผมเริ่มมีคนดูตั้งแต่ช่วงที่ทําคลิปเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียววันนั้นน่ะตั้งแต่เช้าผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าค่อนข้างกดดันแล้วพอมานั่งดูชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็เอากล้องจับหน้าเรียกตลอดเนี่ยออกมาตลกมากครับผมคนแชร์กันในเฟซเป็นหมื่น 20,000 30,000 50,000ใช่หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มดังใน YouTube ด้วยผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็ทําไปด้วยแต่พอทํามาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายผมชัดเจนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกใช่แล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วก็ทําจริงจังครับผมก็ทํามาทั้งหมด4ปีเนาะก็ทุกวันนี้ก็7ล้านซับสไครเบอร์แล้วแต่ว่าจริงๆผมถ้าถามผมตรงๆก็ปีนี้เป็นปีที่เริ่มจริงๆใช่เริ่มแบบว่าเหมือนเราทุ่มเท 100% ไม่ได้แบบว่าเราทำแบบเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
1: เป็นแบบเป็น professional มากขึ้น
0: เป็น professional มากขึ้นแบบศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้น
1: มีระบบอะไรมากขึ้น
0: ใช่
1: เป้าหมายเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเราเป้าหมายชัดนะเราเลยลาออกมาไม่เรียนละคำว่าเป้าหมายชัดของคิวเทคืออะไร
0: เป้าหมายผมก็คือก่อนผมจะไม่รู้ว่าจะพูดคำนี้ได้หรือเกษียณเนาะในวงการ YouTube คือวงการ YouTube คำว่าเกษียณเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่แบบ50 60เกษียณนะแต่ว่าถึงเวลาคุณต้องเกษียณเองไม่มีใครบอกว่าให้คุณเกษียณหรอก
1: ค
0: ุณเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช่ผมก็เลยคิดว่าก่อนเราจะเกษียณเนี่ยเราแบ่งปันความรู้นี้ให้คนอื่นต่อดีกว่าใช่ก็อยากเป็นโค้ชบ้างครับผมเป็นโค้ชที่แบบว่าสอนเรื่อง YouTube กับอนุชนเนาะเรียกแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าวงการ YouTube ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นผมอยากให้วงการประเทศไทยเนี่ย YouTube เนี่ยกว้างขวางขึ้นมีโอกาสมากขึ้นซึ่งก็คิดดูแล้วไม่มีใครทําได้ยกเว้นยูทูบเบอร์เอง
1: พอฟังมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวครูเยอะมากเลยนะที่อยากถามนะ
0: ครับผม
1: เอาตั้งแต่เราวันนี้คนบางคนเวลาเขาดูเขาก็จะนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายแต่วันนี้พอเราได้ยินสิ่งที่คิวเทเป็นไอการที่เรานิยามตัวเองมันไม่ใช่ความจริงอ
0: ่
1: ะถูกไหมเราสามารถที่จะพลิกเป็นใครก็ได้ที่เราต้องการอ่ะ
0: ใช่ครับจริงๆผมมองว่าส่วนใหญ่นะครับ 100% เลยเราตัดสินตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: จากคําตัดสินของคนอื่น
1: ถูกต้อง
0: ใช่แต่จริงๆก็ผมว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นอะไรก็ได้

0: ักจะสอนเด็กเสมอว่าใครด่าเราเราไม่เจ็บหรอกแต่มันจะเจ็บตอนที่เราไปเชื่อเขานั่นแหละฉะนั้นวันนี้เด็กๆที่ใครก็ตามที่ดูอยู่นะคะครูก็อยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเผลอนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายนะฉันเป็นคนไม่กล้าพูดลองนิยามใหม่เลยลองบอกเลยว่าฉันจะทำมีเป้าหมายให้ชัดก่อนเหมือนที่พี่คิวเทมีนะคะสิ่งนึงที่ครูอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆถ้าให้พูดถึงตัวเอง
1: ร
0: เรานิยามคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน
1: คนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า เป็นเกาหลีที่มีพลังล้นเน
0: า
1: ะคือผมถามว่าเป็นตัวของผมไหมก็เป็นตัวของผมตอนที่อยู่กับเพื่อนๆก็เป็นตัวของผมตอนที่แบบมีความสุขมากๆใช่ครับผมก็จะมี energy ออกมาตลอดแล้วก็

0: ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็ผมเลือกผมแล้วผมก็ชอบตรงนี้เพราะว่าจริงๆการที่เรามี energy เยอะเนี่ยล้นเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ได้ energy ของผมไปด้วยค
1: ือ
0: หลายคนก็บอกผมว่าพอมาดูคลิปไอซิมเนี่ยคิวเทโอป้าเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังร
1: ู
0: ้สึกว่าลืมไปเลยว่าเศร้าเรื่องอะไร

0: ันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่ออ
1: ่าใช่ใช่
0: เราอยู่กับคนพลังงานได้พลังงานดีๆมาด้วยทีนี้ครูอยากถามนิดนึงเพราะว่าเราทำงานไปด้วยช่วงที่เราทำช่องเนี่ย4ปีเนาะตอนนั้นอยู่ประมาณม5
1: ม6เพิ่งขึ้นม6เลย
0: เพิ่งขึ้นม6
1: ใช่คร
0: ับ แล้วเราแบ่งเวลายังไงอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงนั้นก็ผมบ้านิดหน่อยผมไม่วางคอมเลยครับผมก็จริงๆถ้าไม่มีเวลาจริงๆผมจะจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมก็ขอครูไปห้องน้ำก็ไปนั่งตัดต่อในห้องส้วมฟังคนอื่นไปด้วยก็นั่งตัดต่อเงียบๆในห้องน้ำเพราะว่าจริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
0: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
0: นิดนึง
1: ครับ
0: ไอตอนแรกที่เราลงไปเนี่ย60วิว30วิวอะไรเราพูดอะไรกับตัวเองที่ทำให้เราทำต่อเพราะหลายคนเป็นแบบนี้ถอดใจหมดละ
1: ถ้าให้ผมมองก็คือผมอยากเป็นบางสิ่งในโลกนี้ใช่จริงๆอธิบายค่อนข้างยากจริงๆผมคิดซะว่าผมอยู่ในวงกลมตลอดแล้วผมก็อยู่ตรงกลางนี้ผมมองได้แค่บางสิ่งบางอย่างที่สังคมนี้ให้มาที่พ่อแม่ให้มาแต่ผมไม่เคยมองออกไปเลยผมลองมองว่ามองไกลๆดูว่าแบบจริงๆคนเราเกิดมาทําไมเราแล้วเราแบบเรียนมหาลัยจบก็มันก็เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเราจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไงที่แบบว่าประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองคิดว่าเออจริงๆก็ไม่มีใครราบรื่นเลยเหนื่อยทุกคนแย่กว่าผมเยอะคือผมแค่ขี้หมดผมพูดตรงๆใช่ก็เลยคิดว่าแบบทำต่อดีกว่าแต่ผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้หรอกใช่จริงๆถ้าจะให้ฝากนะครับว่าคนอยากทำยูทูบอ่ะก็ลองเริ่มทำดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเราต้องลองดูก่อนศึกษาก่อนดีกว่าศึกษาโน่นนี่นั่นไปดูคนนี้บ้างดูคนนี้ฟังบ้างดูคนนี้ฟังบ้างสุดท้ายเขาพูดเหมือนเดิมตลอดต้องลองเริ่มทำ

0: ถ้าเราได้ดูแล้ววิเคราะห์ของตัวเองคลิปที่ประสบความสำเร็จของเรานะคะลองนึกมาสักคลิปหนึ่งลองช่วยวิเคราะห์ให้ครูฟังทีซิว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คลิปนั้นประสบความสำเร็จ
1: โอเคมีคอนเทนต์หนึ่งครับผมซึ่งไม่เคยทำแต่ว่าผมลองคิดจะร้องเพลงตอนนั้นเพลงวานเกตื้นกำลังมาแรงใช่แต่ว่าผมตัดสินใจว่าลองเปลเป็นภาษาเกาหลีดีไหมแล้วก็ลองลง YouTube อะไรอย่างเนี้ยครับผมก็เลยลองทำแล้วก็ลงปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แบบมากก็คือล้านวิวแต่ปาไป20ล้านคนกดไลค์เป็นล้านอะไรอย่างเนี้ยครับก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องดีไม่รู้มาตอนไหนอยู่ดีๆมันมาเองเฉยใช่อันนั้นคือคอนเทนต์แรกที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จที่เพิ่มยอดซับได้แบบ 2-3 แสนซับในอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์เลย
1: น่าจะเป็นตรงที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นมุมที่เท่ของผมมุมร้องเพลงจริงจังของผม
0: และคือเพลงนั้นมันก็ดังอยู่แล้วด้วยมันยิ่งแบบต่อยอด
1: ใช่ครับยิ่งต่อยอดยิ่งไปด้วยกันยิ่งเพลงนี้ดังยิ่งเพลงผมก็ดังไปด้วย
0: ร้องได้ไหมอ่ะร้องตอนนี้ได้ไหม
1: อ๋อร้องก็มันจะร้องประมาณนี้โอ้ไม่ได้ร้องมาแล้ว

0: เขินมาก
1: นี่ขนาดร้องเพราะขนาดนี้เพื่อนข้างๆยังมาร้องเพราะกว่าอีกเนี่ย
0: โอ้ยผมว่าผมเจอคนที่ร้องเพราะไปหน่อย
1: อันนี้ถ้าเกิดครูจะสรุปวิเคราะห์ให้ว่ามันมายังไงก็คืออย่างที่บอกแหละว่า1ของแปลบวกของดี
0: ครับ
1: ของดีก็คือเรามีต้นฉบับที่มันดนตรีมันดีคุ้นหูคนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปต่อยอดด้วยความแปลกด้วยความเป็นภาษาเกาหลี
0: ใช่ครับ
1: ก็เคยเห็นแต่แบบเบอร์เล่นใหญ่เล่นโตแต่มันเบอร์หล่อซะงั้นโอป้าจริงซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบบวกเข้าไปเลย
0: ขึ้นมา
1: ถ้าจะให้พูดจุดเด่นของคำว่าตัวเรา
0: ครับ
1: ฮิวเทโอป้าเนี่ยอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คนลองวิเคราะห์ตัวเองอะไรคือจุดเด่นในตัวเราที่ทำให้คนอยากติดตามเรา
0: ผมว่าความไม่เบื่อที่ผมรู้สึกว่าไม่เบื่อก็คือผมเริ่มมาจากใส่ชุดนักเรียนต่อมาใส่ชุดมหาลัยต่อมาใส่ชุดทำงานคือค่อนข้างมีไทม์ไลน์นิดหน่อยครับแบบว่าเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงยาวๆมากๆมาดูว่าเด็กชูเทลป้าเนี่ยเขาประสบยังไงบ้างเขาเจอปัญหาอะไรบ้างจริงๆผมเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็อะไรที่พูดได้ก็ทำคลิปแบบสนุกๆอะไรอย่างเนี้ยครับแบบว่าไฟไหม้กล่องมาเคยมีแบบบ้านไฟไหม้เล็กๆอะไรอย่างนี้ก็ทำคลิปออกมาเจอปัญหาอะไรบ้างเจอผู้หญิงแบบไหนบ้างก็แบบก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างใช่ก็มีแล้วก็แชร์เป้าหมายกับคนดูให้คนดูแบบว่าอินกับเป้าหมายนั้นไปด้วยถึงจุดที่เราถึงเป้าหมายนั้นจริง
1: ๆเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วคิวเทก็ได้บอกไปแล้วแหละว่าถ้าอยากจะทำก็เริ่มเถอะ
0: เริ่มทำเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้มากกว่าส่วนใหญ่คนเลิกทำอยู่แล้วเพราะอย่างแรกก็คือเราต้องทิ้งความคิดที่เรามีอยู่ทิ้งค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราดูในเชิงบิสเนสเนี่ยเราขายของเท่าไหร่เราจะได้กำไรเท่านั้นแต่ YouTube มันไม่ใช่อย่างนั้นเราลงทุนไปพันหนึ่งเอาพุทออกมา10บาทก็ได้ลงทุนไปพันหนึ่งเอาพุทออกมา100,000 1,000,000ก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ซึ่งถ้าเงินเป็นแรงบันดาลใจทำ YouTube เนี่ยก็ยากมากเพราะว่า input output ต่างกันมากๆแต่ว่าถ้าให้มองว่าเราจะทําด้วยความชอบหรือมีเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เป้าหมายเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงครับผมแต่ถามว่าเงินก็ไม่ผิดผมไม่เคยมองไม่ดีว่าเงินคือเงินเป็น motivation ก็เป็นที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผมแค่บอกมันไม่เวิร์คในวงการ YouTube เพราะว่า input กับ output มันต่างกันคุณจะปวดหัวมาก
1: มันคาดหวังคาดเดาอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็คือขอให้มีพื้นฐานคือรักในสิ่งที่ทำ
0: ต้องรักมากๆครับผม
1: ถึงจะพาให้เราไปในเส้นทางนี้ได้
0: ใช่ครับ

0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่เหลือคราบคนที่บอกว่าเคยขี้อายมาก่อนเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมวันนี
1: ้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ผมดีใจมากกว่าที่ได้มาที่นี่ครับผม
0: มันเป็นความเขาเรียกว่าตื่นเต้นแบบตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวนะคะวันนี้สิ่งที่พวกเราครูมั่นใจเลยทั้งตัวครูแล้วก็คนทางบ้านจะได้ไปแน่ๆเลยคือหลักคิดของเด็กผู้ชายคนนี้หลายคนนะคะชอบบอกว่าผมก็ไม่อยากเรียนมหาลัยละผมออกถ้าออกอ่ะต้องทำให้ได้อย่างนี้นะคำว่าทำให้ได้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปวัดที่ผลสำเร็จครูอยากให้พวกเราดูที่ความตั้งใจของเขานะหลักที่เขาบอกว่าที่ทำให้คนสำเร็จมีอะไรบ้าง1มีแค่4ข้อ1จงรักในสิ่งที่ตัวเองทำที่เราเรียกว่าฉันทะนะรักเขารักไหมชัดมากนะเขารักเขาอินกับมันเหลือเกินใช่ไหมฉันทะปุ๊บเขาต่อด้วยอะไรวิริยะหรือการทำความเพียรคือทำซ้ำเราจะเห็นเลยว่าคนคนนี้เขาจะอยู่กับมันตลอดเวลาจิตเขาจะอยู่จิตตะแปลว่าโฟกัสเขาจะอยู่กับเรื่องที่เขาชอบแล้วเขาทำมันซ้ำๆเขายอมเสียสละเพื่อนไปเที่ยวเขาไม่เที่ยวเราทำได้ไหมเพราะคนบางคนเป็นนี้นะคิวเทฉันอยากประสบความสำเร็จฉันไม่อยากเรียนต่อแต่ฉันก็ทำ50-50เนี่ยมันไม่ได้คือมันแค่ไม่อยากเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่เขาเห็นแค่ว่าทางที่เขาจะไปเป้าหมายเขาชัดการเรียนไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาแต่เขาทุ่มเทให้กับทางที่เขาไปเขาอดได้เขารอได้เขาทนได้นะเขายังทำสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะนี่คือสูตรของสำเร็จนะรักทำซ้ำจิตใจโฟกัสอยู่เรื่องเดียวและตัวสุดท้ายสำคัญมากคือวิมังสาวิมังสาแปลว่าการ analyze การประเมินวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยฉันทำอะไรพลาดไปตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีอ๋อตอนม

0: 3ฉันมาร้องเพลงเอ้ยไม่ได้เว้ยสิ่งที่เขาหาคืออะไรคะเขาหาจุดน่าอิจฉาจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปจุดน่าอิจฉามนุษย์เราทุกคนมีจุดที่น่าอิจฉาเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาเลยคืออะไรความเป็นเกาหลีแล้วเขาก็ดูซิมีใครยังไม่เคยทำอะไรบ้างอ๋อเกาหลีมาทำอะไรเต้นสายย่อมาร้องเพลงคือเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาได้อย่างคุ้มค่ามากๆอะค่ะแล้วมันเลยทำให้วันนี้ผู้ชายคนนี้จากเด็กที่เคยบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกพาตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์มีทรัพย์เกือบ7ล้านทรัพย์และที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเป้าหมายของเขาจะชัดเจนแล้วเป้าหมายของเขาเห็นไหมคะที่ครูเคยบอกไว้เสมอว่าคนเราอ่ะถ้าจะประสบความสำเร็จเป้าหมายต้องใหญ่กว่าตัวเองเสมอเป้าหมายของเขาคือการที่อยากจะพัฒนาให้คนไทยได้มีโอกาสเติบโตในช่องทางของยูทูบเบอร์เหมือนที่เขาประสบความสำเร็จมานะคะคนเราเมื่อคิดอะไรใหญ่กว่าตัวเองก็จะทำให้ตัวของเราใหญ่ขึ้นเสมอเหมือนกับเวลาถ้าเราอยากเราไปกดคนอื่นอ่ะตัวเราก็ต่ำลงถูกไหมแต่ถ้าเราส่งเสริมคนอื่นอ่ะตัวเราก็ยืดขึ้นนั่นคือ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้จากเด็กน้อยคนนี้ที่ความคิดไม่น้อยเลยนะคะเราเอาไปลองทำตามดูลงมือทำรักในสิ่งที่เราทำทำซ้ำๆเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งที่เรารักก็จะซื่อสัตย์กับเราเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคิวเท
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากดีใจครับผม
0: มีเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรามากๆนะคะพวกเราอยากรู้ว่าในอาทิตย์หน้าเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลเจ๋งๆคนไหนมานั่งมาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคอยติดตามใน The Speech Idol ค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคิวเท
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ล้วก็น้องๆทุกคนหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับทุกคนก็ให้แอดไวซ์ได้แค่คำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเริ่มทำเลยครับผมถ้าคุณเริ่มทำก็จะได้เปรียบเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะคนอื่นก็จะคิดเยอะไงว่าจะทำอะไรดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณเริ่มทำอ่ะได้เปรียบชัวร์ครับแล้วก็ถ้าเริ่มทำก็คือรักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็สม่ำเสมอครับแล้วจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาพวกเราแน่นอนสุผม
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ย
4: ประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
3: พันเลยเหรอ
4: ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถ

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขา

ะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเลยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าTransshipment นี่นะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเฉพาะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้ Jim นะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledto Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองล่ะค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจล่ะค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำพระแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ She came to school with her mother in tow

0: She came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยล่ะค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่2ยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Bit for Fight เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอกทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงไปเยอะมากเลย
2: นะคะ
0: ก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมีแบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่สองเนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมา Food Fit for Five กันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้เนี่ยนะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon

ไฮนันที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่าทอร์นาโดหรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดน่ะเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแพร์เกอร์ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดี
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่อง past simple tense กันค่ะ past simple tense นะคะคือ tense ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีตเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2เป็นกริยาที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะ
1: past simple tense นะคะน้องๆถือว่าง่ายที่สุดเลยค่ะเพราะเราจะใช้ประธานทุกตัวเลยกับ verb ช่องที่2นั่นเองค่ะหลักการใช้ past simple tense นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ verb ช่องที่2แบ่งออกได้เป็น2ประเภทแบบแรกเติม ed ลงไปได้เลยค่ะแบบที่2เปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
0: verb ช่องที่2นะคะที่เติม ed ท้ายคำตัวอย่างเช่น wait เปลี่ยนเป็น wait แปลว่ารอ agree เปลี่ยนเป็น agreed เติม d เข้าไปแปลว่าเห็นด้วยค่ะ2คำนี้นะคะเราต้องเติม ed เข้าไปถึงจะทำให้เป็นอดีตค่ะแล้ว verb ที่ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยตัวอย่างเช่น eat เปลี่ยนเป็น ate ที่แปลว่ากินค่ะส่วนคำว่า drink เปลี่ยนเป็น drank ที่แปลว่าดื่ม2คำนี้ห้ามเติม ed เข้าไปนะคะต้องเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วไปดูกันนะคะว่ามีประโยค past simple tense ตรงไหนกันบ้างค่ะ
0: ครูพี่แนทบอกใบให้นะคะว่า past simple tense โครงสร้างคือ subject บวก verb ช่องที่2ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
3: nine okay one more ดีมากเฮ้ยอุ๊ยตั้งอยู่นะโอ้ไม่มีอะไร do you like the fitness
4: do you like the fitness
3: yes
4: not anymore you know so yeah
3: นี่ชอบฟิตเนสถ้ามาฟิตเนสหาอะไรวะ
5: คุณผู้ชมครับสถานที่แบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เรียกว่าฟิตเนสเฉยๆนะครับเพราะฟิตเนสแปลว่าความแข็งแรงความอึดมันจะต้องเรียกว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่บ้านเราไปตัดเซ็นเตอร์ทิ้งไงฮะก็เลยตัดความหมายกันไปเปลี่ยนความหมายกันไปแต่เอาให้ปลอดภัยใช้คำว่าจิมดีกว่าป๋าจิมเพราะฝรั่งเขาจะนึกว่าไปชอบความฟิตหรือเปล่าดูจากคุณเนี่ยผมว่าไม่น่าจะชอบความฟิตความแข็งแรงนะ
3: เดี๋ยวครับคุยกับใครครับ
6: อ๋อคุยกับคนดู
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเขาเชิญว่าอะไรนะ
6: ใช้จิมก็จะดีกว่า
3: ครับขายของนิดนึง Do you like the gym
6: คุณถาม Yes No เนี่ยใส่เสียงเนื้อหือ
3: ง่าย Do you like the gym Do you like this gym
4: Yeah, sure. It's amazing. I really like it. It's a really cool place. Yeah.
3: Why did you come here?
6: Hey, พี่บอยคุณผู้ชมครับ
3: อะไร
6: เวลาทำงานบริการเนี่ยนะครับคุยกับลูกค้าเนี่ยไปใช้ what is come here มันเหมือนกับมาไหมเราจะต้องใช้ what brings you here today
3: แล้วมันไม่สุภาพ
6: ใช่
3: what brings you here สุภาพ
6: ใช่ what brings you here today คือแหมวันนี้มาทำไมมีอะไรผมรับใช้ what brings you here today
3: what you bring here today
4: oh what I bring here today well I brought my shirts you know I bought some pants I bought sneakers I bought new socks I bought new underwear I bought like a towel I bought a watch
3: kiss me just a moment คืออะไรวะคือถามว่าทำไมยังไม่เขาบอกอะไรมาเยอะแยะ
6: ก็พี่สนับนิดเดียวเองอะไรนะสนับนิดเดียวประมาณก็เปลี่ยนดิ whatbrings you here today พี่ไปถาม what did you bring here today คือเอาอะไรมาเขาก็ตอบสิเอาผ้าเช็ดตัวเอารองเท้าเสื้อเอาที่มันมาต้องใช้ what brings you here today
3: what brings you here today
4: yeah well my girlfriend told me I need to lose some weight my parents told me I need to lose some weight my friends told me
3: oh my god
4: yeah and then like, yeah do you understand what I'm saying
3: yeah
4: so what did I say
3: yeah
4: ยังไงครับเนี่ย
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs สนุกไหมคะ
0: แล้วน้องๆเห็น past simple tense tense ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตแล้วใช้ verb ช่องที่2กันบ้างไหมเอ่ย
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะ I brought my shirt ฉันนำเสื้อของฉันมาค่ะคำว่า brought เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า bring นำมานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มี verb อีกหลายตัวเลยนั่นเองค่ะมีคำว่า see เป็น saw แปลว่าเห็น do เป็น did แปลว่าทำ meet เป็น met แปลว่าพบ go เป็น went แปลว่าไปค่ะ
0: ปกตินะคะใน past simple tense เนี่ยจะมีคำบอกเวลาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ามันเป็นอดีตนั่นเองค่ะคำบอกเวลาเช่น ago ที่แปลว่าที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วหรือคำว่า yesterday ก็ได้ค่ะ yesterday ที่แปลว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นคำบอกเวลาที่บ่งบอกถึงอดีตนั่นเองพอเราเห็นคำแบบนี้อยู่ในประโยคแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยค่ะว่าประโยคจะต้องใช้โครงสร้างเป็น subject บวก verb ช่องที่2เป็น past simple tenseตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราจะพูดว่ายังไงดีคะ I see หรือ saw Jane yesterday ถูกแล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า saw นะคะ I saw Jane yesterday ฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราใช้กริยาช่องที่2เพราะเราเห็นคำว่า yesterday เป็นคำบ่งบอกเวลาที่บอกว่าอยู่ในอดีตนั่นเองค่ะ
1: ข้อที่2นะคะถ้าจะบอกว่าฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง do หรือ did ถูกต้องนะคะใช้ did นั่นเองค่ะเพราะมีคำว่า last night แสดงความเป็นอดีตนะคะ I did homework last night ฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะ
0: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วเราจะพูดว่ายังไงดีระหว่าง I you 2 days ago meet หรือ met ดีคะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า met นะคะเพราะเราเห็นคำว่า 2 days ago 2วันที่แล้วเป็นคำที่บ่งบอกในอดีต I met you 2 days ago ฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วค่ะ
1: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าจะพูดว่าฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง go กับ went ถูกต้องนะคะใช้ went ค่ะคำว่า last week แสดงความเป็นอดีตนะคะ I went to school late last week ฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ
0: แล้วเราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ past simple tense กันไปแล้วนะคะ past simple tense หรือ tense ที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วสิ้นสุดลงแล้วเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2กันค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Itchy Feet อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี past simple tense ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
7: Santa Claus Village in Rovaniemi in the Lapland region of Finland ตอนนี้ปั๊มก็อยู่ที่ Santa Claus Village นะคะอยู่ในเมืองโรวาเนียมีในย่านลับแลนด์ของประเทศฟินแลนด์ค่ะ And today I have a traveling companion วันนี้เพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะคะไปเจอเธอกันเลยค่ะ Let's go see her Ida Ida, could you please introduce yourself?
8: Okay. Hi, my name is Ida. I was an exchange student here in Finland around 15 years ago.
7: สิบห้าปีที่แล้วเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่นะคะ
8: And I came back to study a master degree in intercultural communication.
7: แล้วก็กลับมาเรียนปริญญาโทที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารด้วยวัฒนธรรมใช่แล้วค่ะ Do you speak Finnish? พูดภาษาฟินได้ไหมคะ
8: A little bit, I think.
7: No, she is humble. อีด้าเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกูรูรู้จริงอยู่

0: time passed. The goat became the gift giver instead, and then Santa Claus took over that role.
1: เมื่อเวลาผ่านไปจากแพะก็กลายเป็นผู้ให้ของขวัญและต่อมาซานต้าก็เข้ามารับหน้าที่มอบของขวัญแทน
0: But the name of the Christmas goat, Joulupukki, is still retained in Finland.
1: แต่ชื่อที่สื่อถึงแพะคริสต์มาสยังคงใช้อยู่ในฟินแลนด
0: ์ Joulupukki rides a sleigh pulled by reindeer and leaves gifts under the Christmas tree.
1: จูลูปุกกี้จะขี่กวางเรนเดียร์เพื่อนำของขวัญไปวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาส
0: But if you've been naughty, you could end up with the traditional small bag of coal.
1: แต่ถ้าเด็กบ้านไหนดื้อมากๆก็จะได้ถุงถ่านเป็นของขวัญ
0: In Finnish, Merry Christmas is Hyvää joulua.
2: And here we are in a Santa Claus office.
3: Let's get inside.
2: Okay,
3: let's go.
2: So Ida, why are we wearing this red vest? ทำไมต้องใส่เสื้อกั๊กสีแดงแบบนี้คะ
3: So that we can take photos and videos with the Santa and around his office.
2: คือถ้าเกิดปกติเนี่ยไม่ได้มีเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาก็จะไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได
3: ้ไม่สามารถถ่ายรูปแล้ววิดีโอข้างในได้นะคะทั้งทางเดินแล้วก็ในห้องทำงานซานต้าเพราะว่าเขามีบริการให้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะ
2: โอเค that's great let's get inside come on
3: let's go

0: านที่น่ารักแล้วก็เจ๋งมากๆนะคะชื่อ A Letter Order from Santa Claus for Christmas
1: เป็นบริการที่เราสามารถกรอกแบบฟอร์มแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ Santa Claus เนี่ยส่งจดหมายไปหาคนที่เรารักได้ค่ะ
0: You can order a letter from Santa Claus for Christmas by filling this form and Santa Claus will send a letter to your loved ones เจ๋งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเขียนก่อนเลย

0: is the beginning of winter in Finland, and the temperature right now is -5 degrees. ตอนนี้นะคะเพิ่งเริ่มต้นเข้าฤดูหนาวในฟินแลนด์เองแล้วอุณหภูมิก็ประมาณลบ 5 องศาเองค่ะ
1: Oh, I'm freezing my tail off.
0: สมมติว่าหนาวมากๆคือชนิดที่ว่าถ้าเกิดมีหางเนี่ยหางหลุดไปแล้วค่ะ
1: You need a proper winter clothes to survive in this cold.
0: หนาวมากเลยอะ
2: อย่างไรกันบ้างคะน้องๆเห็นประโยคที่เป็น past simple tense กันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นสังเกตเห็นประโยคนึงนะคะ The goat became the gift giver แพะกลายมาเป็นผู้ให้ของขวัญค่ะคำว่า became มาจากคำว่า become แปลว่ากลายเป็นค่ะ became เป็น verb ช่องที่2นะคะ past simple tense นั่นเองค่ะ
2: น้องๆเห็นไหมคะว่า past simple tense เนี่ยเราใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2ใช้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงแล้วในอดีตทีนี้ครูพี่เน็ตจะมาสอนน้องๆเรื่องของการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธกันค่ะการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะใช้ didn't เข้ามาช่วย didn't มาจากคำว่า did not นั่นเองค่ะทีนี้โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ did not เราจะใช้เป็น subject บวก didn't บวก verb infinitive แล้วนะคะเวลาเราใช้ did แล้วเราต้องใช้ verb infinitive น้องๆห้ามผันเลยนะคะห้ามเติม ed ห้ามผันเป็นกริยาช่องที่2แล้วค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าฉันพบเจนเมื่อวานนี้ครูพี่เน็ตจะบอกว่า I saw Jane yesterday ใช่ไหมคะครูแพทย์จะใช้ saw ที่เป็น verb ช่วงที่2แต่ถ้าพี่เน็ตปฏิเสธครูพี่เน็ตไม่ได้เจอเจนเมื่อวานนี้จะพูดว่า I didn't see Jane yesterday เห็นไหมคะพอครูพี่เน็ตใช้ did เข้ามาช่วยครูพี่เน็ตก็

0: จะเปลี่ยนซอเป็นซีนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't do กับ didn't did ถูกต้องนะคะ didn't do นั่นเองค่ะ I didn't do homework last night ฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะคำว่า didบวก verb infinitive ได้เลยนะคะข้อต่อไปนะคะถ้าเราจะพูดว่าฉันไม่ได้เจอคุณมา2วันแล้ว I you 2 days ago เราจะใช้คำว่าอะไรดีคะระหว่าง didn't meet กับ didn't met ใช่แล้วค่ะต้องใช้ didn't meet นะคะ I didn't meet you 2 days ago ฉันไม่ได้พบคุณมา2วันแล้วทีนี้พอเราใช้ did เข้ามาแล้วเราก็จะไม่เติม ed หรือไม่ผันเป็นกริยาช่องที่2กับกริยาแล้วนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't go กับ didn't went ถูกต้องนะคะ didn't go นั่นเองค่ะI didn't go to school late last week ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะใช้ did แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะน้องๆเอาละค่ะถ้าเราใช้ did กันเป็นแล้วไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าในรายการ Vocab King อย่าลืมช่วยลุ้นแล้วก็สะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
0: ไปเลย
2: และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของรอบ Sudden Death แล้วค่ะซึ่งก็คือน้องชีชีนั่นเองนะคะ Let's play spelling
3: Welcome to this Sudden Death final round Your first word is arrange
4: A-R-R-A-N-G-E
3: Correct! 1 point Here we go. Your second word is community.
4: C-O-M-M-U-N-I-T-Y.
3: Correct. 2 points. Your next word is geography.
4: G-E-O-G-R-A-P-H-Y.
3: Correct. 3 points. Your fourth word is admiration.
4: A-D-M-I-R-A-T-I-O-N.
3: Correct. 4 on the board. Your fifth word is debacle.
4: D-E-B-A-C-L-E.
3: Correct. 5 out of 5.
2: ถูกต้องค่ะคำนี้คำที่5นะคะตอนนี้ได้5คำ5คะแนนแล้วไปต่อที่คำที่6เลยค่ะ
4: ค่ะ
3: Your next word is abscond.
4: A-B-S-C-O-N-D.
3: Correct. Amazing.
2: Flawless. ยอดมากเลยนะคะตอนนี้6คำผ่านไปยังไม่ผิดเลยสักคำนะคะ
3: Your seventh word is conduit.
4: C-O-N-D-U-I-T.
3: Correct. 7 out of 7. Unstoppable.
2: สุดยอดมากมานิ่ง
3: Your next word is platitude.
4: P-L-A-T-I-T-U-D-E.
3: Correct. 8 out of 8.
2: ถูกต้องนะคะตอนนี้8คำแล้วนะเมื่อกี้พี่โบตอนแรกพี่โบบอกไปว่ามีทั้งหมด10คำเดี๋ยวเราไปดูคำที่9กันเลยค่ะ
3: Your next word is acrophobia.
4: A-C-R-O-P-H-O-B-I-A.
3: Correct. 9 out of 9.
2: ทำไมทำหน้าช็อกอ่ะ
5: คำนี้ไม่รู้จักค่ะ
2: อ้าวแล้วถูกได้ไงอ่ะ
5: ไม่รู้ค่ะ
2: จริงป่ะ
5: เดาเอาค่ะ
6: หายใจไม่ท่วงแล้วครับผ่านมาแล้ว9คำยังไม่มีสะดุดเลยสักคำเดียวครับและคำต่อไปนี้จะตัดสินแล้วว่าเธอจะสามารถสะสมคะแนนได้เต็ม10หรือไม
3: ่ Your final word is egregious
4: E-G-R-E-G-I-O-U-S
3: Correct 10 out of 10
6: สมเป็นคู่ชิงจริงๆครับน้องชีชี
2: โอ้โห
0: น้องๆนี่ท่องศัพท์เก่งกันมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากท่องศัพ

0: เองเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกท่องศัพท์ทุกวันแล้วก็ฝึกสะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะจากรายการ World Cap King มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนทคำศัพท์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก็คือคำว่า geography คำว่า geography นะคะมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำว่า geo ที่แปลว่าโลกบวกคำว่า graphy ที่แปลว่าการบรรยายหรือการพรรณนารวมกัน geography ก็จะแปลว่าศาสตร์ที่ว่าด้วยการบรรยายหรือการพรรณนาเกี่ยวกับโลกนั่นก็คือภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะส่วนคำที่คล้ายคลึงกับคำว่า geography นะคะรากศัพท์คำว่า geo เหมือนกันก็คือคำว่า geometry ที่แปลว่าเรขาคณิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีคำว่า geology ค่ะ geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลกบวกกับ logy ที่แปลว่าศาสตร์หรือการศึกษานะคะดังนั้น geology รวมกันแล้วจะแปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับโลกค่ะหรือธรณีวิทยานั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า geocentric มาจากคำว่า geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลก centric ที่แปลว่าศูนย์กลางนั่นเองค่ะ geocentric แปลว่ามีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะโอ้โหแค่รากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกเนี่ยเราก็ได้ความรู้เราก็ได้คำศัพท์กันไปเยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการชีวิตติดเทคตอนเทคโนโลยีไลฟ์สดนั่นเองค่ะวันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลย
1: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้การถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้อุปกรณ์มากมายใช้คนที่มีความสามารถเฉพาะทางบันทึกภาพควบคุมภาพเสียงส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมแล้วส่งกลับมาที่สถานีโทรทัศน์เพื่อควบคุมคุณภาพก่อนจะส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังโทรทัศน์ในแต่ละบ้านให้เราได้รับชมกันแต่มาวันนี้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายทอดสดแบ่งปันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าให้คนอื่นได้รับรู้ร่วมกันกับเราในเวลาเดียวกันทันทีผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนที่รับชมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็ไลฟ์สดๆตามแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างอิสระข้อดีก็มีข้อเสียก็มากแต่ก็ไม่ลำบากที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
2: ชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอิน
0: โอ้โหเรื่องการไลฟ์นี่เป็นประโยชน์แล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆเลยนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเอน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะว่าไลฟ์ L-I-V-E เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไลฟ์ L-I-F-E เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆจะชอบใช้คำสองคำนี้ผิดกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจตัวสะกดแล้วก็ดูความหมายกันให้ดีๆนะคะ
3: เช่นถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันต้องการดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลคืนนี้ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I want to watch a live football match tonight สังเกตเห็นไหมคะคำว่า live L-I-V-E เป็น adjectiveนำหน้าคำนามแปลว่าถ่ายทอดสดค่ะ
0: แต่ถ้าเราจะพูดว่าเธอมีชีวิตที่ดีในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she has a good life เราจะใช้ L-I-F-E life ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะทบทวนกันนะคะ life L-I-F-E เป็นคำนามแปลว่าชีวิตแต่ถ้า life L-I-V-E เป็น adjective แปลว่าการถ่ายทอดสดค่ะ
3: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าเราจะพูดว่าพวกเขาอยากดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า they want to watch a tennis match จะใช้อะไรดีคะระหว่าง live L-I-V-E กับ live L-I-F-E ถูกต้องนะคะ live L-I-V-E ค่ะเป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะThey want to watch a live tennis match. พวกเขาอยากจะดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสค่ะ
0: ตอบถูกกันไหมคะน้องๆเก่งมากๆเลยค่ะคร ครูพี่แนทมีอีกข้อนึงมาให้เล่นกันนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าเขาช่วยชีวิตฉันไว้เราจะพูดว่ายังไงดีเอ่ย He saved my ข้อ A life L I V E ข้อ B life L I F E ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า life L I F E ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะ He saved my life เขาช่วยชีวิตของฉันไว้ต้องใช้ให้ถูกนะคะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาทบทวนกันนะคะว่าวันนี้ได้อะไรกันไปบ้าง
0: เรื่องต่อมาที่น้องๆได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือคำบอกเวลาที่อยู่ใน Past Simple Tense นั่นเองค่ะเช่น Yesterday เมื่อวานนี้ Ago ที่แล้ว Last Week สัปดาห์ที่แล้ว Last Month เดือนที่แล้ว Last Year ปีที่แล้วคำเหล่านี้นะคะพอเราเห็นในประโยค past simple tense เนี่ยเราก็จะต้องใช้ subject บวก verb ช่องที่2นั่นเองค่ะ
3: เราจะใช้ did not ในประโยคปฏิเสธแต่ถ้าเจอ did not แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะกริยาไม่ผันอะไรเลยค่ะ
0: แล้วคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์ที่มาจากรากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ geography ภูมิศาสตร์คำที่2Geometry เรขาคณิตค่ะ
3: คำที่3 Geology ธรณีวิทยาคำที่4 Geocentric มีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะ
0: และสุดท้ายนะคะเราได้เรียนรู้2คำนี้ค่ะคือคำว่า life กับ life ที่สะกดต่างกันคำว่า life L I V E life เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะส่วนคำว่า life L I F E เป็นคำนามแปลว่าชีวิตนั่นเองค่ะ
3: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เลเวลอัพกันไปหลายเรื่องเลยนะคะทั้งแกรมมาแล้วก็คำศัพท์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะ
0: แล้วสำนวนในวันนี้ที่ครูพี่นัทอยากจะฝากน้องๆก็คือ be not afraid of going slowly be afraid only of standing stillอย่าห่วงเลยที่จะไปอย่างช้าๆน่ากลัวกว่าคือหยุดอยู่กับที่ค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนนะคะอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที
0: ่ใช่แล้วค่ะน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2560เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15

วลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: There are growing concerns about the long and short-term health effects of chemical use by farmers. In addition to fertilizers, farmers often use many types of pesticides with little or no training or protection. Some people ask why they must use chemicals in farming.
1: มันเห็นมีนะที่เขาไม่ใช้ไม่ฉีดยาถ้าไม่ฉีดไม่ได้กิน
2: ไม่มีทางเลือกไม่ใครอยากใช้บางคนที่คิดว่าจะไม่ใช้ผลสุดท้ายมันก็แห้งตายเป็นฟางหมด
3: อย่างของเราไม่ใช้อยู่เจ้าเดียวเนี่ยคือไม่เกิน2อาทิตย์คือเราก็ไม่เหลือแล้วเงี้ยคือมันเหมือนกับมันมาลุมที่เราทีเดียวเงี้ย
1: ความทุกข์ของชาวนาก็มีตอนที่ว่าข้าวไม่ดีข้าวเป็นโรคพอได้ข้าวแล้วราคาถูกเงี้ยน่ะความทุกข์แน่
4: Thailand is an agricultural country. We have the agricultural areas around 38% of the whole country. And we have 40% of people working as agricultural workers.
0: The use of chemicals could have the effect to increase the risk of metabolic disease.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมและมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยดังเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อือไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูได้ช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่

0: จำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่นี
1: ่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
2: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ
3: อ้า

0: สัตว์จงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะ
3: อย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง

0: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
1: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
0: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย

0: ายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
2: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
3: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
1: พวกเรา
4: พวกเรา
1: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
3: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
5: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
3: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
3: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
6: ครับครู
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
6: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
5: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะ

แต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank youอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำนะคะ Not todayNot today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DE7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกคัลเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรไม่มันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

0: ิงไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมอ๋ออูดอึ๊บเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้บ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกยังแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะคะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบื่อหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขรุขริแต่ว่าอ๋อเนี้ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลายอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขรุขริภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึบด้วยค่ะอึบคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมมีอีกตัวหนึ่งอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือสุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการ

0: ปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจ้านจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์ด้วยคุณหมินเจ้าของร้านไมส์นี่แหละครับ
1: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านไมค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าร่นเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การอ่านไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเราก็อัดวิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี่ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าก็จะท้องเสียได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไมค์ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

0: ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีลูกแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะเลื่อนๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: กบ
4: โอ้เพียบเลย
3: สิบโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด
2: ้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องเล่าของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะป้าเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากเพราะฉันเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไร

ที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ่อมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาร้าใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบัวปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ตลอดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2 ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนนึงออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริทตัวเนื้อเราแกะนะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบัวนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็จะเตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมค่ะเราก็จะเอาบ่วงนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็

มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไป

0: านตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาลิ้มลองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพ่อเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพ่อเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพ่อเชฟอยากทำก็จะทำไม่ทันเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพ่อเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอั่วในบัวหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทันและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงอวัยวะที่สำคัญ1อย่างในร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคตับกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งหรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันอีก1โรคนั่นก็คือโรคมะเร็งตับค่ะซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและก็คร่าชีวิตคนไทยไปมากเหลือเกินนะคะค่ะและขอต้อนรับนะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์
0: โอ้โหครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องโรคตับทั้งตับแข็งแล้วก็ไวรัสตับอักเสบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าโรคนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับโรคที่น่ากลัวกว่านั้นเพราะว่าสามารถฆ่าชีวิตคนไทยไปได้อันดับต้นๆเลยนะคือมะเร็งตับนะคะมะเร็งตับถามก่อนเลยว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาหายไหมคะ
1: ครับมะเร็งตับเนี่ยนะมักจะพูดถึงตัวเนื้องอกที่เกิดจากตัวตับเองนะโดยทั่วไปถ้าถามว่ารักษาหายหรือเปล่าเนี่ยรักษาหายขาดได้นะแต่จะรักษาหายขาดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมาตรวจเจอตั้งแต่ระยะต้นๆ นะแต่ว่าพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะที่มาตรวจเนี่ยโดยที่มีอาการแล้วน
0: ะ
1: โดยมากมักจะเป็นในระยะที่เป็นมากแล้วนะก็คือคล้ายๆตัวก้อนมีขนาดที่ใหญ่นะหรือว่าลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงนะหรือมีการแพร่กระจายถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยจะรักษาไม่หายขาดแล้วนะครับ
0: งั้นถ้าอธิบายง่ายๆคือมะเร็งตับก็คือการที่มีเนื้องอกอยู่ตรงตับของเราซึ่งเนื้องอกตัวนั้นอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ้าในกรณีที่เราพูดถึงว่ามีเนื้องอกตับเนี่ยอาจจะเป็นเนื้องอกที่ดีหรือร้ายก็ได้นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้องอกร้ายแล้วใช่นะซึ่งเนื้องอกที่พบในตับเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีน
0: ะ
1: ในกรณีที่เป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายที่พบได้บ่อยๆนะอย่างเช่นมีเรื่องของซิสที่ตับที่เป็นซิสธรรมดานะตรงนี้บางคนพออายุมากขึ้นเนี่ยสามารถพบได้น
0: ะ
1: และกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้อันตรายนะมันก็มักจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนคนเรามีไฝมีอย่างเงี้ยนะและที่พบได้บ่อยอีกอย่างนึงก็คือลักษณะของคล้ายๆปานแดงที่ตับนะหรือเป็นลักษณะของเนื้องอกของหลอดเลือดที่ตับตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะแล้วก็ไม่ใช่เนื้อลายนะส่วนเนื้อลายที่พบที่ตับเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มน
0: ะ
1: ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นเนื้อลายที่งอกมาจากตับเองนะซึ่งกลุ่มนี้หลักๆจะมีอยู่2ชนิดก็คือเป็นมะเร็งตับนะก็คือออกมาจากเซลล์ตับนะกับอีกกลุ่มนึงคือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็คือเป็นเนื้องอกที่ออกมาจากท่อน้ำดีในตับตรงนี้ก็เป็นเนื้องอกหลักๆนะฮะที่ฆ่าชีวิตคนไทยเยอะมากนะคือ2โรคนี้ส่วนเนื้องอกอีกกลุ่มนึงที่เราพบที่ตับเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้องอกที่ตับเองคือเป็นลักษณะการแพร่กระจายมาที่ตับก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกแพร่กระจายมาที่ตับอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งในช่องท้องนะฮะมะเร็งลำไส้นะฮะมะเร็งตับอ่อนอย่างเงี้ยนะอวัยวะที่เลือดไหลเวียนเข้ามากที่สุดคือที่ตับน
0: ะ
1: ก็เชื้อมะเร็งก็มักจะกระจายนะมาอยู่ที่ตับก็เป็นลักษณะของมะเร็งแพร่กระจายนะ
0: แล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคมะเร็งตับล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ครับโรคมะเร็งตับหลักๆนะฮะก็คือถ้าเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งนะฮะได้แก่ในคนที่เป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์นะฮะพอตับเริ่มแข็งก็จะมีความเสี่ยงที่เนื้อเยื่อในตับจะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งขึ้นมาหรือว่าคนที่เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบน
0: ะ
1: ทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็เมื่อตับเริ่มเป็นมากขึ้นตับเริ่มแข็งก็ทำให้เกิดมะเร็งแทรกขึ้นมาได้ส่วนไวรัส B จะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือตัวไวรัส M เป็นสารก่อมะเร็งไปในตัวด้วยซึ่งบางคนตับยังไม่ทันแข็งเลยนะเกิดเป็นมะเร็งแทรกขึ้นมาแล้วก็เป็นได้นะนอกจากแอลกอฮอล์นะฮะตัวไวรัสตับอักเสบแล้วเนี่ยตัวสารต่างๆที่รับประทานเข้าไปสารบางชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็งน
0: ะ
1: อย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะที่สร้างจากเชื้อราที่อยู่ในอาหารที่เก็บแห้งๆนะหรือถั่วเก่าๆพวกนี้บางทีก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งได้นะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีนะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื้องอกงอกมาจากท่อน้ำดีนะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีหลักๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบระคายเคืองท่อน้ำดีเรื้อรังนะที่พบได้บ่อยของบ้านเราก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะพยาธิใบไม้ในตับ

0: เนี่ยเมื่อติดเชื้อเข้าไปพยาธิมันจะไปอยู่ในท่อน้ําดีในตับและพยาธิที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ไม่กี่วันนะมันอยู่เป็นปีๆหรือเป็น10ปีน
1: ะ
0: มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ําดีจนท่อน้ําดีเกิดพังผืดและเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทางอีสานบ้านเราเนี่ยนะฮะ
1: เยอะใช่ไหม
0: เยอะนะเยอะมากที่สุดในโลกแล้วนะครับเป็นตรงที่มีความชุกของโลกมากเพราะเกิดจากอาหารการกินนะครับ
1: แล้วอาการของมะเร็งตับแต่ละประเภทล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมาต่างกันยังไงบ้าง
0: กับอาการเนี่ยในแง่ของมะเร็งที่เป็นมะเร็งของเนื้อตับน
1: ะ
0: ก็จะมีอาการออกเป็น2 ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาการของตัวก้อนเองพอมะเร็งเป็นมากขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นนะบางครั้งก็ทำให้คนไข้มีลักษณะจุกแน่นนะคำได้ก้อนน
1: ะ
0: หรือเมื่อไหร่ถ้าก้อนใหญ่มากเนี่ยอาจจะปริแตกนะมีอาการเป็นปวดเจ็บตับขึ้นมาได้น
1: ะ
0: หรือว่ามีปริแตกจนเลือดออกในช่องท้องเป็นได้กับอีกส่วนหนึ่งตัวมะเร็งเองเนี่ยนอกจากตัวก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะมันก็ยังแทรกซึมไปในตับนะทำให้การทำงานของตับทรุดลงก็มีอาการเหมือนคนที่เป็นตับแข็งตับวายได้
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ในนี้หลายคนจะกังวลค่ะคุณหมอว่าพอไปตรวจเนื้องอกแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการตัดออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเนื้อร้ายได้ไหมคะ
0: เนื่องจากเนื้องอกแต่ละชนิดในตับเนี่ยนะมันชนิดไหนมันเป็นชนิดนั้นแต่กำเนิดแล้วนะฮะอย่างเหมือนเราเกิดมาเป็นยังไงถ้ากรณีเป็นซิสที่เป็นซิสธรรมดามันก็จะเป็นซิสธรรมดาในกรณีที่เป็นปานแดงในตับก็เป็นปานแดงแต่ถ้าเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งเนี่ยถ้าเราเฝ้าติดตามดูในเวลาหลายๆเดือนนะฮะมันจะค่อยๆโตขึ้นถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของพวกเนื้องอกหรือเนื้องอกมะเร็งของตับ
1: ค่ะอย่างที่คุณหมอกล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าถ้ามีการวินิจฉัยเจอพบเร็วก็มีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้ถ้าอย่างนั้นมะเร็งตับเนี่ยคือสามารถแบ่งเป็นได้กี่ระยะคะ
0: มะเร็งตับที่เกิดจากเนื้อตับเนี่ยนะถ้าแบ่งให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะเป็น3กลุ่มน
1: ะ
0: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักษาหายขาดได้นะกลุ่มนี้ก็คือก้อนเนี่ยมีขนาดเล็กนะจำนวนก้อนไม่เยอะนะกลุ่มนี้รักษาให้หายขาดได้โดย1คือการผ่าตัดก็คือตัดออกไปเลยนะก็หายได้หรือการจี้ความร้อนนะหรือที่เรียกว่าRadio Frequency Ablation นะเหมือนใช้เข็มจี้เข้าไปที่ตัวก้อนแล้วก็เผามันเลยได้นะหรือแม้แต่การเปลี่ยนตับนะสามวิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่หายขาดได้ในคนไข้ที่เป็นในระยะที่ยังเป็นไม่มากในระยะที่2เนี่ยคือเป็นมากแล้วคือกลุ่มนี้คือจะไม่หายขาดแล้วนะคือก้อนมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วดูแล้วไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดได้เนี่ยก็จะมีการรักษาแบบประคับประคองประคับประคองในที่นี้คือสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยยืดชีวิตยืนยาวออกไปได้นะก็คือไปทำให้ก้อนมันฝ่อลงไปชั่วคราวแต่ไม่ถึงกับหายขาดได้แก่การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดนะเพื่อไปอุดตัวก้อนนะก้อนมันก็จะฝ่อลงไปแต่ในระยะยาวมันมีโอกาสที่ขึ้นมาใหม่ได
1: ้
0: รวมไปถึงในกรณีคนที่ไม่สามารถฉีดยาเข้าไปที่ตัวก้อนได้เนี่ยปัจจุบันก็มียาที่เป็นยาจำเพาะต่อตัวมะเร็งตับนะเป็นยารับประทานก็จะช่วยชะลอให้ก้อนโตช้าลงได้นะโดยทั่วไปการรักษาเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลที่พิสูจน์ชัดแล้วว่าทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นถึงแม้จะไม่หายขาดจากมะเร็งตับที่3เรียกว่าระยะที่เป็นมากแล้วนะหรือระยะสุดท้ายนะในกรณีนี้ถ้าคนไข้เป็นมะเร็งตับที่เป็นมากคือก้อนใหญ่มีการแพร่กระจายนะรวมไปถึงการทำงานตับทรุดโทรมนะคือคล้ายๆกับว่าคนไข้เหลืองเพลียมากแล้วนะตรงนี้บางทีไปรักษาที่จำเพาะกับก้อนเนี่ยไม่ไหวแล้วน
1: ะ
0: เพราะว่าไม่ว่าเราใส่การรักษาอะไรเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นทรุดเร็วกว่าเดิ
1: ม
0: นะดังนั้นกลุ่มนี้ก็การรักษาก็เป็นการดูแลระยะสุดท้ายก็คือดูแลตามอาการนะ
1: อย่างนี้ในระยะเริ่มแรกเนี่ยพอจะมีอาการอะไรที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะ
0: เนื่องจากว่ามะเร็งตับเนี่ยในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะโดยทั่วไปคำแนะนำคือในคนที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับควรที่จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับนะคนที่มีความเสี่ยงได้คนที่มีโรคตับเรื้อรังทั้งหมดนะไม่ว่าเป็นจากเหล้านะฮะจากไวรัสตับอักเสบนะฮะหรือคนที่มีตับแข็งนะกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งตับการตรวจคัดกรองที่ง่ายนะฮะแล้วปลอดภัยนะก็คือการตรวจอัลตราซาวด
1: ์
0: ตับก็คือเช็คดูตับนะฮะว่ามันมีจุดมีก้อนแทรกโผล่ขึ้นมาผิดปกติหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเจอตั้งแต่ต้นเนี่ยก็รักษาหายขาดได
1: ้
0: นะส่วนในคนทั่วไปนะฮะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงปัจจุบันยังไม่ถึงกับมีคำแนะนำว่าคนธรรมดาต้องไปอัลตราซาวด์ทุกคนแต่ว่าก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีเช็คดูนะคร
1: ับค่ะแล้วอย่างในระยะสุดท้ายที่คุณหมอบอกว่าก็จะเป็นการประคับประคองรักษากันไปอย่างนี้ผู้ป่วยสามารถมีอายุอยู่ได้อีกนานแค่ไหนคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยถึงระยะสุดท้ายเนี่ยมันบ่งถึงว่าหนึ่งคือ

0: เร็งเป็นมากด้วยนะสองคือตับก็ทำงานไม่ไหวแล้วน
1: ะ
0: โดยมากผู้ป่วยมักจะมีอายุอยู่ได้เป็นหลักเดือนเท่านั้นเองนะอาจจะ 3-6 เดือนนะโดยทั่วๆไปซึ่งเพราะเนื่องจากตับที่ทำงานไม่ดีเนี่ยถึงแม้ไม่มีมะเร็งเนี่ยก็จะไม่ค่อยไหวแล้ว
1: ค่ะอ่ะงั้นเราย้อนกลับไปนิดนึงในระยะที่ยังสามารถรักษากันได้มีวิธีการรักษายังไงคะสำหรับมะเร็งตับ
0: ครับอย่างที่หมอได้เรียนไปตอนต้นก็คือว่าการรักษา

0: การรักษาในระยะที่หายขาดส
1: ่
0: วนการรักษาที่ยืดชีวิตให้ยืนยาวขึ้นได้นะในระยะที่รักษาหายขาดไม่ได้แล้วก็คือการฉีดยาเข้าไปทางเส้นเลือดไปยังก้อนตับโดยตรงนะหรือการทานยาเพื่อชะลอ
1: ค่ะค่ะในเมื่อวิธีการรักษามันค่อนข้างที่จะยากลำบากเหลือเกินแล้วเรามีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับได้ยังไงล่ะคะ
0: ครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษานะฮะทีนี้อย่างที่เราทราบว่ามะเร็งตับเนี่ยเหตุก็คือเกิดจากโรคตับเรื้อรังต่างๆดีที่สุดคือไม่เป็นโรคตับเรื้อรังน
1: ะ
0: ไม่เป็นโรคตับเรื้อรังเนี่ยนะฮะทำได้คือหนึ่งในแง่แอลกอฮอล์ก็คืองดนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะหรือดื่มก็ดื่มในปริมาณที่ไม่อันตรายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะในตอนที่แล้วแล้วก็สองไวรัสตับนะฮะก็คือในการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะรวมไปถึงไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได
1: ้
0: ถ
1: ้
0: าเป็นไปได้ก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันนะครับแล้วก็ส่วนเหตุอื่นๆเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปนะทานอาหารสุขสะอาดเลี่ยงอาหารอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นพิษต่อตับป
1: ั
0: จจุบันที่พบได้บ่อยก็คือว่ายาอาหารเสริมบางครั้งเนี่ยนะมันอาจจะมีสารที่ปนเปื้อนนะในระยะยาวถ้าเราทานเป็นนานๆมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะหรือส่งผลต่อตับระยะยาวได
1: ้
0: คำแนะนำของหมอทั่วไปก็คือว่าอยากจะให้ทานอาหารถูกสะอาดตามปกติเนี่ยจริงๆก็เพียงพอต่อตับแล้วนะเพราะตับเรามันจะคอยดูแลตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าไม่มีอะไรไปกระทบมันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงดีน
1: ะ
0: ถ้าเราไปทำอะไรที่มันไปกระทบต่อตับนะมันก็ถึงจะมีอาการนะคร
1: ับแล้วอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ล่ะคะคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดโรคมะเร็งได้หรือเปล่า
0: ตัวกรรมพันธุ์เองเนี่ยนะพบว่าอย่างมะเร็งตับเนี่ยในครอบครัวนะถ้าใครที่มีครอบมะเร็งตับนะแล้วมีเหตุเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะเพ
1: ิ่
0: มขึ้นแต่ไม่ถึงกับว่าเพิ่มขึ้นแบบมากนะแต่จะมากกว่าคนที่ครอบครัวไม่เป็นนะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยง
1: อัตราเสี่ยง
0: อัตราเสี่ยงเนี่ย
1: ที่จะกลายเป็นมะเร็ง
0: ใช่ครับอัตราต่อจะมากกว่าคนที่ไม่มีครอบครัวเป็น
1: ทำไมพันธุกรรมมันถึงมีส่วนในการทำให้รุ่นต่อๆไปเป็นด้วยล่ะคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยมะเร็งต่างๆเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เฉพาะตับนะพบว่าพันธุกรรมต่างๆมีผลมากนะซึ่งตั้งแต่มะเร็งเต้านมนะฮ
1: ะ
0: มะเร็งเกี่ยวกับเรื่องของในลำไส้ก็ตามเนี่ยพันธุกรรมหลายๆอย่างทั้งที่ค้นพบแล้วและยังไม่ค้นพบเนี่ยนะมีส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได
1: ้
0: น
1: ะ
0: ของตับเนี่ยก็เช่นกันแต่เนื่องจากมะเร็งตับเนี่ยมีหลายปัจจัยนะฮะทั้งเรื่องของปัจจัยภายนอกนะแล้วปัจจัยภายในดังนั้นพันธุกรรมจึงมีส่วนเล็กน้อยนะ
1: ค่ะแล้วสำหรับความถี่ของกลุ่มที่เขามีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่คุณตาลักหมอแนะนำว่าคนเราปกติทั่วไปก็ควรจะตรวจสุขภาพสักปีละ1ครั้งแต่ถ้าสมมติว่าอย่างผักหวานเนี่ยมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอย่างนี้ค่ะผักหวานควรจะตรวจร่างกายทีกว่าบ่อยกว่าคนปกติทั่วไปไหมคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือตับแข็งนะฮะถ้าได้รับการติดตามโดยแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งเป็นประจำอยู่แล้วน
1: ะ
0: โดยทั่วไปในคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยหรือมีความเสี่ยงมากนะมักจะต้องตรวจอัลตราซาวด์ทุก6เดือน
1: นะ
0: เพื่อที่จะคัดกรองว่าเมื่อไหร่มันมีก้อนโผล่ขึ้นมาจะได้รีบรักษาแต่ต้นๆน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าทิ้งไว้เป็นปีๆหรือหลายๆปีบางครั้งก้อนเล็กๆมันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับ
1: แล้วนอกจากการอัลตราซาวด์แล้วยังมีวิธีการคัดกรองแบบอื่นๆอีกมั้ยคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยนะอัลตราซาวด์เป็นวิธีหลักนะในการคัดกรองมีวิธีอื่นที่ร่วมด้วยก็คือการตรวจเช็คค่าสารมะเร็งในเลือดนะซึ่งก็พบว่าตัวเนี้ยนะดูอาจจะดูร่วมกับอัลตราซาวด์ได
1: ้
0: นะแต่ว่าดูแต่ผลเลือดอย่างเดียวบางครั้งอาจจะไม่แม่นยำเพียงพอนะทีนี้ในกรณีที่เราตรวจอัลตราซาวด์เนื่องจากเป็นการคัดกรองนะเจอจุดหรือก้อนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยการตรวจยืนยันเนี่ยจำเป็นนะเพราะอัลตราซาวด์เนี่ยบอกได้แค่ว่าผิดปกติแล้วนะแต่ว่าการที่จะบอกว่าเป็นไม่เป็นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจที่ละเอียดเพิ่มขึ้นการตรวจละเอียดเพิ่มขึ้นที่จะดีที่จะแม่นยำต่อตับเนี่ยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีนะคือการเข้าอุโมงค์นะเข้าอุโมงค์ฉีดสีแล้วก็ดูลักษณะของก้อนที่เห็นว่ามันติดสีเป็นยังไงถ้ามันลักษณะติดสีจำเพาะต่อมะเร็งเนี่ยสามารถวินิจฉัยมะเร็งตับได้นะหรือแม้แต่การตรวจอีกอันนึงที่ละเอียดขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แม่เหล็กซึ่งก็คล้ายๆกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าใช้เป็นคลื่นแม่เหล็ก
1: อัน
0: นี้ก็จะเป็นการตรวจที่แม่นยำต่อตับเหมือนกันในกรณีที่มีจุดเล็กๆนะฮะหรือมีก้อนที่สงสัยเนี่ยการตรวจนี้ก็จะเป็นตัวที่จะยืนยันว่าจุดเนี้ยมันเป็นลักษณะที่จะใช่ไม่ใช่มะเร็งนะฮะในกรณีที่ตรวจทุกอย่างแล้วนะฮะยังไม่ชัดนะตรวจทุกอย่างแล้วเอ๊ะมะเร็งหรือไม่มะเร็งก็ไม่รู้ติดสีก็กำกำกึ่งๆนะก็คือการตรวจชิ้นเนื้อเลยนะก
1: ็
0: คือการเจาะเอาชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจดูว่าสรุปเอามาส่องดูแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะเมื่อ

0: ครู่คุณหมอได้พูดถึงมะเร็งท่อน้ำดีไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีบ้างดีกว่าว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
1: ครับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะสาเหตุก็คือเกิดจากที่มีการระคายเคืองเรื้อรังของท่อน้ำดีนะในประเทศไทยที่พบได้บ่อยก็คือพยาธิใบไม้ในตับน
0: ะ
1: ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองของท่อน้ำดีหรือแม้แต่การที่มีนิ่วอยู่ในท่อน้ำดีนานๆนะแล้วก็มีการระคายเคืองจนอักเสบเรื้อรังเกิดพังผืดเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะต่างจากทางโลกตะวันตกที่เขาจะมีกลุ่มโรคที่เป็นการอักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกันของท่อน้ำดีตรงนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได
0: ้อย่างนี้อาการที่จะแสดงออกมาจะมีอาการอะไรบ้างคะสำหรับผู้ป่วย
1: ครับในกรณีที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากเนื้องอกมันโตอยู่ในท่อน้ำดีนะอาการมักจะมาด้วยอาการของการตีบตันท่อน้ำดีผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการเป็นตัวเหลืองน
0: ะ
1: เหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองธรรมดานะจะเหลืองแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พอถึงจุดนึงก็จะคันตามตัวได้น
0: ะ
1: แล้
0: วก็คันด้วย
1: คันด้วยแล้วก็มีเรื่องของอ่อนเพลียน
0: ะ
1: ซึ่งตัวมะเร็งท่อน้ำดีเองหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันมีการตันของท่อน้ำดีแบบเรื้อรังน
0: ะ
1: ดังนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเหลืองอย่างเดียวได้นะคร
0: ับ ก็คือสังเกตอาการจากอาการตัวเหลืองซึ่งน่าจะเป็นอาการที่เด่นชัดที่สุดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีทีนี้พอมาตรวจแล้ววิธีการตรวจของคุณหมอล่ะคะเขาใช้วิธีไหนในการตรวจมะเร็งท่อน้ำดี
1: ครับเนื่องจากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่ามะเร็งตับอยู่บางส่วนนะเนื่องจากมันมาเนี่ยมาได้หลายรูปแบบนะตั้งแต่เป็นที่เป็นธรรมดาเลยก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกที่งอกออกมาจากท่อน้ำดีแล้วมาอุดกั้นท่อน้ำดีนะฮะหรือแม้แต่บางครั้งมันจับตัวฟอร์มตัวกันเป็นก้
0: อ
1: นที่ดูเหมือนเป็นก้อนมะเร็งธรรมดาก็ได้หรือแม้แต่บางครั้งมันคล้ายๆกับมันเลียบไปกับผิวท่อน้ำดีซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดก็เป็นได้การตรวจในขั้นต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับมะเร็งตับคือการตรวจอัลตราซาวด์น
0: ะ
1: ถ้าเกิดอัลตราซาวด์เจอลักษณะของท่อน้ำดีที่ตีบตันนะคือมีท่อน้ำดีตันมีการขยายตัวของท่อน้ำดีนะร่วมกับคนไข้มีอาการเหลืองนะตรงนี้ก็สงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นเนื้องอกท่อน้ำดีการตรวจที่ละเอียดขึ้นนะของระบบเรื่องของเนื้องอกท่อน้ำดีเนี่ยก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตัวนี้มันจะเห็นรายละเอียดของท่อน้ำดีและการตีบตันได้ชัดขึ้นนะรวมไปถึงการตรวจค่าเนื้องอกท่อน้ำดีก็จะมีค่าเนื้องอกจำเพาะนะที่ตรวจเลือดถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการนะตรวจเอ็กซเรย์พบลักษณะดังกล่าวนะพบค่าเนื้องอกในเลือดขึ้นเนี่ยโอกาสเป็นค่อนข้างสูงมากแล้วนะแต่ยังไงก็ตามมะเร็งท่อน้ำดียังเป็นมะเร็งชนิดที่ยังจำเป็นต้องใช้การตรวจทางเนื้อเยื่อเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
0: ะ
1: นะไม่ว่าจะเอาเนื้อเยื่อจากการส่องกล้องท่อน้ำดีนะฮ
0: ะ
1: หรือว่าการเจาะตรวจนะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งท่อน้ำดีเขามีระยะเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะช่วงที่แบบเจอแล้วอาจจะรักษาหายขาดหรือถ้ามาเจอช่วงสุดท้ายก็อาจจะได้แค่ประคับประคอง
1: ค่ะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็การรักษาหลักนะฮะจะไม่เหมือนกับมะเร็งตับที่มีหลายรูปแบบมากนะมะเร็งท่อน้ำดีการรักษาที่หายขาดหลักปัจจุบันยังมีแต่การผ่าตัดในกรณีที่เจอในระยะต้นนะฮะที่ยังผ่าตัดได้การผ่าตัดจะเป็นการรักษาที่หายขาดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่าตัดไม่ได้นะฮะคือลักษณะของก้อนหรือมีการแพร่กระจายไม่สามารถตัดแล้วจบหายเลยเนี่ยตรงนี้มักจะถือว่าไม่หายขาดแล้วนะก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองการรักษาประคับประคองก็คืออย่างเช่นถ้ามีการตีบตันท่อน้ำดีตัวเหลืองอาจจะระบายก็คืออาจจะส่องกล้องเพื่อวางท่อระบายท่อระบายน้ำดีนะคนไข้ก็จะมีอาการที่ทุเลาลงนะไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
0: ค่ะโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่ตอนแรกเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ได้อันตรายเลยมากเพราะแค่เกิดอาการตัวเหลืองเกิดอาการคันนิดหน่อยแต่ว่าก็มีสิทธิ์ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งท่อน้ำดีไหมคะ
1: ครับเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีที่พบในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะว่าเกิดจากเรื่องของตัวพยาธิใบไม้ในตับน
0: ะ
1: ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืองดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อพยาธิใบไม้ในตับก็คือทานอาหารที่สุขสะอาดนะโดยเฉพาะพวกปลาดิบนะปลาน้ำจืดดิบหรือปลาลาที่ไม่ได้ปรุงให้สุกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวเรื่องของตัวอ่อนของพยาธิน
0: ะ
1: ที่ติดอยู่กับตัวปลาเมื่อไหร่ที่เราทานเข้าไปนะพยาธิมันก็จะไปเข้าไปสะสมอยู่ในท่อน้ำดีในตับน
0: ะ
1: ในคนที่มีความเสี่ยงบอกเอ๊ะเราทานไปแล้วเนี่ยทำยังไงนะมีหรือเปล่าเราก็ควรที่จะตรวจเช็คดูนะโดยการตรวจอุจจาระว่าคุณมีพยาธิใบไม้ในตับแฝงอยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ทานยาเพื่อที่จะถ่ายพยาธิได้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดคือในบางคนที่คล้ายๆกับมีเชื้อแต่ว่าปลาดิบยังไงก็ยังทานอยู
0: ่
1: นะมันก็รับเชื้อเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้การอักเสบในท่อน้ำดีมันยังต่อไป
0: ปลาดิบนี่คือรวมไปถึงแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยมั้ยคะที่คนนี้ทานกัน
1: ทั่วไปเนี่ยเชื้อตัวนี้จะอยู่

0: น้ำทะเลไม่
1: อ๋
0: ได้นะ
1: อ
0: ก็
1: จ
0: จ
1: ะ
0: ะ
1: เป
0: เป
1: ็
0: ็
1: น
0: น
1: ป
0: อย
1: ล
0: ู
1: า
0: ่ใน
1: น้
0: น้
1: ำจ
0: ำ
1: ื
0: จื
1: ด
0: ดแล้วปลาน้ำจืดเนี่ยก็เฉพาะในบางท้องที่ด้วยนะเนื่องจากเชื้อมันปนอยู่ในแหล่งน้
1: ค่ะ
0: ำนะพอมันปนเปื้อนกับปลาน้ำจืดในบางท้องที่ก็จะมีพยาธิติดมาแต่ปลาน้ำจืดบางประเทศที่ไม่ได้มีการระ
1: ค่ะ
0: บาดของเชื้อก็อาจจะไม่มีเชื้อพยาธิเป็นไม้ในตับ
1: ค่ะแล้วอาหารปิ้งย่างนะคะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับทีนี้มะเร็งท่อน้ำดีมันมีส่วนด้วยไหมคะ
0: ในกลุ่มพวกอาหารปิ้งย่างเนี่ยนะที่ปิ้งเนี่ยมันจะมีสารก่อมะเร็งโดยรวมนะคล้ายๆมันทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงโดยรวมของมะเร็งทั่วไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งทุกๆชนิดเลย
0: ครับ
1: ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า
0: ครับมันพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอย่างแน่นอนนะจะเป็นปัจจัยร่วมเหมือนอย่างเช่นการสูบบุหรี่เช่นกันการสูบบุหรี่เนี่ยก็พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่างๆแต่ว่าก็เพิ่มบางส่วน
1: นี่ก็จะมีหลายคนค่ะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากมะเร็งมันมีส่วนช่วยกันได้จริงๆค่ะ
0: ในแง่การออกกำลังกายเนี่ยผลโดยตรงน่าจะเป็นสุขภาพดีโดยทั่วไปนะฮะในแง่การป้องกันมะเร็งเนี่ยเนื่องจากมะเร็งมันมีสาเหตุนะฮะมันอาจจะป้องกันได้จากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากอ้วนนะหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าในแง่ของมะเร็งบางอย่างเกิดจากพันธุกรรมเนี่ยบางทีออกกำลังกายก็ไม่เกี่ยวน
1: ะ
0: แต่ที่จะชัดเลยออกกำลังกายจะมีผลดีต่อพวกโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบหลอดเลือดต่างๆนะฮะพวกกลุ่มเบาหวานความดันไขมันต่างๆตรงนี้จะมีผลโดยตรงรวมไปถึงไขมันเกาะตับด้วย
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะปฏิบัติร่างกายของเราเนี่ยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
0: ครับการป้องกันนะในแง่ของโรคมะเร็งตับเนี่ยก็คือต้องพยายามไม่ให้ตัวเรามีโรคตับเรื้อรังใดๆเลยนะก็คือว่า1คือพยายามหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะฮะแล้วก็ในแง่ของไวรัสตับอักเสบน
1: ะ
0: ก็ต้องระวังในแง่ของการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆนะฮะการใช้ของมีคมร่วมกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันก็ต้องหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็ในแง่ของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากว่าติดทางพยาธิไปไหมในตับนะฮะก็ควรที่จะต้องทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะเลี่ยงทานพวกอาหารสุกๆดิบๆนะฮะปลาดิบอย่างเงี้ยนะครับปลาน้ำจืดดิบตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง
1: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือการดูแลป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะแค่คุณดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และที่สำคัญงดแอลกอฮอล์และก็งดการสูบบุหรี่แค่นี้นะคะมะเร็งก็จะไม่ทำอะไรคุณได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับผมโค้ชแกนนะครับครับผมและในส่วนของวันนี้กับรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาเราไปออกกำลังกายในส่วนของตอนเช้านะครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้สุขภาพดีกับทุกวันยามเช้า
0: เช่นกันวันนี้นะครับเราจะเล่นในส่วนของคลาสโยคะนะครับเป็นโยคะแบบง่ายๆนะครับซึ่งเน้นในส่วนของการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับ

อเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการวอร์มร่างกายก่อนนะครับการวอร์มร่างกายนะครับเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้เราป้องกันการบาดเจ็บและเป็นการกระตุ้นอัตราเต้นหัวใจของเราให้พร้อมในการออกกายนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับคุณปูนใช้นิ้วมือประสานกันครับหายใจเข้าลึกผลักฝ่ามือไปด้านหน้าถูกต้องครับสายตามองที่นิ้วมือจากนั้นค่อยๆกดคางเข้าหาลำตัวถูกครับหายใจเข้าเหยียดแขนไปให้ไกลที่สุดและค่อยๆบีบหน้าท้องเข้าหาลำตัวมากขึ้นเข้าหากระดูกสันหลังดีมากครับหายใจเข้าค่อยๆยืดตัวขึ้นแล้วยกแขนขึ้นเหนือที่สุดผลักฝ่ามือขึ้นสู่พื้นสายตามองที่พื้นแขนเหยียดขึ้นให้สูงให้รู้สึกว่าสะบักและไหล่เราคลายอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายื่นฝ่ามือไปด้านหน้าครับขมวดท้องบีบเข้าหาลำตัวกดคางและก้มหน้าลงขาตรงนี้2ลมหายใจนับ1ผลักฝ่ามือไปให้ไกลนับ2ขออีกครั้งหนึ่งยกแขนขึ้นเหนือศีรษะขึ้นหายใจเข้ายืดลำตัวแขนเหยียดขึ้นสูงปล่อยตัวสบายๆจากนั้นแล้วทุกคนนะครับหมุนตัวไปด้านขวามือเช่นครับบิดตัวด้านขวาวางฝ่ามือลงสู่พื้นสายตามองที่ข้อมือเลยนะครับให้เราบีบเข่าเข้าหากันค่อยๆบิดใบหน้าและคอมองไปด้านหลังขางหลอก2ลมหายใจเช่นกันนับ1นับ2กลับมาสู่ตรงกลางหมุนไปด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งให้รู้สึกว่ากระดูกสันหลังเราผ่อนคลายนะครับลำตัวและหลังคลายบิดใบหน้าและคอไม่เกร็งหายใจเข้าลึกนับ1บิดลำตัวมากขึ้นหายใจออกนับ2กลับมาสู่ตรงกลางหายใจเข้าแล้วยกแขน2ข้างขึ้นเหนือศีรษะยืดกระดูกสันหลังเชิญครับพับแขนขวาด้านหลังถูกต้องใช้แขนซ้ายจับข้อศอกค่อยๆเอนไปด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับผ่อนคลายหัวไหล่และแขนทุกคนให้รู้สึกว่าต้นแขนตรงนี้นะครับกับไหล่เราได้ยืดหายใจเข้าลึกเมื่อตึงแล้วขางไว้หายใจออกผ่อนคลายกลับมาสู่ตรงกลางสลับข้างเช่นกันพับแขนซ้ายถูกครับคุณตูนจับข้อศอกค่อยๆยืดดึงมาด้านข้างหายใจเข้าลึกหายใจออกดึงมากขึ้นนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายเราจะเริ่มสู่ท่าเลยนะครับในส่วนของชายสปอร์ตคุกเข่านะครับเมื่อเราคุกเข่าลงให้แขน2ข้างนะครับห่างกันประมาณช่วงหัวไหล่นิ้วมือทั้ง10กลางออกเลยนะครับกดนิ้วมือทั้ง10ลงให้ติดพื้นให้เรารู้สึกว่าสะโพกเราติดส้นเท้านะครับท่านี้ทุกคนจะได้ยืดกระดูกสันหลังและลำตัวด้านข้างกดฝ่ามือไว้นะครับยกลำตัวขึ้นแคทท่าแคทแอนคาวเงยหน้าขึ้นสู่เพดานและแอนหลังถูกต้องครับกระดูกสันหลังเราจะได้คลายในส่วนตรงนี้หายใจออกขมวดท้องก้มหน้าลงและโก่งหลังขึ้นหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังยืดลำตัวดีมากครับหายใจออกขออีกครั้งหนึ่งขมวดท้องและโก่งหลังไหล่ไม่เกร็งแขนไม่เกร็งปล่อยสบายๆหายใจเข้าเงยหน้าขึ้น

ผ่อนคลายจากนั้นทุกคนนะครับให้ตั้งปลายเท้าสองข้างขึ้นมานะครับต่อด้วยท่า downward facing dog ให้เรายกสะโพกขึ้นสู่เพดานตำแหน่งของฝ่ามืออยู่ที่เดิมตำแหน่งของเท้าที่เดิมถูกครับเมื่อยกขึ้นมาแล้วทุกคนมองไปที่ส้นเท้าให้ส้นเท้าเราเปิดออกห่างกันเล็กน้อยโดยปลายเท้าเราบิดเข้านั่นคือจุดที่1จุดที่2ทุกคนเหยียดเข่า2ครั้งให้ตึงที่สุดจุดที่3ให้เรากดสะบักลงไปมากขึ้นดีมากครับขางตรงนี้2ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆกดไหล่ก้มต่ำมากขึ้นจากตรงนี้ทุกคนครับสไลด์ตัวไปด้านหน้าแผลงโพสให้ลำตัวขนานพื้นเลยสายตามองที่ปลายเบาะแขน2ข้างตรงเข่า2ข้างตรงดีมากครับขางตรงนี้ถ้าเรารู้สึกเมื่อยให้เราวางเข่า2ข้างลงสู่พื้นถูกต้องครับสไลด์ตัวไปด้านหน้าชัตตุรังกาในท่าจระเข้นะครับขางตรงนี้ไว้ลำตัวเราไม่ติดพื้นดีมากคุณปูนขางไว้น้ำหนักที่วางลำตัวลงสู่เบาะอัพเฟิร์ดดอกเงยหน้าขึ้นและแอนหลังดีมากครับให้เราวางหลังเท้ากับพื้นขออีกครั้งหนึ่ง downward facing dog ตั้งปลายเท้ายกสะโพกกลับไปขึ้นเยี่ยมมากครับกดไหล่ทุกคนให้รู้สึกว่ามือเราดันพื้นไปข้างหน้าส้นเท้าเราดันพื้นไปข้างหลังกดสะบักให้ต่ำขออีกครั้งหนึ่งรอบที่2แผลงโพสสไลด์ตัวด้านหน้าหายใจเข้าเช่นกันลำตัวขนานพื้นทุกคนจะได้หน้าท้องแข็งแรงไหล่แข็งแรงจากตรงนี้ถ้าเรารู้สึกเมื่อยให้วางเข่าเหมือนเดิมเพิ่มความหนักโดยการยกเข่าไว้ฉัตรหลังกาครับลดลำตัวลงศอกบีบชิดดีมากคุณปูนขางสวยมากครับแข็งแรงวางลำตัวลงสู่พื้นสไลด์ไปด้านหน้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังชายสโพสวางเข่ายกสะโพกกลับมานั่งเหมือนเดิมกดไหล่ก้มศีรษะลงแขนเหยียดสุดถูกต้องครับกระดูกสันหลังผ่อนคลายเราจะเริ่มจากฮิปโอเปนเนอร์นะครับขาข้างขวาทุกคนนะครับขาขวาก้าวออกนอกแขนเชิญครับก้าวให้ถึงปลายนิ้วมือถูกต้องเมื่อรักก้าวมาแล้วให้เท้ากับปลายนิ้วมือเราอยู่ในลายเดียวกันเลยนะครับจากนั้นเชิญครับใช้แขนข้างขวายื่นไปจับปลายเท้าด้านหลังดีมากครับเมื่อจับปลายเท้าแล้วดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกสายตามองพื้นทุกคนโน้มตัวลงไปหาพื้นครับก้มตัวลงดีมากครับขางให้รู้สึกว่าหน้าขาด้านซ้ายที่เราดึงจะถูกยืดนะครับรวมถึงสะโพกข้างขวาค่อยๆบีบเข่าข้างขวาเข้าหาลำตัว2ลมหายใจเข้าออกกระปูนตึงไหมครับดีมากครับหน้าขาที่เรารู้สึกเมื่อยเรายืนนานๆจะได้คลายนับ1หายใจเข้าลึกก้มต่ำมากขึ้นนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางปลายเท้าด้านหลังดันตัวขึ้นถอยเท้ากลับเหมือนเดิมชายสโพสคุกเข่าแขนเหยียดก้มตัวลงในลักษณะของท่านี้ดีมากครับข้อศอกเราจะไม่ติดพื้นนะทุกคนยืดกระดูกสันหลังเยอะสลับข้างขาข้างซ้ายเชิญครับก้าวออกนอกแขนเช่นกันผลักสะโพกด้านหน้ามือซ้ายไปจับปลายเท้าด้านหลังดีมากครับดึงเข้าไปให้ติดสะโพกมากที่สุดหรือว่าเท่าที่เราทำได้เท่าที่เราไหวเช่นกันครับค่อยๆก้มลงไปหาพื้นโดยที่ทุกคนพยายามบีบเข่านี้นะเข้ามาให้ชิดลำตัวที่สุดเราจะฟิกไปที่หน้าขาด้านขวาให้ตึงมากขึ้นนับ1หายใจเข้าผลักสะโพกมากขึ้นนับ2เมื่อรู้สึกตึงแล้วขางไว้นับ3ดีมากคุณปูนโอเคผ่อนคลายวางปลายเท้าด้านหลังถอยเท้ากลับคุกเข่าก้มตัวลงเหมือนเดิมแขนเหยียดสุดนะครับในส่วนของสะโพกเราจะตึงมากขึ้นและหน้าขาต่อเนื่องด้วยจากท่านี้รอบที่2ขาข้างขวาเช่นกันเชิญครับก้าวออกนอกแขนรอบที่2ถูกต้องครับและทุกคนวางศอก2ข้างลงกับพื้นให้ข้อศอกอยู่แนวเดียวกับข้อเท้าถูกต้องคุณปูนดีมากครับบีบเข่าเข้าหาลำตัวจะรู้สึกหนักนะถ้าใครเมื่อยให้อยู่ในท่านี้ไว้เพิ่มความหนักโดยการที่เราตั้งปลายเท้าด้านหลังดีมากคุณปูนยกเข่าด้านหลังขึ้นอัพเยี่ยมมากขางแน่นอนทุกคนฟิกไปที่สะโพกตรงนี้นะครับและให้ผลักส้นเท้าด้านหลังเข่ายกขึ้นนึงสูงเพอร์เฟกต์นับ1ขางไว้ครับสะโพกเราจะได้ยืดมากขึ้นสะโพกคือจุดเคลื่อนที่ของร่างกาย

ไงสำคัญมากยืดให้เขาบ่อยๆนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางเข่าด้านหลังลงสู่พื้นนั้นแล้วคุณปูนตะแคงฝ่าเท้าด้านหน้าขึ้นครับตะแคงฝ่าเท้าโอเคใช้แขนขวายื่นมาด้านข้างเลยจะรู้สึกตึงมากขึ้นนะทุกคนกดลำตัวลงไปหาพื้นเช่นการให้เราเทน้ำหนักมาที่สะโพกข้างขวาถ้าตึงมากๆให้หยุดแค่นี้พอเหมือนเราบิดน้ำออกจากผ้านะครับให้รู้สึกว่าสะโพกเราทำงานมากขึ้นเยี่ยมมากครับชาเลนจ์ตัวเองเหมือนเดิมรอบที่2สู้ๆยกเข่าขึ้นจากพื้นอัพดีมากหางถ้าเมื่อยให้เราวางเข่ากับพื้นเหมือนเดิมนะนับ1นับ2หาง2ลมหายใจเข้าออกนับ3โอเคผ่อนคลายวางเข่าถอยเท้ากลับขึ้นดีมากคุณตูนก้มตัวลงแขนเหยียดเหมือนเดิมรู้สึกตึงไหมสะโพกก้มตัวลงกดสะโพกลงสลับข้างนะต่อเนื่องเช่นครับขาซ้ายก้าวออกนอกแขนเช่นการวางศอกลงสู่พื้นรอบที่2ครับทุกคนเข่าด้านหน้าบีบเข้าหาลำตัวเหมือนเดิมดีมากครับกดสะโพกต่ำลงเช่นการตั้งปลายเท้าด้านหลังยกเข่าด้านหลังขึ้นอัพสวยมากครับผลักส้นเท้าเข่าด้านหลังให้ตรงทุกคนโฟกัสไปที่สะโพกซ้ายให้ทำงานมากขึ้นนะครับให้รู้สึกว่าข้อศอกเราแตะพื้นเบาที่สุดนับ1หายใจเข้าลึกๆบีบเข่าด้านหน้านับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางเข่าด้านหลังลงต่อด้วยตะแคงฝ่าเท้าด้านหน้าเลยแล้วยื่นแขนซ้ายออกมาให้ไกลครับดีมากครับกดลำตัวลงไปหาพื้นทุกคนขางตรงนี้นะครับให้ตึงสะโพกมากขึ้นเหมือนเราเทสะโพกมาด้านซ้ายเช่นกันถ้าเรายังไหวอยู่ยกเข่าด้านหลังขึ้นเพิ่มความหนักดีมากนับ1เทน้ำหนักมาที่สะโพกมากขึ้นนับ2หายใจเข้าลึกๆกดลำตัวลงนับ3โอเคผ่อนคลายกลับมาขึ้นถอยเท้ากลับฉายสปอร์ตคุกเข่าแขนเหยียดสุดก้มตัวลงให้สะโพกนะครับกดลงเยอะสะบักแล้วกดลงปล่อยสบายๆยกลำตัวขึ้นเงยหน้าขึ้นและแอ่นหลังแคทแอนด์คาวเงยหน้าขึ้นและแอ่นหลังหายใจออกฉายสปอร์ตคุกเข่าเหมือนเดิมแขนเหยียดสุดดีมากครับจากนั้นต่อด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นตั้งเข่าไว้เงยหน้าขึ้นทุกคนขาข้างขวาเชิญครับยกไปด้านหลังเหยียดไปให้สุดปลายเท้าชี้ด้านหลังเลยให้เราเกร็งต้นแขนและข้อมือรวมถึงหน้าท้องเชิญครับดึงเข่าเข้าหาลำตัวก้มหน้าไปหาเข่าเข่าให้ชิดโก่งหลังขึ้นนึงสูงดีมากคุณตูนขางไว้ครับเหยียดกลับขึ้นไปคืนหายใจเข้าถ้าเรารู้สึกเมื่อยแขนให้เราขางตรงนี้เช่นการเพิ่มความหนักสู้ๆยกแขนซ้ายเหยียดไปด้านหน้าเหมือนเราจับเท้าและแขนดึงออกจากกันทุกคนสายตามองพื้นเยี่ยมมากครับแข็งแรงมากดึงเข่าและศอกเข้าหากันโก่งหลังก้มหน้าลงอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายกขึ้นสูงยืดตัวและแอ่นหลังจากนั้นตรงนี้นะครับทุกคนขางไว้นะให้ทุกคนงอเข่าด้านขวาเข้ามาหาสะโพกใช้แขนข้างซ้ายมาจับข้อเท้าไทเกอร์โพสนะครับเหมือนเสือนะครับยกเข่าขึ้นนึ่งสูงสายตามองพื้นก้มหน้าลงทุกคนให้รู้สึกว่าหลังเราทำงานนะครับหลังส่วนล่างขาทั้งสองข้างเกร็งนับ1สวยมากคุณตูนเตะขาขึ้นนึ่งสูงนับ2หายใจเข้าลึกๆนับ3โอเคผ่อนคลายชายสปอร์ตคุกเข่าเช่นกันแขนเหยียดก้มตัวลงสลับข้างนะยกลำตัวขึ้นพร้อมเงยหน้าขึ้นและแอ่นหลังหายใจออกขมวดท้องและโก่งหลังกระดูกสันหลังผ่อนคลายข้อมือเรายังเกร็งอยู่นะทุกคนตรงนี้แขนเรายังเกร็งอยู่หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นและแอ่นหลังสลับข้างเช่นกันเชิญครับขาซ้ายเราเหยียดออกไปเลยปลายเท้าชี้ด้านหลังเชิญครับดึงเข่าเข้าหาท้องกดคางและก้มหน้าลงหายใจเข้ายกขึ้นสูงยืดลำตัวเช่นกันเพิ่มความหนักยื่นแขนขวาด้านหน้าดีมากครับดึงแขนและเท้าออกจากกันจากนั้นก็

หน้าลงกดคางเข้าหาหายใจเข้า extend up ยืดออกไปเหมือนเดิมเหยียดขึ้นนุ่งสูงต่อเนื่องเลยงอเข่าด้านบนดึงเข้ามาครับแขนมาจับข้อเท้าดีมากครับเช่นการเตะขาขึ้นสายตามองพื้นพยุงตัวให้นิ่งเยี่ยมมากคุณตูนขางไว้ครับนับหนึ่งยกเข่าขึ้นนุ่งสูงนับสองให้ทุกคนเกรงแขนช่วยนะเพื่อพยุงลำตัวเกรงหน้าท้องนับสามโอเคผ่อนคลายวางเข่าลงชายสะโพกกดไหล่ก้มศีรษะแขนเหยียดสุดนะครับยกลำตัวกลับขึ้นมาคืนเงยหน้าขึ้นและแอนหลังตั้งปลายเท้าทั้งสองข้างทุกคนยกสะโพกขึ้นสุดไปนานอัพดาวน์เฟซซิ่งด็อกกดไหล่ดีมากครับก้มศีรษะให้ต่ำสายตามองปลายเท้าขาขวางอเข่าให้ส้นเท้าเราติดพื้นนะครับทุกคนจะรู้สึกว่าข้อเท้าเราตรงนี้กับน่องเราตึงนะครับสลับข้างดีมากครับกดส้นเท้าลงให้ติดพื้นขออีกครั้งหนึ่งขาขวาย่อเข่าขาซ้ายพร้อมกันนี้สไลด์ตัวด้านหน้าแผลงโพสหายใจเข้าวางเข่าสองข้างลงเช่นกันลดลำตัวลงหายใจออกศอกบีบชิดดีมากครับวางลำตัวลงสู่พื้นสไลด์ไปด้านหน้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังหายใจเข้าชายสะโพกยกสะโพกมานั่งบนส้นเท้าจากตรงนี้นะครับขาข้างขวาทุกคนขออีกรอบนึงนะขาขวาก้าวออกนอกแขนอัพในท่าฟล็อกโพสก้าวขาขวาแล้วทุกคนให้พับเข่ามาด้านซ้ายมือเช่นครับเหมือนคุณตูนนะพับเข่ามาโอเควางเข่าลงถูกต้องครับแขนสองข้างเหยียดตรงเลยเมื่อเราพับมาแล้วนะครับให้ข้อเท้าเรากับเข่าให้อยู่ในลายเดียวกันกดส้นเท้าลงดีมากครับตรงนี้ในท่ากบนะครับเราจะได้บริหารสะโพกยืดสะโพกส่วนด้านในดีมากคนปวนเดินแขนสองข้างเข้ามาหาลำตัวครับขยับนิ้วมือเข้ามาขณะที่เราขยับนิ้วมือให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าเราผลักสะโพกมาด้านหลังถูกต้องเยี่ยมมากครับนั่นแหละเราจะรู้สึกตึงต้นขาด้านในมากขึ้นกดส้นเท้าสองข้างลงดีมากครับจากนั้นผ่อนคลายใบหน้าและคอยืดคอครับมองไหล่ขวาทุกคนบิดใบหน้ามองไหล่ขวาขณะที่สะโพกเรายังผลักด้านหลังอยู่นะขณะที่ขาทั้งสองข้างเรายังเกร็งกดลงไปที่พื้นส้นเท้าเรายังกดลงเหมือนเดิมดีมากครับมองไปที่ด้านซ้ายผ่อนคลายใบหน้าและคอยังผลักสะโพกเหมือนเดิมหายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งนับ2โอเคผ่อนคลายจากนั้นเพิ่มความหนักให้เราวางข้อศอกลงกับพื้นดีมากคุณตูนทุกคนช้าๆนะค่อยๆขยับเข่าทั้งสองข้างห่างกันมากขึ้นดีมากครับขยับเข่าเสร็จแล้วเราตึงมากๆแล้วข้อเท้าเราครับขยับออกถูกต้องเหมือนเดิมขาสองข้างเกร็งทุกท่านผลักสะโพกด้านหลังครับดันสะโพกไปให้มากสุดเลยดีมากขางไว้ให้รู้สึกเหมือนแขนเราดันพื้นนะนับหนึ่งนับสองดันสะโพกมากขึ้นนับสามคุณตูนรู้สึกไหมสะโพกดีมากครับดันมากขึ้นนับสี่โอเคผ่อนคลายเยี่ยมวางฝ่ามือกับพื้นเลยต่อเนื่องเลยนะเราจะลุกขึ้นยืนอัพยกสะโพกขึ้นเมื่อยกสะโพกขึ้นมาแล้วทุกคนให้เรารู้สึกว่าปลายเท้าเราทั้งสองข้างบิดเข้าหากันดีมากครับให้เราผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วกดไหล่ก้มศีรษะสวยมากครับคุณตูนขางไว้หายใจต่อเนื่องยาวๆทุกครั้งที่เราก้มศีรษะต่ำแขนสองข้างเชิญครับเดินผ่านต้นขาไปด้านหลังเลยสอดไปเลยครับขยับมือถูกต้องคุณตูนเดินแขนไปมากขึ้นเข่าสองข้างเหยียดให้ตรงไว้หายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งปล่อยศีรษะสบายๆไม่กั้นหายใจนับสองจากนั้นเราจะเพิ่มท่าที่มีความหนักขึ้นนะค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาคืนลุกขึ้นยืนหายใจเข้าดีมากครับปลายเท้าข้างซ้ายเราชี้ไปข้างหน้าส่วนปลายเท้าขวาเราบิดตามถูกต้องครับควรยกแขนสองข้างขนานไหล่เหยียดเข่าด้านหน้าตรงหายใจเข้าและย่อเข่าด้านหน้าลงกดสะโพกลงดีมากครับเมื่อเราย่อไปแล้วให้ทุกคนรู้สึกว่าเข่
ข่าเราตั้งฉากกับสะโพกนะครับเข่าด้านหน้าเปิดออกจะรู้สึกเมื่อยนิดนึงรู้สึกถึงความหนักเข่าด้านหลังเหยียดตรงส้นเท้าด้านหลังติดพื้นดีมากครับเป็นท่านักรบกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าผ่อนคลายต้นขาสวยมากครับรอบที่2ย่อและกดสะโพกลงอัพเกรงต้นขาเหมือนเดิมทุกคนค้างในส่วนต้นขาไว้นะยกฝ่ามือด้านหน้าขึ้นเพิ่มความแข็งแรงเอ็นตัวด้านหลังสวยมากค้างเป็นนักรบเป็นท่าที่แข็งแรงนับ1นับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือกับพื้นแล้วทุกคนยกส้นเท้าด้านหลังขึ้นค่อยๆเหยียดเข่าด้านหน้าครับสายตามองข้อเท้าถูกต้องครับก้มลงไปสู่ต้นขาเท่าที่เราทำได้ค่อยๆเหยียดมากขึ้นเข่าด้านหน้าส้นเท้าด้านหลังยกสูงไว้ดีมากพี่จ๋าก้มตัวลงโอเคผ่อนคลายย่อเข่าด้านหน้าถอยเท้ากลับดาวน์ด็อกอัพกดไหล่ส้นเท้าติดพื้นเราจะเปลี่ยนข้างเลยนะในท่านลุกเหมือนเดิมทุกคนก้าวขาซ้ายครับไปด้านหน้าถึงปลายนิ้วมือแล้ววางส้นเท้าด้านหลังลงสู่พื้นเช่นกันยกลำตัวขึ้นลุกขึ้นยืนกางแขนอัพนั่นแหละครับเหยียดเข่าด้านหน้าเหยียดขาด้านหน้าตรงกว่าอัพยืดโอเคสบายสบายโอเครอบ2ย่อเข่าและกดสะโพกลงเหมือนเดิมอัพดีมากเข่าตั้งฉากทุกคนเช็คนะอาจจะรู้สึกเมื่อยนิดนึงนั่นคือท่าที่แข็งแรงเป็นท่านักรบเป็นท่าที่สวยงามหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาขึ้นรอบที่2ย่อและกดสะโพกลงแล้วซันวอลเลอร์ยกแขนด้านหน้าขึ้นสุดเพดานถูกต้องครับทุกคนเอ็นด้านหลังเยี่ยมขางตรงนี้2ลมหายใจนับ1กดสะโพกต่ำนับ2นับ3เอ็นมากขึ้นโอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือยกส้นเท้าด้านหลังขึ้นเหยียดเข่าด้านหน้าตรงครับแล้วก้มลงไปสู่ต้นขากดลำตัวลงไปเยอะเข่าเหยียดให้ตรงทั้งสองข้างนะทุกคนยืดตั้งแต่น่องมาถึงสะโพกเลยจากตรงนี้ทุกคนย่อเข่าด้านหน้าแล้วก้าวเท้าด้านหลังขึ้นมาคู่กันอัพโอเคปลายนิ้วมือเราให้อยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้านะครับก้มตัวต่ำลงสายตามองเข่าหายใจเข้าออกยาวปล่อยตัวสบายสบายย่อเข่าสองข้างเล็กน้อยลุกขึ้นยืนเชิญครับยกแขนสองข้างขึ้นเหนือที่สะหายใจเข้าลดฝ่ามือลงที่หน้าอกหายใจออกอีกครั้งหนึ่งยกแขนสองข้างขึ้นหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นสู่ปลายนิ้วมือและทุกคนเอ็นตัวด้านหลังหายใจออกยาวขณะที่เราเอ็นให้รู้สึกว่าขาเราเกร็งอยู่นะต้นขาสองข้างบีบเข้าหากันกระดูกสันหลังผ่อนคลายกลับมาขึ้นเราจบด้วยท่าต้นไม้นะครับฝึกการทรงตัวลดฝ่ามือลงที่หน้าอกปลายเท้าซ้ายเรายืนให้ตรงนะครับนิ้วเท้าปลายเท้าขวาเรามาวางที่ต้นขาด้านในถูกต้องครับโดยที่ทุกคนพยายามเปิดเข่าข้างขวาออกด้านข้างเยอะสวยมากคุณตูนโอเคย่อเข่าด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับทุกคนมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งสมาธิเราให้ดีนะครับขาของเราเกร็งน้ำหนักลงไปสู่ฝ่าเท้าให้ลำตัวมั่นคงอย่ามาครับคุณตูนเพิ่มความหนักของเราครับโดยการที่เราค่อยๆเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะยืดแขนชิดใบหูเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงนะครับฝึกการบาลานซ์ร่างกายฝึกสมาธิหายใจเข้าออกยาวนับ1นับ2ลมพัดเราก็ไม่เอ็นเราก็ไม่โยกดีมากครับสมาธิดีนับ3โอเคผ่อนคลายลดฝ่ามือลงที่หน้าอกวางฝ่าเท้าชิดกันเปลี่ยนข้างนะขาซ้ายขึ้นมาวางบนต้นขาด้านขวาเหมือนเดิมครับเปิดเข่าย่อเข่าด้านขวาเล็กน้อยถูกต้องครับสมาธิให้ดีเกร็งฝ่าเท้ากดลงไปเยอะลำตัวให้นิ่งปล่อยสบายๆหายใจเข้าลึกเช่นกันค่อยๆเหยียดแขนสองข้างขึ้นเหนือที่สามทุกคนแขนชิดใบหูลำตัวให้นิ่งไว้น้ำหนักลงสู่ต้นขาลงไปสู่ฝ่าเท้าสวยมากครับค้างปล่อยแขนสบายสบายนับ1หายใจเข้าลึกๆนับ2นับ3

0: โอเคผ่อนคลายฝ่าเท้าชิดกันรีแลกซ์เหนื่อยไหมครับ
1: สบาย
0: โอเคสำหรับวันนี้เราจบคลาสในส่วนตรงนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลาสโยคะเราจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลาสวันนี้นะครับจะช่วยให้เราได้คลายในส่วนของกล้ามเนื้อสะโพกนะครับฝึกความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังนะครับฝึกสมาธิและการทรงตัวนะครับ
2: ค่ะและสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากล

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนิน

เปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทยาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวรเสนหลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วย

เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกต่างๆประจำปี2569สำหรับมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาบดินทร์ด้วยทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงในบางวิชาณต่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนับแต่พุทธศักราช2498เพื่อสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆรวม8แผนกประกอบด้วยแผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนของมูลนิธิที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สลับหนบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามร่วมกับคณะสงฆ์หนตะวันออกและเหล่าพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นนวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้บังเกิดสมาธิและปัญญาอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปนาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีเนอรี่จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดอมรินทารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสารจังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทโกลเด้นโกเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการจังหวัดสกลนครโรงเรียนตากสินศึกษาจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกรสีวัดพระยายังกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขาวัดขุนสมุทราวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดอุทัยธารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครและบริษัทกิติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางนี้ในวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคม2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตจังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะงดการประกอบอาหารในช่วงวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569และจะประกอบอาหารอีกครั้งในวันที่1ถึง4สิงหาคม2560รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียพร้อมด้วยนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์
และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน574คนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับอาหารพระราชทานอาทิไก่ทอดพิซซ่าไอศกรีมน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมประชาสงเคราะห์เดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน654คนโดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2536เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้เรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคต Future Skills และการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการโดยขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศในโครงการกำลังใจในพระดำริและน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เรือนจำชั่วคราวเขาพลองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกการบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษเช่นฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูนกเพื่ออาชีพฐานการจัดการขยะในเรือนจำฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์นและฐานทักษะสีเขียวเพื่อยกระดับเรือนจำสีเขียวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใครดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยจังเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแรกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อือไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกุ
0: ฎแหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของฝั่ง

0: ีทั้งถนนเหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งเพลินเลย
1: แชเรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่นี
2: ่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครหรอครับ
3: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
1: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
3: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกราบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
2: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
1: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
2: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
1: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: drama, the fifth period, and you're gonna watch the real one.
1: Wow!
2: โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
0: Are you excited?
3: There is.
0: Are you ready?
2: Yeah.
0: Are you ready?
2: หลวงพ่อจำเลยฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
4: When the intelligent fight with the Hanuman.
5: Hanuman.
4: Hanuman is the monkey.
5: Oh, monkey.
6: Oh. This is a Param and Sukrit. This is the name of character. This is a story.
7: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพระสกันเพื่อยกมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
7: พระราม
4: fight with พระราม
8: ได้ได้ฝัน
6: Hanuman with elephant Erawan.
8: Erawan.
5: Erawan is the elephant has many hair.
6: Yes.
5: Many hair. It's one elephant but many hair.
8: Oh, one elephant, many hair.
9: แม่แฮบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
10: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณราชเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสามพระบีฤทธิแรงแข็งขันถวายบังคมลาภาคนั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเรื่องเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแร

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you which in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งกระโปรง
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: ครับก็เดี๋ยวจะเป็นภาพพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือยอดไป
6: มันจะล้ม

0: everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tam. ค่ะ
1: สวัสดีสวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: beautiful
3: beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่
5: ต
3: ุ๊
5: ตู
4: ่ใช่ใช
3: ่ตุ๊ตู่นะครับ
4: แล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำไงฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ๊ตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know hammer
3: yeah hammer yeah
5: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
5: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So there are two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
1: just like
5: ไข่ปลา is like egg.
3: Egg.
5: Fish eggs.
3: Fish eggs.
5: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
5: หนอนนี่สุกวั
1: ว
5: วัว
1: just like the worm
5: usually we would do it with a later so we call หนัง is a later right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real later and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องติ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
5: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one. But the one is like that.
1: Easy.
5: Mm-hmm. And also with later is more difficult than using paper.
1: So, are you ready to start?
5: Everybody?
6: Ready?
5: Are you ready?
6: Are you ready?
5: So let's do it.
1: Yeah. Okay, turn up.
7: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
5: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล
4: ่
5: ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
5: หน
4: ัง
5: ควายไม่ธรรมดา
4: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะผ่านยากกว่า
5: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass so we use cow skins
7: ช่วง wrap up
1: เอาละครับมาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
8: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
8: ประทับใจนะคะเพราะว่า
6: พราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วยน่าร
8: ักเล่นไปเดียวกันด้วย
9: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
10: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
11: ื่องขึ้นเรื่อยๆนะ
10: อ๋อส่วนคราวนี้แหละฮะ
11: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
10: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
11: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือเออง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
10: โอ้อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
11: ใช่
10: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
11: ถูกต้อง
10: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
11: ไม่เลย
10: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมันไม่ใช่
11: ไม่ใช่อาจจะผิดความหมายหรือว่าอะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
10: พวกเรารู้สึกไง
6: จริง
11: ไหมจริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
6: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่าจะ
10: แบบนี้น่าจะ
6: ใช่น่าจะเข้าใจ
11: เข้าใจลูกนะ
10: เปรมล่ะ
9: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
4: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
11: เขายอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
12: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
10: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
11: ภาษาอ
10: ังกฤษดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
11: โอ้ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
10: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไมโครฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
13: อยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
14: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
15: จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง Everything About English นะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองครับหรือที่เราเรียกว่า Everything About Animals มีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งครับเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ามีตุ๊กแกตัวเบลอเนี่ยนะครับนอนอยู่ที่ผนังข้างๆเนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็ร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาครับหญิงฝรั่งก็เห็นชาวไทยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดก็เลยถามว่า What happened? Why are you screaming? What did you see? What's going on? เกิดอะไรขึ้นหญิงฝรั่งนะครับโยนคำถามภาษาอังกฤษใส่เป็นชุดใหญ่ครับหญิงไทยก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับว่า In the toilet have to care อันนี้ไม่ต้องใส่สำเนียงครับสรุปแล้วนะครับก็ต้องไปดูกันเองครับว่าอ๋อที่แท้มันก็คือตุ๊กแกนั่นเองครับก็คือ Geckoจิ้งจกหรือตุ๊กแกเป็นพี่น้องเดียวกันเนี่ยนะฮะตุ๊กแกพี่ใหญ่จิ้งจกน้องเล็กเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า gecko ครับตั๊กแกตั๊กแกโกนี่แหละฮะฝรั่งถึงเรียกว่า gecko นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เคยเจอนะครับตอนช่วงน้ำท่วมในประเทศไทยครับมีตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับว่ายมาฝรั่งไม่เคยเห็นครับฝรั่งบอก crocodile จระเข้ชาวไทยบอก no this is here ก็รู้แล้วว่ามันมาที่นี่แต่มันคืออะไรล่ะครับพี่น้องครับตัวเงินตัวทองเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า monitor lizard นั่นเองครับ monitor lizard lizard ก็คือสัตว์เลื้อยคลานสีเท้าส่วน monitor ก็คือสังเกตการนั่นเองครับฝรั่งเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองว่า monitor lizard เพราะอะไรครับเพราะมันชอบสังเกตการนั่นเองแหละครับเรื่องราวที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของหญิงไทยคนหนึ่งครับที่ไปทำงานไม่ได้เพราะมีปลวกเนี่ยนะครับมาขึ้นบ้านชุดใหญ่ครับเลยต้องเรียกพวกคนกำจัดปลวกมานะครับที่บ้านจะโทรไปลาเจ้านายที่ออฟฟิศครับ Boss I'm sorry นะ but today I cannot go to work Boss ก็ถาม Why not are you sick No but my house have the small animal eat the wood in my house โอ้โหสัตว์ตัวเล็กๆที่กินไม้ในบ้านของตัวเองนะฮะฝรั่งก็คากลิ้งแล้วไม่รู้จะตอบยังไงต่อไปนั่นนะฮะ termites นั่นเองครับ termites ก็คือปลวกนั่นเองครับหรือถ้าวันนี้นะครับคุณพาฝรั่งเนี่ยนะฮะไปที่ข้าวสารครับปรากฏว่าไปเจออะไรครับร้านแมลงทอดฮะนี่เลยตะกั่วแตนนะโดดกึ้งอยู่ในน้ำมันครับฝรั่งถาม what's that คุณจะพูดยังไง tuckertern ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่า grasshoppers นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับของสัตว์หลายชนิดเนี่ยนะครับในชีวิตของเราที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบนะฮะถ้าคุณไม่ทราบเนี่ยนะครับฝรั่งเขาก็จะมองเราเหมือนกับเราไปเจอพี่น้องชาวไทยกันเองที่ไม่รู้จักคำว่า dog ก็คือหมาเพราะศัพท์มันง่ายมากนั่นเองครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของง่ายๆอย่าลบหลู่นะครับเพราะคุณไม่มีวันรู้ครับว่าคุณจะต้องใช้ศัพท์อะไรในเหตุการณ์ไหนในชีวิตของคุณครับคุณผู้ชมครับเราก็รู้จักดีครับว่ายิงนัดเดียวได้นก2ตัวพี่น้องชาวไทยใช้ปืนใช่ไหมฮะแต่ฝรั่งก็บอกอะไรครับ kill two birds with one stone kill two birds with one stone ก็คือโยนหินไปนั่นนะครับก้อนเดียวได้นกมา2ตัวเลยทีเดียวเหมือนกันไหมฮะคล้ายกันมากหรืออันต่อไปครับบ้านเรานั้นก็อาจจะมีชอบก็ส่งก็สิบกันนะฮะชอบมาซุบซิบนะครับฝรั่งก็จะบอกว่า a little bird told meA little bird told me ก็จะแปลอะไรครับเนี่ยมีนกตัวเล็กๆนะมาเล่าให้ผมฟังก็คือ a little bird told me ก็แปลว่ามีคนมาฟ้องฮะแน่ bird brain ครับก็คือสมองนกก็แปลอะไรคนไม่ฉลาดนั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับมีหลายคนชอบถามผมว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงครับผมบอกเลยครับว่าต้องทำตัวให้เหมือนนกแก้วครับ you have to be a parrot ครับเพราะอะไรครับนกแก้วแก้วจ๋านกแก้วนะครับพอมันได้ยินอะไรปุ๊บมันก็จะพยายามเรียนแบบแล้วก็จะพูดตามดังนั้นครับ if you want to improve your English you should parrot everything you hear แปลอะไรครับอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ควรจะต้องเหมือนแบบลอกเรียนแบบทุกๆอย่างที่คุณได้ยินเช่นกับนกแก้วนั่นเองครับ parrot something ก็คือการพูดตามเหมือนกับนกแก้วครับเวลาเราเริ่มแก่ครับผมเราเริ่มแก่เราก็จะมีอะไรฮะก็คือเขาใช้ตีนกาครับเอาปรากฏภาษาอังกฤษ crow's feet นั่นเองครับเพราะ crow ก็คืออีกา feet ก็คือเท้าเนี่ยนะฮะสตีนกาคือ crow's feet ครับ hawk hawk ก็แปลว่าเหยี่ยวใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษครับ verb to hawk เนี่ยนะครับก็คือ verb to หาบเร่ขายของแบกดินเป็นต้นครับดังนั้นนะครับพวกหาบเร่ขายของเขาก็เรียกว่าHawkers นั่นเองครับนี่ไงหาบเร่ขายของอย่างเช่นนะคุณอาจจะเห็นครับว่า no hawking on
the footpath ก็แปลว่าอะไรห้ามนะครับมาแบกระดินหรือห้ามหาบไปได้ขายของอยู่ตามฟุตปาดนั่นเองนะครับต่อไปก็คือนกฮูกครับนกฮูกต้องออกเสียงว่าอ้าวไม่ใช่โอนะครับตอนนี้อุทานอ้าวเหรอออกเสียงว่าโอมาตลอดชีวิต wise as an owl wise as an owl ก็แปลว่าฉลาดล้ำลึกมากครับโอ้แล้วก็มีนกอีกตัวนึงครับอยากจะฝากไว้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ครับ Hey everybody I am Jack Sparrow Jack Sparrow นะครับ Sparrow แปลว่านกกระจอกนะฮะที่ชอบบินเข้ามาในตึกอาคารบ้านช่องนะฮะ Sparrow ก็คือนกกระจอกนั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยบางท่านนะครับก็ต้องฝากไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่าบางคนนั้นจะเป็นโรคที่ผมเรียกว่าโรค S syndrome ครับ S syndrome คืออะไรครับคำมันไม่ได้มี S หรือเสียง S เลยนะฮะแต่ชาวไทยบางท่านก็เป็นโรค S syndrome ก็คือชอบใส่ S นะครับที่ท้ายของตัวสะกดของคำไปบอกเด็กครับว่า You are a goose boy คุณนั้นเป็นเด็กห่านเขาเป็นคนนะฮะไม่ใช่ห่านครับ You are a good boy So goose ก็แปลว่าห่านครับส่วน goose bumps นะครับว่า bump ก็แปลว่าลอยขลุขระนะครับแปลอะไรครับแปลว่าตอนที่คุณผู้ชมครับไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้อะไรจะขึ้นครับก็นี่แหละครับขนมันจะลุกเนี่ยนะฮะขนลุกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเรากลัวหรืออาจจะเป็นเพราะเราปวดอึก็ได้ใช่ไหมฮะ so I have goosebumps goosebumps ก็คือนี่แหละครับขนมันลุกเหมือนกับนี่ครับรอยขลุขระของหนังห่านนั่นเอง duck เป็ดครับแต่คำว่า duck นอกจากแปลว่าเป็ดแล้วมีความหมายอื่นนะครับคืออะไรฮะวันนี้ครับคุณอาจจะยืนอยู่ในสนามกอล์ฟหรืออยู่ในสนามฟุตบอลก็ได้ครับปรากฏครับลูกบอลนั้นกำลังเดินทางไปที่หัวของคุณนี่นะครับฝรั่งบอก duck duck คุณก็บอก what what ปุ๊บนะฮะตีเรียบร้อยแล้วครับฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็ดกำลังมานะฮะแต่ duck แปลว่าให้หลบนั่นเองครับซึ่งนั้นครับ duck ก็คือหลบหรือว่าหมอบลงไปนั่นเองนะฮะ duck ก็คือหลบครับไก่ต่อไปฮะไก่ครับผมเนี่ยถ้าพูดถึงภาษาไทยแล้วนะครับคุณผู้หญิงคงจะไม่มีใครชอบนะฮะแต่ภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะฮะสุดท้ายผู้ชายฝรั่งมาบอกกับผู้หญิงไทยว่า you're chicken นะครับเขาไม่ได้ว่าคุณเหมือนภาษาไทยครับใจเย็นๆครับแต่ chicken เนี่ยนะฮะมันก็มาจากสำนวนก็คือ chicken out ที่แปลว่าป๊อดหรือว่าแปลว่ากลัวอะไรมากๆนั่นเองครับ so chicken ก็คือคนขี้ขลาด chicken out ก็คือ verb to pot ถามว่ามันมาอย่างไรฮะไม่ยากเลยครับวันนี้คุณนึกสิครับว่าไก่นะครับนอนอยู่ในเล้าใช่ไหมครับมีหมาวิ่งเข้ามาในเล้าคุณคิดว่าไก่จะทำอะไรจิกหมาแล้วฮะไม่มีทางครับมันก็ต้องแล้วก็บินออกไปเลยเนี่ยนะครับ so chicken out ก็จะแปลว่าป๊อดหรือว่ากลัวนั่นเองครับอีกหนึ่งคำของคำว่าไก่นะครับก็คือ chick ครับ chick ก็แปลว่าลูกไก่นะฮะ chick แต่ปรากฏว่า a chick เนี่ยนะครับผมหรือถ้าใส่คำว่า hot เข้าไป hot chickไม่ได้แปลว่าลูกไก่ย่างร้อนๆ นะครับแต่ hot chick แปลว่าสาวสวยเซ็กซี่ฮะ hot chicks ก็คือสาวสวยเซ็กซี่พ่อไก่นั่นนะฮะหรือไก่ตัวผู้เขาเรียกว่า cock นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับลูกขนไก่เวลาคุณไปตีแบตเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า shuttle cock ครับเพราะว่าลูกขนไก่คือ shuttle cock เพราะอะไรเพราะว่ามันก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ขนนะฮะจากไก่ตัวผู้ยาวๆนะครับมาใส่ส่วนคำว่า shuttle ก็แปลว่าอะไรไปกลับระหว่าง2จุดฮะส่วนมันจะนะฮะดังนั้นนะครับคุณอาจจะเห็น shuttle bus ครับตามสถานที่ต่างๆ shuttle bus ก็คืออะไรครับก็คือรถเมล์ที่วิ่งไปกลับระหว่าง2จุดอย่างเช่นอาจจะไปต่างประเทศก็จะเห็นคำว่า airport shuttle ก็คือรถที่วิ่งไปกลับระหว่างสนามบินกับเมืองนั่นเองครับหรือถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะครับ NASA สมัยก่อนก็จะมี space shuttle space shuttle ก็คืออะไรยานอวกาศที่ไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศนั่นเองครับคำว่า cat ครับผม catnapคำแรกครับอย่างเช่นครับบางครั้งนะครับกินข้าวเสร็จเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นไงฮะหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนใช่ไหมครับก็อยากจะไป take a nap ซะหน่อยบางครั้งครับฝรั่งจะบอกว่า take a cat nap เพราะว่าแมวนะครับสามารถนอนแค่แบบ 2-3 นาทีแล้วก็ตื่นมา fresh เลยทีเดียว so take a cat nap cat nap ก็เหมือนไปหลับสักยีบแบบสั้นๆใครชอบเรียนแบบลอกเรียนชาวบ้านเนี่ยนะฮะฝรั่งจะบอกว่า copycat นั่นเองครับ copycat ก็คือพวกชอบลอกเรียนแบบคนอื่นนั่นเองครับจะเห็นได้นะครับว่าเด็กตัวเล็กเนี่ยจะชอบลอกเรียนแบบผู้ใหญ่กันเยอะนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ด้วยต่อไปครับแมวไม่อยู่หนูร่าเริงฝรั่งก็มีเหมือนกันนะครับ while the cat's away ในขณะที่แมวนั้นจากไปเนี่ยนะครับ the mice will play mice เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นพหูพจน์ของหนู mouse เนี่ยนะครับ so while the cat's away the mice will playแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นเองฮะ
มิกกี้เมาส์ครับ Hello I am Mickey Mouse from Disneyland มิกกี้เมาส์นะครับผมถ้าเอาไปขยายเนี่ยนะครับจะแปลว่าไก่กาอาลาเล่ครับผมอย่างเช่นครับบางคนอาจจะมาด่านะฮะว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นครูแบบไก่กาอาลาเล่ติ้งต้องไร้สาระไม่มีประโยชน์ Chris is a Mickey Mouse teacher ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับแต่ผมว่าผมไม่ใช่มิกกี้เมาส์แน่นอนครับ ต่อไปก็คือ Rat ก็คือหนูนะฮะหนูใหญ่ๆซึ่งปรากฏว่านะครับฝรั่งเนี่ยนะฮะไม่เคยเห็นหนูตัวไซส์ใหญ่ๆแบบ XL แบบบ้านเรามาก่อนนะฮะเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะที่ตามข้างถนนเนี่ยนะฮะหนูตัวเบลล์วิ่งผ่านไปฟิวฝรั่งบอก Oh my god baby cat ฝรั่งนึกว่าลูกแมวผมบอก No Thai rat ฝรั่งบอก What Thai rat ทำไมมันใหญ่อย่างงี้rat ก็คือหนูนะฮะหนูสกปรกหน่อยแต่ rat นอกจากแปลว่าหนูสกปรก rat ยังแปลว่าไส้ศึกนั่นเองครับถ้าคุณดูพวกหนังนะฮะแล้วก็ส่งไปเป็นไส้ศึกนะครับ he's a rat นั่นเองครับต่อไปครับ bear ก็คือหมีครับแต่คำว่า bear นะครับถ้าเป็น verb แปลว่าอดทนกับอะไรสักอย่างนั่นนะฮะอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หนาวนะครับแต่ร้อนสุดๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับ I have to bearwith the lights and I have to bear with the heat ผมนะครับต้องทนนะฮะกับทั้งแสงไฟที่กำลังสว่างมาสะท้อนหัวผม

ไปที่บ้านคุณด้วยแล้วก็ต้องมาทนกับความร้อนนั่นเองครับฝรั่งบางคนครับก็จะบอกว่า please bear with me for a few minutes bear with me for a few minutes DVD ผีนะครับเคยเห็นนะครับแปลว่าคุณมาเป็นหมีกับผมสัก 2-3 นาทีหน่อยได้ไหม bear with me คือช่วยอดทนฟังผมสัก 2-3 นาทีก่อนนั่นเองครับ

ถ้าฝนกำลังตกหนักมากเลยนะครับฝรั่งบางทีก็จะบอกว่า it's raining cats and dogs ฮะมีหมากับแมวตกมาจากฟ้าเหรอครับไม่ใช่นะฮะ raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักมากครับหรือที่จริงภาษาอังกฤษก็เราเห็นคำว่าฝนเทเนี่ยคำว่าเทเนี่ยที่จริงฝรั่งจะใช้คำว่า pouring ได้เหมือนกันนะฮะเพราะ p-o-u-r pour แปลว่าเทนะฮะดังนั้นนะครับถ้าวันนี้ฝนกำลังเทลงมา the rain is pouring หรือว่า it's pouring outside นะครับ pouring ก็แปลว่าฝนกำลังเทลงมาที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาฝนเทลงมาเนี่ยนะครับฝรั่งก็จะบอก it's raining cats and dogs เพราะว่าอะไรครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับคุณเคยเห็นหมากับแมวบ้างไหมครับไม่เลยนะฮะมันต้องไปหลบครับ raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักครับบางครั้งคุณไปทานข้าวครับผมและเราเนี่ยนะครับกินข้าวไม่หมดนั่นเองฮะฝรั่งครับก็อาจจะบอกครับว่า would you like a doggy bag หรือว่า can I have a doggy bag doggy bag ก็ไม่ได้แปลว่าถุงหมาเลยนะครับแต่ doggy bag ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าเราจะเอาอาหารที่เหลือเนี่ยนะครับไปให้สุนัขแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีหมาหรอกครับแต่ doggy bag ก็คือ take away กลับบ้านนะครับทำเป็นฟอร์มมันจะเอาไปให้ลูกน้องแต่ที่จริงตัวเองนั่นแหละเป็นลูกน้องครับ so doggy bag ก็คือ take away ครับเด็กเลี้ยงแกะก็คือเด็กขี้โกหกของฝรั่งก็เป็นอะไรครับ the boy who cried wolf นั่นเองฮะ the boy who cried wolf ก็คือเด็กขี้โกหกนั่นเองครับเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นอะไรครับเด็กเรียกหมาป่า wolf wolf แล้วก็หลอกลวงชาวบ้านต่อไปก็เรื่องของปลากันบ้างครับ fishy เนี่ยนะครับผมแปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าเหม็นคาวปลายเนี่ยนะครับ fishy แปลว่ามีอะไรนะครับไม่ชอบมาพากลดูมีพิรุษอย่างเช่นครับ he looks fishy she looks fishy หรือว่า it smells fishy แปลว่า มันมีกลิ่นแบบนะครับไม่ชอบมาพากลยังไงไม่รู้ fishing เนี่ยนะฮะนอกจากจะแปลว่าตกปลา fishing ก็แปลว่าหาเหยื่อได้ครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณผู้ชายนะครับไปเดินเล่นที่ RCA นะฮะผมถามคุณว่าเอ๊ย what are you doing in RCA มาทำอะไรที่ RCA คุณบอกผมได้เลยครับว่าอาจารย์คริสWe are fishing ผมจะเข้าใจแล้วกำลังหาเหยื่อคือกำลังจะไปจีบสาวนั่นเองครับส่วนผู้หญิงบางคนนะครับโดนแฟนทิ้งครับแล้วก็เหมือนยึดติดกับผู้ชายคนเดียวเพื่อนๆก็ต้องให้กำลังใจครับก็บอกเธอลืมเข้าไปเถอะเพราะว่าในโลกนี้ยังมีผู้ชายดีๆตั้งเยอะฝรั่งก็จะบอกครับว่า there are plenty of fish in the sea plenty แปลว่าเหลือเฟือครับ so there are plenty of fish in the sea ก็แปลว่าในทะเลเนี่ยมีปลาดีๆอีกเยอะเลยทีเดียวแต่จะเป็นปลาธรรมดาหรือเป็นปลาเก้งกวางก็ต้องไปดูกันดีๆนะครับสาวๆฉลามกันบ้างครับ shark ซึ่งต้องฝากไว้นะครับหูฉลามไม่ใช่ชาร์กเอียนะฮะฉลามไม่มีหูอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่า shark fin ครับดินดินดินดินดินดินดินดิน so shark fin ก็คือหูฉลามแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับผมเหมือนกับทำมาค้าคล่องก็ยากเลยนะฮะแล้วก็งานก็ไม่มีทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปยืมเงินไงจากพวกนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบครับอันนั้นเขาเรียกว่าโลนชาร์กเหมือนเป็นฉลามครับที่หาเหยื่อตามนะฮะตามซอยตามสลัมตามหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเราเนี่ยนะครับก็จะต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่าไปยืมเงินจากพวกนี้นะฮะพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบเขาเรียกว่าโลนชาร์กอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่า I borrowed some money from a loan shark หรืออาจจะบอกผมติดเงินเนี่ยนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบ I owe a lot of money to the loan shark นั่นเองนะฮะต่อไปครับซีลชาวไทยจะนึกถึงอะไรครับแล้วการผนึกอะไรสักอย่างอย่างเช่นซีลนะฮะถุงหรือว่าซีลอาจจะเป็นแบบพวกซองจดหมายก็ได้แต่ซีลแปลว่าแมวน้ำก็ได้นะครับสื่อนั่นเลยฮะซีลนะครับก็คือแมวน้ำเห็นไหมครับหลายคนก็ไม่เคยทราบต่อไปนะครับม้านั่นเองครับ horse นะฮะจะมีอะไรบ้างครับ horse ครับ hold your horses ครับhold your horses ก็แปลว่าใจเย็นๆหน่อยมันมาจากครับม้าเวลามันจะไปแข่งก็มันจะวี่วี่เราก็ต้องพยายามจับม้าส่วนก็มันก็เหมือนกับบอกฝรั่งว่า calm down no need to rush แปลอะไรครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบก็ได้ครับ hold your horses นั่นเองครับต่อไปนะฮะ dark horse ก็ม้ามืดนะครับชาวไทยใช้เหมือนฝรั่งเลยนะฮะ dark horse ม้ามืดชาวไทยใช้เหมือนกันอีก2อันก็คืออะไรฮะBlack sheep ก็คือแกะดำครับไม่เข้ากับใครในกลุ่มนะฮะ Black sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาป Goat ก็คือแพะ Scape ตัวนี้ก็มาจากคำว่า escape ที่พยายามจะหนีออกไปนั่นนะฮะ Scapegoat ก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปนั่นเองครับ Dark horse ม้ามืด Black sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาปกินเก่งนะฮะ eat like a pig นะฮะกินแบบมูม้าแบบสกปรกนะครับ eat like a pig หรือ pig out ก็แปลว่าอะไรครับกินเยอะเหมือนหมูครับกินอ้วนๆเลยนะฮะ pig out piggy อีก2อันนะฮะ piggy bank ก็แปลว่ากระปุกหมูออมสินครับน้องๆอย่ามีเงินใช้เยอะก็ต้องเอานะฮะใส่เงินใส่ไปในกระปุกหมูออมสิน piggy bank put your money in the piggy bank ต่อไปครับบางคนนะฮะจะต้องแบบมีขี่หลังไปนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า piggy back ครับ piggy back

นะฮะและอันสุดท้ายตอนนี้ผมกำลังรู้สึกอยู่ด้วยนะครับก็คือ I am sweating like a pig sweat like a pig ก็แปลว่าเหงื่อออกนะครับเหมือนหมูมันมายังไงครับไอ้นึกถึงหมูหันนะฮะเวลามันหมุนอยู่นะครับบนเตาอะไรหล่นฮะน้ำมันนะฮะน้ำมันหล่นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเขาเลยบอกว่าเหงื่อออกเหมือนหมูก็คือ I'm sweating like a pig ที่จริงแล้วนะครับมีศัพท์หลายศัพท์มากนะฮะที่ชาวไทยออกเสียงผิดเกี่ยวกับสัตว์นะฮะอย่างเช่นอย่าลืมนะครับนกเขา dove d o v e dove นะครับไม่ใช่ dove นะฮะต้องออกเสียงว่า dove ครับดังนั้นครับนกเขาออกเสียงว่า dove ไม่ใช่ doveหรือว่านกพิราบนะครับออกเสียงว่า pigeon ไม่ใช่ผีเจี้ยนนะฮะบางคนออกเสียงผีเจี้ยนไม่ต้องเจี้ยนนะฮะ pigeon ครับ pigeon ก็คือนกพิราบนั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งอูฐครับอูฐก็ต้องออกเสียงว่า camel ครับผม camel ไม่ใช่ caramel นะฮะ caramel ก็เอาไว้ใส่นมฮะแต่แคะเหมือนแคะฟันนะฮะแคะแคะ camel ก็คืออูฐนั่นเองนะฮะโจอี้ครับผมโจอี้ไม่ได้เป็นชื่อผู้ชายแต่ชื่อนักร้องแร็ปอย่างนี้นะครับโจอี้แปลว่าลูกจิงโจ้ลูกของแคนกรูนะครับโซนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบไรโน่ก็คือแรดครับนั่นแหละครับที่มีนอนนะฮะแต่คุณผู้หญิงทราบไหมครับว่าเวลาคุณจะไปทำจมูกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า get a nose job get a nose job นะฮะแต่ศัพท์เป็นทางการของการทำจมูกฝรั่งเรียกว่า rhinoplasty ครับพลาสติกมาจาก plastic surgery ครับ surgery ผ่าตัดพลาสติกก็คือสัญญกรรมพลาสติกแต่ไรโน่คือแรดแสดงว่าเขากำลังบอกว่าผู้หญิงอยากมีนอเหมือนแรดไงล่ะจ๊ะฮะจมูกแหลมๆเหมือนนอกันนะครับ rhinoplasty ก็คือการทำจมูกครับผมลำดับต่อไปนะฮะก็คือ worm ครับ worm ก็คือหนอนนะฮะไม่ใช่ warm นะฮะต้องระวังฮะ warm ก็คืออุ่นอบอุ่นหรืออุ่นอาหาร w a r m คือ warm แต่ถ้า worm เนี่ยนะฮะสระเออ worm นะครับจะแปลว่าหนอนนั่นเองครับอย่างเช่นครับหนอนหนังสือชาวฝรั่งใช้เหมือนชาวไทยเลยครับ he's a bookworm ครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นอยากจะเก่งภาษาอังกฤษอยากจะฉลาดเยอะๆต้องเป็น bookworm กันป่ะนะฮะหัดเป็นหนอนหนังสือครับหลายๆท่านครับบางทีชอบเหมือนนะครับ open a can of worms he opened a can of worms when he started talking about politics he opened a can of worms when he started talking about politics ก็จะแปลว่าอะไรครับ open a can of worms ก็แปลว่าอะไรหนอนมันอยู่ในกระป๋องอยู่ดีๆครับไปเปิดให้มันเลื้อยๆมันกลายเป็นนะครับคือสถานการณ์นั้นมันบานปลายคือเหมือนครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีครับอยากจะให้มันมีเรื่องขึ้นมาพอเริ่มพูดถึงการเมืองนิดเดียวครับทะเลาะกันทั้งโต๊ะเลยใช่ไหมครับ open a can of worms ก็คืออยู่ดีๆไม่ว่าดีไปหาเหาใส่หัวไปหาเรื่องนั่นนะครับใส่ตัวนั่นเองนะครับเวลาคุณอาจจะไปเหมือนไปประชุมหรือว่าอาจจะไปสัมภาษณ์งานหรือจะไปพรีเซนต์งานฝรั่งถาม how do you feel are you okay คุณประหม่ามากคุณก็บอกว่า I have butterflies in my stomach I have butterflies in my stomachท้องนะฮะ stomach ต้องออกเหมือนตำส้มตำนะฮะ I have butterflies in my stomach ก็คือเหมือนมีผีเสื้อหลายตัวมาบินหวิวหวิวท้องมันจะหวิวหวิวนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์กับภาษาอังกฤษของเราวันนี้ก็จบลงเนี่ยนะฮะเห็นไหมล่ะครับว่าที่จริงแล้วภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรแอบแฝงอยู่อีกเยอะเพียงคุณแค่รู้มันและพยายามจำมันให้ได้รับรองครับว่าคุณจะพูดกับเขาด้วยเรื่องแล้วก็เข้าใจเขาได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

Again. One more time. Ready? Lo lo la lo lo la lo.

เหตุสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

Vocab Journey Kids Story, we're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ Cheese เป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยที่จัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ Cheese ครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก

0: hecho nunca nada. ¡Oh!
1: DJ Ray, put your hands up.
0: DJ Jin, ขอคุยด้วยได้ไหมหยุดไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ I'm Teacher Greg What's your name
2: Hello my name is Sherrod Pong Nosgun Jinda I'm 9 years old You can call me DJ Chin
0: DJ Chin สุดยอดไปเลยนะครับ Teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ Teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหมตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือDJ หรือว่า
2: Disc Jockey
0: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
2: Video Jockey
0: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
2: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะ3คำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า Abbreviation
2: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าครับ
0: ได้เลยครับ
2: ครับ

0: ันนี้ดีกว่าป่ะทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ดีเจทีมาเป็นดีเจได้ยังไงครับ
1: ผมเห็นคนเล่นดีเจครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็นดีเจครับแม่ให้เป็นดีเจ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
1: ับแต่อายุประมาณ7ขวบครับ
2: wow.
1: ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJ ถ้าจะเป็นดีเจต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
1: ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอทีจะแบกร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊รู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
1: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็นเอนเตอร์เทนเนอร
1: ์ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิงเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
1: ตัวเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่นดีเจใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
1: ปกครองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
1: ไปประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าคร
1: ับ รอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
1: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไง
1: ครับก็ทาเลนต์ไงก็ผ่านรอบเข้ารอบแล้วที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมกำลังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปึ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปึ๊บ
3: เอาตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องจีนค่ะ
4: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องใหม่คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบหน้าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนนี่แหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่คราวนี้ด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีนเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นเล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาก็คือว่าเขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทำใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทำอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทำซ้ำการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทำให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคำพูดอ่ะมาทำจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์ค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับชินต้องรีบปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทำให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้เป็นไงบ้างครับ พอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่า ก็เปลี่ยนอาชีพไม่นี่เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
1: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
0: ับEDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
1: เต้น
0: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
1: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
0: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
1: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นกันเต็มเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่จะเบากว่าหน่อย
0: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
1: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยอาจจะทำให้มันไม่สนุกก็ได
0: ้แต่เครื่องนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้คือ DJ controller
0: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอน
1: ครับ
0: ช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
1: อันนี้คือ jog wheel เอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคBackspin
0: Backspin อย่างนี้เหรอครับ
1: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรือไงอันนี้คือ Backspin ได้ประมาณนี้ครับตอนที่เราสวิตช์เพลง
0: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีมจะลอง Backspin เดี๋ยวขอลองด้วย Backspin ไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
1: Switch เพลง
0: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
1: มันจะดูว้าว
0: อ
1: ันนี้ก็ปุ่ม Volume
0: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
1: เสียง
0: เพิ่มเสียง
1: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อย
0: ๆถึงหมายเลข10
1: อันนี้คือสุด Volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มพอสนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
0: เพลงที่2ไงเจ๊
1: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ1 2 into 5
0: อ๋อความหนักในใจ
1: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
0: สีมันเกี่ยวกับอะไร
1: ก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อวนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
0: color หลายคนจะคิดถึงสี
1: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากข
0: ึ้
1: น
0: ได้
1: ประมาณนั้น color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าต่ำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
0: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
1: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
0: โอเค
1: แล้วอันนี้นะครับก็คือ High Pass Filter จะบิด
0: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
1: มันเสียงมันจะบีบเลย
0: เสียงแหลม
1: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
0: ว้าวอ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจทีนี้ครับถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยโย
1: เราต้องอัดเสียง
0: แล้
1: วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับ
0: โอ
1: เคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่ใช้เสียงกลองเรามาดูที่ hot cue
0: hot cue คืออะไร
1: hot cue คือการวางมาร์คครับปึ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
0: โอ
1: ้อาจจะแบบ
0: เจ๊ะเจ๊ะคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
1: สมมุติเราวางมาร์คไว
0: ้ครับ
1: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์คที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์คเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
0: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้น พอไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำดีเจจีนะครับเราจะให้ทีเชอร์เกรกเล่นปุ่มไหนครับ
1: Slip Loop
0: เปิดเพลงครับไป
2: Music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ Stand by พร้อม
1: 3 2 1โน่ดีเช
0: ียวทั้งเดียว
1: เอฟเฟกต
0: ์อ๋อเอฟเฟกต์ตายเลยนะปรับความเร็ว
1: ไงเฮ้

0: น้องจีครับพูดถึงดนตรีไทย
1: ค
0: ิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าดนตรีไทยกับเพลงต้นใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสมนะ
1: แต่จริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นยูมีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มา enjoy กับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบ slip loop อย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก่อน
0: เพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนับด้วยนะไม่ยากนะชอบ
1: แต่ผมก็ที่เราคือเกอร
0: ์ได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยคร
1: ับ 3 2 1 go finish
0: เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สองเสียง Let's do it!

0: It was fun.
1: It was fun.
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจชินครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันผมก็ไม
0: ่
2: ด
0: ี
2: อ
0: ่
2: ะวันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณ DJ ชินด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีเชอร์มาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ DJ ชินครับนักร้องชื่อดัง John Bon Jovi พูดว่า Success is falling 9 times but getting up 10ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทำต่อครับเชื่อในตัวเองทำได
2: ้
0: ส
2: ู
0: ้สู้คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่า DJ ย่อมาจากคำว่า

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so อร่อยมากมาก
3: ว
2: ีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพย่านะคะคือมาจากโคราชวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right, eat, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好会拍。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: เดลิเชียส

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อบอกเลยว่าใครหลายๆคนที่อยากทำยูทูบเบอร์แล้วไม่รู้จะเอาไอเดียอย่างไรหรือใครบางคนบอกว่าเป็นคนขี้อายครับต้องมาฟังเลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเคยทำ YouTube มาครั้งแรกตอนอยู่ม.3แต่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าเป็นไงคะถ้าเป็นพวกเราโอ้ยอมละพอละไม่ทำละแต่ไม่ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มทำตอนม.5แล้วที่สำคัญเขาคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert ไม่เหลือคราบของคำว่าเด็กเก็บตัวอีกต่อไปเลยนะคะเพราะพลังเขาล้นเหลือ creative ความสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เขานำเสนอนั้นสนุกมากและที่พูดมาทั้งหมดนี้เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะแต่เขานำเสนอช่องของเขาด้วยภาษาไทยคอนเทนต์ของเขานะคะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ผู้คนติดตามเนี่ยเป็นล้านวิวตลอดนะคะและเขาจะมาบอกเคล็ดลับให้พวกเรานะคะได้รับรู้กันว่าเห็นยังไงให้น่าดูที่สำคัญคือสร้างแบรนดิ้งตัวเองอย่างไรนะคะที่ทำให้คนอยากจะติดตามคอนเทนต์ของคนคนนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะใครที่อยากรู้เคล็ดลับการเติบโตของเขาน้องคิวเทค่ะ

0: เล่าให้พวกเราฟังทีได้ไหมว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ของที่โด่งดังวันนี้เนี่ยทำยังไงมาบ้าง
1: ครับก็ก่อนอื่นก็หวัดดีทุกๆคนนะครับผมก็หวัดดีคุณง้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูรายการนี้เนาะก็ถ้าผมแนะนำตัวผมชื่อคิวเทซิมนะครับเป็นชาวเกาหลีแท้ 100% เกิดเมืองไทยครับผมก็ตอนนี้ก็อายุ22ปีก็ทำ YouTube มาทั้งหมด4ปีครับ
0: อ
1: ่ะก็ถ้าให้พูดถึงการเริ่มต้นของผมเนาะก็จริงๆผมอ่ะอยากเป็นนักร้องมาตลอดคือตั้งแต่ที่แบบว่าผมจะเกิดเมืองไทยเนี่ยพ่อแม่เป็นมิชชันนารีก็คือย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำโบสถ์ครับผมใช่ที่โบสถ์ก็จะมีการร้องเพลงเขาเรียกว่ากอสเปลเนาะก็จะแบบว่าร้องเพลงแบบว่าเป็นคอยเยอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนนึงที่ใส่ชุดยาวๆเหมือนนางฟ้าแล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับพอผมร้องสักพักก็มีคนมาชมว่าแบบเฮ้ยน้องซิมร้องเพลงดีใช่ก็ตั้งแต่นั้นผมก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องก็ฝึกมาเรื่อยๆก็เลยซื้ออุปกรณ์ทำเพลงก็ทำมาแล้วก็ทำเพลงออกมาเสร็จปุ๊บเพลงแรกผมยังจำได้อยู่เป็นเพลงที่ชื่อว่าเธอของค็อกเทลกระแสที่ได้มามันไม่ได้ดีมากผมมองแบบคนดูไม่ถึง100

0: และอีกอย่างก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คจริงๆก็คือผมอ่ะเรียนอยู่มัธยมนะครับตอนนั้นม.3แต่คนที่นั่งข้างๆผมอ่ะร้องเพลงเพ้อกว่าใช่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่คนนั่งข้างๆตัวเดียวร้องเพลงเพ้อกว่าผมอ่ะแล้วในโลกเนี่ยโห7 billion people เนี่ยมันจะมีสักคู่แข่งกี่คนกันตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมแอบเลยใช่ตอนนั้นผมก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วคือผมทำ cover ลงเนี่ยเพื่อนๆไม่มีใครรู
1: ้
0: รู้แค่ว่าพ่อแม่น้องสาวใช่ผมไม่กล้าที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นดูเพราะว่าจริงๆเราต้องลงแล้วเราต้องแชร์ให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับเพื่อให้เพื่อนไปแชร์ต่อเองเนี่ยแต่ผมไม่กล้าผมกลัวแล้วหลังจากนั้นผมก็แอบอยู่ตลอดเหมือนผมก็พูดอยู่ตลอดว่าเหมือนอยู่หลังกำแพงเหมือนมีกำแพงมากั้นๆอยู่ผมก็ตามระบบของโลกนี้เนาะเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยทุกคนก็แผนไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จริงๆก็อายุยังน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อชีวิตมันแบบมันเหมือนเราทําอะไรผิดไปผิดพลาดครั้งใหญ่ไปก็เลยแบบมีความแบบกดดันตลอดพอสักวันนึงเนี่ยผมไปแอบชอบคนนึงใช่เป็นสาวต่างชาติสาวรัสเซียโอ้โหสวยมากผมไปหลงรักเขาใช่แต่ว่าหลงรักเช่นกันแต่ว่าต่อมาก็อกหักเช่นกันครับผมก็อกหักครั้งแรกที่เจ็บค่อนข้างมากครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยมีความแบบว่าเป็น extrovert ชอบแบบแสดงต่อหน้าผู้คนแบบอยู่ดีๆวันนึงชอบทําตัวแปลกๆเหมือนเพี้ยนเหมือนเด็กเพี้ยนนิดนึงอ่ะครับแบบว่าเหมือนเด็กอกหักแล้วทําตัวเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมรู้สึกทําตรงนั้นแล้วมีความสุขใช่รู้สึกว่าเอ้ยคนมองเราแล้วแบบเหมือนเราลืมอดีตของเราทั้งหมดอ่ะแล้วก็เหมือนเราเป็นเหมือนเราสามารถโฟกัสกับตรงนี้ได้ 100% นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยสิ่งที่เราต้องทําจริงๆก็ได
1: ้
0: ผมก็เลยหาวิธีครับผมก็เลยหาวิธีอย่างแรกก็คืออ่ะถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงให้เป็นแบบว่าเป็นที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ช่วย YouTube ใช่ตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนั้นผมแค่ทุกคนที่ดู YouTube แค่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินเยอะแล้วก็รวยชีวิตเขาดีรู้แค่นั้นตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจลองเริ่มทําดีกว่าเพราะว่าจริงๆ YouTube ข้อดีก็คือไม่ว่าเรามาจากไหนหรือว่าเราพูดภาษาอะไรเราสามารถสร้างอะเคาท์ได้โดยไม่เสียตังค์ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มแรกผมก็ลองทําคลิปแรกแล้วลงดูครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเกาหลีเต้นสายย่อผมทําคลิปนี้เพราะว่าหลักๆที่ผมคิดก่อนจะเริ่มทําเนี่ยก็คือแตกต่างจากคนอื่นใช่คีย์หลักของมันคือแตกต่างจากคนอื่นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไม่มีเกาหลีคนไหนเลยแบบเต้นบ้าๆให้คนไทยดูเลยผมก็เลยคิดว่างั้นผมทําเองดีกว่าใช่ผมก็เลยตัดสินใจทําคลิปนั้นออกมาแล้วก็ลงครับผมถามว่ายอดวิวดีมั้ยก็60วิวน้อยกว่าช่องเพลงแล้วก็สายตาคนอื่นก็เปลี่ยนไปเยอะเลยสายตาคุณครูสายตาของเพื่อนๆสายตาของคนรู้จักก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดนึงแบบว่าทําอะไรไม่เรียนมหาลัยหรอนี่ม.6แล้วนะจะทําอะไรจะทําคลิปอย่างนี้เหรอมันมีเงินเหรออะไรอย่างเงี้ยผมฟังผมก็เฮ้ยทําไมโลกนี้ค่อนข้างโหดร้ายจังวะคือผมจะทําแล้วผมก็จะลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าโลกนี้อะไรคือโลกแห่งความเป็นจริงใช่จริงๆที่ผ่านมาผมก็คิดว่าโลกนี้มันธรรมดาปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วผมเริ่มนึกได้ว่าบางสิ่งในโลกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเราบางสิ่งในโลกนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องสําหรับเรา 100% ก็เลยทําไปเรื่อยๆ

0: 60วิว30วิว100วิวโอ้6เดือนไม่ถึง 1,000 ซับ
1: ว
0: ้
1: าว
0: ใช่ไม่ถึงเลยคือก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผมลงคลิปทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ว่าจะไม่ได้ตังค์ผมก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็คุณครูก็เริ่มไม่ชอบแบบผมไม่สนใจเรียนเลยเกรดผมดรอปมากจริงๆผมเคยเป็นเด็กที่แบบได้เกรด4ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดรอปลงมามากคุณครูก็ยึดคอมบ้างไม่ชอบผมบ้างแบบไร้สาระบ้างแล้วก็แบบพอมีรายได้ก้อนแรกจาก YouTube อ่ะครับคือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันเยอะแต่ว่าความเป็นจริงมันประมาณ25สตางค์รายได้ก้อนเลยก็25สตางค์ทํามาสักพักประมาณ3เดือนรายได้เพิ่มขึ้นมา7บาทเพื่อนๆเซลว่า

0: จิมทำมาครึ่งปีมึงซื้อน้ำเปล่าได้แล้ว ผมก็เลยแบบโอ้ไม่กอดลวกแห่งความเป็นจริงมันค่อนข้างโหดร้ายสำหรับผมใช่ผมคิดอยากจะไม่อยากทำมาเยอะมากเพราะว่าจริงๆการที่แบบว่าเราทำคอนเทนต์หนึ่งเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราต้องคิดคอนเทนต
1: ์
0: เราต้องออกมาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ต้องเอดิตติ้งแล้วก็ต้องครีเอทีฟมากๆในการสร้างปกสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อมันในตัวหมายเลขตัวนั้น7บาทอ้อผมก็คิดว่าไม่เป็นไรนั้นลองทําต่อละกันนั้นลองแบบไหนๆก็ทํามา7เดือนแล้วเราจะทําอีก7เดือนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนั้นก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนสักพัก7บาทก็กลายเป็น 7,000 ใช่กลายเป็น 70,000 700,000 แล้วก็ผมก็หลังๆก่อนจะจบม .6 เนี่ยสายตาคนพวกนั้นก็หายไปเลยคนเปลี่ยนมุมมองมากเลยคนแบบว่าอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นทํามาสักพักก็เริ่มมีคนดูครับผมเริ่มมีคนดูตั้งแต่ช่วงที่ทําคลิปเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียววันนั้นน่ะตั้งแต่เช้าผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าค่อนข้างกดดันแล้วพอมานั่งดูชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็เอากล้องจับหน้าเรียกตลอดเนี่ยออกมาตลกมากครับผมคนแชร์กันในเฟซเป็นหมื่น 20,000 30,000 50,000ใช่หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มดังใน YouTube ด้วยผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็ทําไปด้วยแต่พอทํามาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายผมชัดเจนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกใช่แล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วก็ทําจริงจังครับผมก็ทํามาทั้งหมด4ปีเนาะก็ทุกวันนี้ก็7ล้านซับสไครเบอร์แล้วแต่ว่าจริงๆผมถ้าถามผมตรงๆก็ปีนี้เป็นปีที่เริ่มจริงๆใช่เริ่มแบบว่าเหมือนเราทุ่มเท 100% ไม่ได้แบบว่าเราทำแบบเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
1: เป็นแบบเป็น professional มากขึ้น
0: เป็น professional มากขึ้นแบบศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้น
1: มีระบบอะไรมากขึ้น
0: ใช่
1: เป้าหมายเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเราเป้าหมายชัดนะเราเลยลาออกมาไม่เรียนละคำว่าเป้าหมายชัดของคิวเทคืออะไร
0: เป้าหมายผมก็คือก่อนผมจะไม่รู้ว่าจะพูดคำนี้ได้หรือเกษียณเนาะในวงการ YouTube คือวงการ YouTube คำว่าเกษียณเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่แบบ50 60เกษียณนะแต่ว่าถึงเวลาคุณต้องเกษียณเองไม่มีใครบอกว่าให้คุณเกษียณหรอก
1: ค
0: ุณเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช่ผมก็เลยคิดว่าก่อนเราจะเกษียณเนี่ยเราแบ่งปันความรู้นี้ให้คนอื่นต่อดีกว่าใช่ก็อยากเป็นโค้ชบ้างครับผมเป็นโค้ชที่แบบว่าสอนเรื่อง YouTube กับอนุชนเนาะเรียกแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าวงการ YouTube ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นผมอยากให้วงการประเทศไทยเนี่ย YouTube เนี่ยกว้างขวางขึ้นมีโอกาสมากขึ้นซึ่งก็คิดดูแล้วไม่มีใครทําได้ยกเว้นยูทูบเบอร์เอง
1: พอฟังมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวครูเยอะมากเลยนะที่อยากถามนะ
0: ครับผม
1: เอาตั้งแต่เราวันนี้คนบางคนเวลาเขาดูเขาก็จะนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายแต่วันนี้พอเราได้ยินสิ่งที่คิวเทเป็นไอการที่เรานิยามตัวเองมันไม่ใช่ความจริงอ
0: ่
1: ะถูกไหมเราสามารถที่จะพลิกเป็นใครก็ได้ที่เราต้องการอ่ะ
0: ใช่ครับจริงๆผมมองว่าส่วนใหญ่นะครับ 100% เลยเราตัดสินตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: จากคําตัดสินของคนอื่น
1: ถูกต้อง
0: ใช่แต่จริงๆก็ผมว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นอะไรก็ได้

0: มักจะสอนเด็กเสมอว่าใครด่าเราเราไม่เจ็บหรอกแต่มันจะเจ็บตอนที่เราไปเชื่อเขานั่นแหละฉะนั้นวันนี้เด็กๆที่ใครก็ตามที่ดูอยู่นะคะครูเขาอยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเผลอนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายนะฉันเป็นคนไม่กล้าพูดลองนิยามใหม่เลยลองบอกเลยว่าฉันจะทำมีเป้าหมายให้ชัดก่อนเหมือนที่พี่คิวเทมีนะคะสิ่งนึงที่ครูอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆถ้าให้พูดถึงตัวเองเรานิยามคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน
1: คนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า เป็นเกาหลีที่มีพลังล้นเน
0: า
1: ะคือผมถามว่าเป็นตัวของผมไหมก็เป็นตัวของผมตอนที่อยู่กับเพื่อนๆก็เป็นตัวของผมตอนที่แบบมีความสุขมากๆก็จะมี energy ออกมา

0: ตลอดแล้วก็รู้ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็ผมเลือกผมแล้วผมก็ชอบตรงนี้เพราะว่าจริงๆการที่เรามี energy เยอะเนี่ยล้นเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ได้ energy ของผมไปด้วยคือหลายคนก็บอกผมว่าพอมาดูคลิปไอซิมเนี่ยคิวเทโอป้าเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าลืมไปเลยว่าเศร้าเรื่องอะไร

0: งานมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่ออ
1: ่าใช่ใช่
0: เราอยู่กับคนพลังงานดีเราก็จะได้พลังงานดีๆมาด้วยทีนี้ครูอยากถามนิดนึงเพราะว
1: ่
0: าเราทำงานไปด้วยช่วงที่เราทำช่องเนี่ย4ปีเนาะตอนนั้นอยู่ประมาณม.5
1: ม.6เพิ่งขึ้นม.6เลยครับ
0: เพิ่งขึ้นม.6
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วเราแบ่งเวลายังไงอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงนั้นก็ผมบ้านิดหน่อยผมไม่วางคอมเลยครับผมก็จริงๆถ้าไม่มีเวลาจริงๆผมจะจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมก็ขอครูไปห้องน้ำก็ไปนั่งตัดต่อในห้องส้วมฟังคนอื่นไปด้วยก็นั่งตัดต่อเงียบๆในห้องน้ำเพราะว่าจริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
0: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
0: นิดนึง
1: ครับ
0: ไอ้ตอนแรกที่เราลงไปเนี่ย60วิว30วิวอะไรเราพูดอะไรกับตัวเองที่ทำให้เราทำต่อเพราะหลายคนเป็นแบบนี้ถอดใจหมดละ
1: ถ้าให้ผมมองก็คือผมอยากเป็นบางสิ่งในโลกนี้ใช่จริงๆอธิบายค่อนข้างยากจริงๆผมคิดซะว่าผมอยู่ในวงกลมตลอดแล้วผมก็อยู่ตรงกลางนี้ผมมองได้แค่บางสิ่งบางอย่างที่สังคมนี้ให้มาที่พ่อแม่ให้มาแต่ผมไม่เคยมองออกไปเลยผมลองมองว่ามองไกลๆดูว่าแบบจริงๆคนเราเกิดมาทำไมเราแล้วเราแบบเรียนมหาลัยจบก็มันก็เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเราจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไงที่แบบว่าประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองคิดว่าเออจริงๆก็ไม่มีใครราบลื่นเลยเหนื่อยทุกคนแย่กว่าผมเยอะคือผมแค่ขี้หมดผมพูดตรงๆใช่ก็เลยคิดว่าแบบทำต่อดีกว่าแต่ผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้หรอกใช่จริงๆถ้าจะให้ฝากนะครับว่าคนอยากทำยูทูบอ่ะก็ลองเริ่มทำดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเออเราต้องลองดูก่อนศึกษาก่อนดีกว่าศึกษาโน่นนี่นั่นไปดูคนนี้บ้างดูคนนี้ฟังบ้างดูคนนี้ฟังบ้างสุดท้ายเขาพูดเหมือนเดิมตลอดต้องลองเริ่มทำ

0: ราได้ดูแล้ววิเคราะห์ของตัวเองคลิปที่ประสบความสำเร็จของเรานะคะลองนึกมาสักคลิปหนึ่งลองช่วยวิเคราะห์ให้ครูฟังทีซิว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คลิปนั้นประสบความสำเร็จ
1: โอเคมีคอนเทนต์หนึ่งครับผมซึ่งไม่เคยทำแต่ว่าผมลองคิดจะร้องเพลงตอนนั้นเพลงวานเกตื้นกำลังมาแรงใช่แต่ว่าผมตัดสินใจว่าลองเปลเป็นภาษาเกาหลีดีไหมแล้วก็ลองลง YouTube อะไรอย่างเนี้ยครับผมก็เลยลองทำแล้วก็ลงปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แบบมากก็คือล้านวิวแต่ปาไปล้านคนกดไลค์เป็นล้านอะไรอย่างเนี้ยครับก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องดีไม่รู้มาตอนไหนอยู่ดีๆมันมาเองเฉยใช่อันนั้นคือคอนเทนต์แรกที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จที่เพิ่มยอดซับได้แบบ 2-3 แสนซับในอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์หรือ
1: น่าจะเป็นตรงที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นมุมที่เท่ของผมมุมร้องเพลงจริงจังของผม
0: และคือเพลงนั้นมันก็ดังอยู่แล้วด้วยมันยิ่งแบบต่อยอด
1: ใช่ครับยิ่งต่อยอดยิ่งไปด้วยกันยิ่งเพลงนี้ดังยิ่งเพลงผมก็ดังไปด้วย
0: ร้องได้ไหมอ่ะร้องตอนนี้ได้ไหม
1: อยากฟังอ่ะก็มันจะร้องประมาณนี้โอ้ไม่ได้ร้องมาแล้ว

0: เขินมาก
1: นี่ขนาดร้องเพราะขนาดนี้เพื่อนข้างๆยังมาร้องเพราะกว่าอีกอะเนี่ย
0: โอ้ผมว่าผมเจอคนที่ร้องเพราะไปหน่อย
1: อันนี้ถ้าเกิดครูจะสรุปวิเคราะห์ให้ว่ามันมายังไงก็คืออย่างที่บอกแหละว่า1ของแปลกบวกของดี
0: ครับ
1: ของดีก็คือเรามีต้นฉบับที่มันดนตรีมันดีคุ้นหูคนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปต่อยอดด้วยความแปลกด้วยความเป็นภาษาเกาหลี
0: ใช่ครับ
1: ก็เคยเห็นแต่แบบเบอร์เล่นใหญ่เล่นโตมันเบอร์หล่อซะงั้นโอป้าจริงซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบบวกเข้าไปเลย
0: ขึ้นมา
1: ถ้าจะให้พูดจุดเด่นของคำว่าตัวเรา
0: ครับ
1: คิวเทโอป้าเนี่ยอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คนลองวิเคราะห์ตัวเองอะไรคือจุดเด่นในตัวเราที่ทำให้คนอยากติดตามเรา
0: ผมว่าความไม่เบื่อที่ผมรู้สึกว่าไม่เบื่อก็คือผมเริ่มมาจากใส่ชุดนักเรียนต่อมาใส่ชุดมหาลัยต่อมาใส่ชุดทำงานคือค่อนข้างมีไทม์ไลน์นิดหน่อยครับแบบว่าเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงยาวๆมากๆมาดูว่าเด็กชูเทลป้าเนี่ยเขาประสบยังไงบ้างเขาเจอปัญหาอะไรบ้างจริงๆผมเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็อะไรที่พูดได้ก็ทำคลิปแบบสนุกๆอะไรอย่างเนี้ยครับแบบว่าไฟไหม้กล่องมาเคยมีแบบบ้านไฟไหม้เล็กๆอะไรอย่างนี้ก็ทำคลิปออกมาเจอปัญหาอะไรบ้างเจอผู้หญิงแบบไหนบ้างก็แบบก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างใช่ก็มีแล้วก็แชร์เป้าหมายกับคนดูให้คนดูแบบว่าอินกับเป้าหมายนั้นไปด้วยถึงจุดที่เราถึงเป้าหมายนั้นจริง
1: ๆเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วคิวเทก็ได้บอกไปแล้วแหละว่าถ้าอยากจะทำก็เริ่มเถอะ
0: เริ่มทำเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้มากกว่าส่วนใหญ่คนเลิกทำอยู่แล้วเพราะอย่างแรกก็คือเราต้องทิ้งความคิดที่เรามีอยู่ทิ้งค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราดูในเชิงบิสเนสเนี่ยเราขายของเท่าไหร่เราจะได้กำไรเท่านั้นแต่ YouTube มันไม่ใช่อย่างนั้นเราลงทุนไป 1,000 เอาพุทออกมา10บาทก็ได้ลงทุนไป 1,000 เอาพุทออกมา 100,000 1ล้านก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ซึ่งถ้าเงินเป็นแรงบันดาลใจทำ YouTube เนี่ยก็ยากมากเพราะว่าอินพุตเอาท์พุตต่างกันมากๆแต่ว่าถ้าให้มองว่าเราจะทำด้วยความชอบหรือมีเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เป้าหมายเป็นเงินอะไรเงี้ยก็ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงครับผมแต่ถามว่าเงินก็ไม่ผิดผมไม่เคยมองไม่ดีว่าเงินคือเงินเป็น motivation ก็เป็นที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผมแค่บอกมันไม่เวิร์กในวงการ YouTube เพราะว่า input กับ output มันต่างกันคุณจะปวดหัวมาก
1: มันคาดหวังคาดเดาอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็คือขอให้มีพื้นฐานคือรักในสิ่งที่ทำ
0: ต้องรักมากๆครับผม
1: ถึงจะพาให้เราไปในเส้นทางนี้ได้
0: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่เหลือคราบคนที่บอกว่าเคยขี้อายมาก่อนเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมวันนี
0: ้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ผมดีใจมากกว่าที่ได้มาที่นี่ครับผม
1: มันเป็นความเขาเรียกว่าตื่นเต้นแบบตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวนะคะวันนี้สิ่งที่พวกเราครูมั่นใจเลยทั้งตัวครูแล้วก็คนทางบ้านจะได้ไปแน่ๆเลยคือหลักคิดของเด็กผู้ชายคนนี้หลายคนนะคะชอบบอกว่าผมก็ไม่อยากเรียนมหาลัยละผมออกถ้าออกอ่ะต้องทำให้ได้อย่างนี้นะคำว่าทำให้ได้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปวัดที่ผลสำเร็จครูอยากให้พวกเราดูที่ความตั้งใจของเขานะหลักที่เขาบอกว่าหลักที่จะทำให้คนสำเร็จมีอะไรบ้าง1มีแค่4ข้อ1จงรักในสิ่งที่ตัวเองทำที่เราเรียกว่าฉันทะนะรักเขารักไหมชัดมากนะเขารักเขาอินกับมันเหลือเกินใช่ไหมฉันทะปุ๊บเขาต่อด้วยอะไรวิริยะหรือการทำความเพียรคือทำซ้ำเราจะเห็นเลยว่าคนคนนี้เขาจะอยู่กับมันตลอดเวลาจิตเขาจะอยู่จิตตะแปลว่าโฟกัสเขาจะอยู่กับเรื่องที่เขาชอบแล้วเขาทำมันซ้ำๆเขายอมเสียสละเพื่อนไปเที่ยวเขาไม่เที่ยวเราทำได้ไหมเพราะคนบางคนเป็นอย่างนี้นะคิวเทฉันอยากประสบความสำเร็จฉันไม่อยากเรียนต่อแต่ฉันก็ทำ50-50เนี่ยมันไม่ได้คือมันแค่ไม่อยากเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่เขาเห็นแค่ว่าทางที่เขาจะไปเป้าหมายเขาชัดการเรียนไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาแต่เขาทุ่มเทให้กับทางที่เขาไปเขาอดได้เขารอได้เขาทนได้นะเขายังทำสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะนี่คือสูตรของสำเร็จนะรักทำซ้ำจิตใจโฟกัสอยู่เรื่องเดียวและตัวสุดท้ายสำคัญมากคือวิมังสาวิมังสาแปลว่าการ analyze การประเมินวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยฉันทำอะไรพลาดไปตรงไหนดีตรงไหนไม่ดี

0: อ๋อตอนม .3 ฉันมาร้องเพลงเอ้ยไม่ได้เว้ยสิ่งที่เขาหาคืออะไรคะเขาหาจุดน่าอิจฉาจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปจุดน่าอิจฉามนุษย์เราทุกคนมีจุดที่น่าอิจฉาเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาเลยคืออะไรความเป็นเกาหลีแล้วเขาก็ดูซิมีใครยังไม่เคยทำอะไรบ้างอ๋อเกาหลีมาทำอะไรเต้นสายย่อมาร้องเพลงคือเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาได้อย่างคุ้มค่ามากมากค่ะแล้วมันเลยทำให้วันนี้ผู้ชายคนนี้จากเด็กที่เคยบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกพาตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์มีทรัพย์เกือบ7ล้านทรัพย์และที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเป้าหมายของเขาจะชัดเจนแล้วเป้าหมายของเขาเห็นไหมคะที่ครูเคยบอกไว้เสมอว่าคนเราอ่ะถ้าจะประสบความสำเร็จเป้าหมายต้องใหญ่กว่าตัวเองเสมอเป้าหมายของเขาคือการที่อยากจะพัฒนาให้คนไทยได้มีโอกาสเติบโตในช่องทางของยูทูบเบอร์เหมือนที่เขาประสบความสำเร็จมานะคะคนเราเมื่อคิดอะไรใหญ่กว่าตัวเองก็จะทำให้ตัวของเราใหญ่ขึ้นเสมอเหมือนกับเวลาถ้าเราอยากเราไปกดคนอื่นตัวเราก็ต่ำลงถูกไหมแต่ถ้าเราส่งเสริมคนอื่นตัวเราก็ยืดขึ้นนั่นคือ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้จากเด็กน้อยคนนี้ที่ความคิดไม่น้อยเลยนะคะเราเอาไปลองทำตามดูลงมือทำรักในสิ่งที่เราทำทำซ้ำๆเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งที่เรารักก็จะซื่อสัตย์กับเราเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคิวเท
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากดีใจครับผม
0: มีเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรามากๆนะคะพวกเราอยากรู้ว่าในอาทิตย์หน้าเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลเจ๋งๆคนไหนมานั่งมาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคอยติดตามใน The Speech Idol ค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับกิเท
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: แล้วก็น้องๆทุกคนหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับทุกคนก็ให้แอดไวซ์ได้แค่คำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเริ่มทำเลยครับผมถ้าคุณเริ่มทำก็จะได้เปรียบเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะคนอื่นก็จะคิดเยอะไงว่าจะทำอะไรดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณเริ่มทำอ่ะได้เปรียบชัวร์ครับแล้วก็ถ้าเริ่มทำก็คือรักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็สม่ำเสมอครับแล้วจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาพวกเราแน่นอนสู้ๆครับผม
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ย
4: ประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
3: พันเลยเหรอ
4: ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึง

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา

9:45 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันนะครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับI am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked upBecause Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่าง

ปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนอะสำนวนนี้ก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะควรที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นส

0: ไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
1: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเพราะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
2: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
0: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
3: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รุกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
3: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
3: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า troop คำว่า troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแส

หรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spot to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะA tugboat towing a barge. A tugboat towing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ She came to school with her mother in tow She came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัฒน์เสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน

0: TEU ทีเดียวนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
1: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
0: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
1: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไปอัดไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuffed คือยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuffed เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
0: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
1: หรือว่าcontainer load
0: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
1: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
0: ครับ
1: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจัดการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
0: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมา Food Fit for Five กันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันคือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซิร์ตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่า

าบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดีแน่นอน
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่อง Past Simple Tense กันค่ะPast Simple Tense นะคะคือ Tense ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีตเราจะใช้โครงสร้าง Subject บวก Verb ช่องที่2เป็นกริยาที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะ
1: Past Simple Tense นะคะน้องๆถือว่าง่ายที่สุดเลยค่ะเพราะเราจะใช้ประธานทุกตัวเลยกับ Verb ช่องที่2นั่นเองค่ะหลักการใช้ Past Simple Tense นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะverb ช่องที่2แบ่งออกได้เป็น2ประเภทแบบแรกเติม ed ลงไปได้เลยค่ะแบบที่2เปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
0: verb ช่องที่2นะคะที่เติม ed ท้ายคำตัวอย่างเช่น wait เปลี่ยนเป็น wait แปลว่ารอ agree เปลี่ยนเป็น agreed เติม d เข้าไปแปลว่าเห็นด้วยค่ะ2คำนี้นะคะเราต้องเติม ed เข้าไปถึงจะทำให้เป็นอดีตค่ะแล้ว verb ที่ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยตัวอย่างเช่น eat เปลี่ยนเป็น ate ที่แปลว่ากินค่ะส่วนคำว่า drink เปลี่ยนเป็น drank ที่แปลว่าดื่ม2คำนี้ห้ามเติม ed เข้าไปนะคะต้องเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วไปดูกันนะคะว่ามีประโยค past simple tense ตรงไหนกันบ้างค่ะ
0: ครูพี่แนทบอกใบให้นะคะว่า past simple tense โครงสร้างคือ subject บวก verb ช่องที่2ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
3: Come on nine okay one more ดีมากเฮ้ยอุ้ยแป๊บนึงนะOh, maybe not. Do you like the fitness?
4: Do I like the fitness?
3: Yes.
4: Not anymore, you know? So, yeah.
3: ไม่ชอบฟิตเนสทำไมอะไรวะ
5: คุณผู้ชมครับสถานที่แบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เรียกว่าฟิตเนสเฉยๆนะครับเพราะฟิตเนสแปลว่าความแข็งแรงความอึดมันจะต้องเรียกว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่บ้านเราไปตัดเซ็นเตอร์ทิ้งไงฮะก็เลยตัดความหมายกันไปเปลี่ยนความหมายกันไปแต่เอาให้ปลอดภัยใช้คำว่าจิมดีกว่าป๋าจิมเพราะฝรั่งเขาจะนึกว่าไปชอบความฟิตหรือเปล่าดูจากคุณเนี่ยผมว่าไม่น่าจะชอบความฟิตความแข็งแรงนะ
3: เดี๋ยวครับคุณคุยกับใครครับ
4: อ๋อคุยกับคนดู
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยต้องใช้ว่าอะไรนะ
4: ใช้จิมน่าจะดีกว่า
3: ครับมีหลายขอนิดนึง Do you like the gym
4: คุณคำถาม yes no เนี่ยใส่เสียงเนื้อเข้าไปนะ
3: อ๋อง่าย Do you like the gym.
4: Oh.
3: Do you like this gym?
4: Oh. Yeah, yeah, sure, sure. It's amazing. I really like it. It's a really cool place, yeah.
3: Why did you come here?
6: Hey, big boy. คุณผู้ชมครับ
3: อะไรอ่ะ
6: เวลาทำงานบริการนะครับคุยกับลูกค้าเนี่ยไปใช้ why did you come here มันเหมือนกับมาไหมเราจะต้องใช้ what brings you here today?
3: แล้วมันไม่สุภาพ
6: ใช่ใช่ใช่
3: what brings you here today?
6: ใช่ what brings you here today คือแหมวันนี้มาทำไมมีอะไรผมรับใช้ what brings you here today?
3: What you bring here today?
4: Oh, what I bring here today? Well, I brought my shirts. You know, I bought some pants. I bought sneakers. I bought new socks. I bought new underwear. I bought like a towel. I bought a watch.
3: Kiss me just a moment. คืออะไรวะคือถามว่าทำคือมันยังไม่เขาบอกอะไรมาแย่
6: ๆก็พี่สนับนิดเดียวเองอะไรนะสนับนิดเดียวประมาณก็เปลี่ยนดิ whatbrings you here today พี่ไปถาม what did you bring here today คือเอาอะไรมาว่าตอบสิเอาผ้าเช็ดตัวเอารองเท้าซื้อเอาที่มันมาต้องใช้ what brings you here today
3: oh what brings you here today
4: yeah well my girlfriend told me to lose some weight my parents told me to lose some weight my friends told me
3: oh my god
4: yeah and then like, yeah do you understand what I'm saying
3: yeah
4: so what did I say
3: yeah
4: ยังไงครับเนี่ย
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Top สนุกไหมคะ
0: แล้วน้องๆเห็น past simple tense tense ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตแล้วใช้ verb ช่องที่2กันบ้างไหมเอ่ย
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะ I brought my shirt ฉันนำเสื้อของฉันมาค่ะคำว่า brought เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า bring นำมานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มี verb อีกหลายตัวเลยนั่นเองค่ะมีคำว่า see เป็น saw แปลว่าเห็น do เป็น did แปลว่าทำ meet เป็น met แปลว่าพบ go เป็น went แปลว่าไปค่ะ
0: ปกตินะคะใน past simple tense เนี่ยจะมีคำบอกเวลาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ามันเป็นอดีตนั่นเองค่ะคำบอกเวลาเช่น ago ที่แปลว่าที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วหรือคำว่า yesterday ก็ได้ค่ะ yesterday ที่แปลว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นคำบอกเวลาที่บ่งบอกถึงอดีตนั่นเองพอเราเห็นคำแบบนี้อยู่ในประโยคแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยค่ะว่าประโยคจะต้องใช้โครงสร้างเป็น subject บวก verb ช่องที่2เป็น past simple tense ตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราจะพูดว่ายังไงดีคะ I see หรือ saw Jane yesterday ถูกแล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า saw นะคะ I saw Jane yesterday ฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราใช้กริยาช่องที่2เพราะเราเห็นคำว่า yesterday เป็นคำบ่งบอกเวลาที่บอกว่าอยู่ในอดีตนั่นเองค่ะ
1: ข้อที่2นะคะถ้าจะบอกว่าฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง do หรือ did ถูกปะใช้ did นั่นเองค่ะเพราะมีคำว่า last night แสดงความเป็นอดีตนะคะ I didHomework last night ฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะ
0: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วเราจะพูดว่ายังไงดีระวัง I you 2 days ago meet หรือ met ดีคะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า met นะคะเพราะเราเห็นคำว่า 2 days ago 2วันที่แล้วเป็นคำที่บ่งบอกในอดีตI met you 2 days ago ฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วค่ะ
1: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าจะพูดว่าฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง go กับ went ถูกต้องนะคะใช้ went ค่ะคำว่า last week แสดงความเป็นอดีตนะคะI went to school late last week ฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ
0: แล้วเราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ past simple tense กันไปแล้วนะคะ past simple tense หรือ tense ที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วสิ้นสุดลงแล้วเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2กันค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Itchy Feetอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี past simple tense ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
7: Santa Claus Village in Rovaniemi in the Lapland region of Finland ตอนนี้แปมก็อยู่ที่ Santa Claus Village นะคะอยู่ในเมืองโรวาเนมีในย่านแลปแลนด์ของประเทศฟินแลนด์ค่ะ And today I have a traveling companion วันนี้เพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะคะไปเจอเธอกันเลยค่ะ Let's go see her Ida Ida, could you please introduce yourself?
8: Okay. Hi, my name is Ida. I was an exchange student here in Finland around 15 years ago.
7: สิบห้าปีที่แล้วเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่นะคะ
8: And I came back to study a master degree in intercultural communication.
7: อ๋อแล้วก็กลับมาเรียนปริญญาโทที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารด้วยวัฒนธรรม
8: ใช่แล้วค่ะ
7: Do you speak Finnish? พูดภาษาฟินได้ไหมคะ
8: A little bit, I think. No, she's humble.
7: Ida เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกูรูรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องฟินแลนด์เลยวันนี้ could you please like show me around วันนี้พาไปเที่ยวได้ไหมคะ
8: ได้ค่ะ
7: โอเค let's go
8: let's go
9: In Finland Santa Claus is also known as Joulupukki which means Christmas goat
10: ที่ฟินแลนด์ชื่อของซานต้าคือจูลูปุกกิซึ่งแปลว่าแพะคริสต์มาส
9: This is because of a traditional story in Finland about a scary goat who asked people for presents.
10: ชื่อนี้มาจากตำนานของฟินแลนด์ที่บอกว่ามีแพะหน้ากลัว3ตัวคอยขอของขวัญจากผู้คน
9: As time passed, the goat became the gift giver instead, and then Santa Claus took over that role.
10: เมื่อเวลาผ่านไปจากแพะก็กลายเป็นผู้ให้ของขวัญและต่อมาซานต้าก็เข้ามารับหน้าที่มอบของขวัญแทน
9: but the name of the Christmas goat, Joulupukki, is still retained in Finland.
10: แต่ชื่อที่สื่อถึงแพะคริสต์มาสยังคงใช้อยู่ในฟินแลนด
9: ์ Joulupukki rides a sleigh pulled by reindeer and leaves gifts under the Christmas tree.
10: Joulupukki จะขี่กวางเรนเดียร์เพื่อนำของขวัญไปวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาส
9: But if you've been naughty, you could end up with the traditional small bag of coal.
10: แต่บ้านไหนดื้อมากๆก็จะได้ถุงถ่านเป็นของขวัญ
9: In Finnish, Merry Christmas is Hyvää Joulua.
11: And here we are at the Santa Claus office.
12: Let's get inside.
11: Okay,
12: let's go.
11: See
12: you.
11: So Ida, why are we wearing this red vest? ทำไมต้องใส่เสื้อกั๊กสีแดงแบบนี้คะ
8: So that we can take photos and videos with the Santa and around his office.
11: คือถ้าเกิดปกติเนี่ยไม่ได้มีเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาก็จะไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได้
8: ไม่สามารถถ่ายรูปแล้ววิดีโอข้างในได้นะคะทั้งทางเดินแล้วก็ในห้องทำงานซานต้าเพราะว่าเขามีบริการให้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะ

0: ที่น่ารักแล้วก็เจ๋งมากๆค่ะชื่อ A Little Order from Santa Claus for Christmas
1: เป็นบริการที่เราสามารถกรอกแบบฟอร์มแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ Santa Claus เนี่ยส่งจดหมายไปหาคนที่เรารักได้ค่ะ
0: You can order a letter from Santa Claus for Christmas by filling this form and Santa Claus will send a letter to your loved ones เจ๋งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเขียนก่อนเลย

0: is the beginning of winter in Finland, and the temperature right now is -5 degrees. ตอนนี้นะคะเพิ่งเริ่มต้นเข้าฤดูหนาวในฟินแลนด์เองและอุณหภูมิก็ประมาณ
1: log 5 degrees ค่ะ Oh, I'm freezing my tail off.
0: สมมติว่าหนาวมากๆคือชนิดที่ว่าถ้าเกิดมีหางเนี่ยหางหลุดไปแล้วค่ะ
1: You need a proper winter clothes to survive in this cold.
0: หนาวมากเลยอ่ะ
2: อย่างไรกันบ้างคะน้องๆเห็นประโยคที่เป็น past simple tense กันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นสังเกตเห็นประโยคนึงนะคะ The goat became the gift giver แพะกลายมาเป็นผู้ให้ของขวัญค่ะคำว่า became มาจากคำว่า become แปลว่ากลายเป็นค่ะ became เป็น verb ช่องที่2นะคะ past simple tense นั่นเองค่ะ
2: น้องๆเห็นไหมคะว่า past simple tense เนี่ยเราใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2ใช้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงแล้วในอดีตทีนี้ครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่องของการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธกันค่ะการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะใช้ didn't เข้ามาช่วย didn't มาจากคำว่า did not นั่นเองค่ะทีนี้โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ did not เราจะใช้เป็น subjectบวก didn't บวก verb infinitive แล้วนะคะเวลาเราใช้ did แล้วเราต้องใช้ verb infinitive น้องๆห้ามผันเลยนะคะห้ามเติม ed ห้ามผันเป็นกริยาช่องที่2แล้วค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันพบเจนเมื่อวานนี้ครูพี่แนทจะบอกว่า I saw Jane yesterday ใช่ไหมคะครูแพทจะใช้ saw ที่เป็น verb ช่องที่2แต่ปฏิเสธ

0: พี่แนทไม่ได้เจอเจนเมื่อวานนี้จะพูดว่า I didn't see Jane yesterday เห็นไหมคะพอครูพี่แนทใช้ did เข้ามาช่วยครูพี่แนทก็จะเปลี่ยน saw เป็น see นั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't do กับ didn't did ถูกต้องนะคะ didn't do นั่นเองค่ะ I didn't do homework last night ฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะคำว่า didบวก verb infinitive ได้เลยนะคะ
0: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราจะพูดว่าฉันไม่ได้เจอคุณมา2วันแล้ว I you 2 days ago เราจะใช้คำว่าอะไรดีคะระหว่าง didn't meet กับ didn't met ใช่แล้วค่ะต้องใช้ didn't meet นะคะ I didn't meet you 2 days ago ฉันไม่ได้พบคุณมา2วันแล้วทีนี้พอเราใช้ did เข้ามาแล้วเราก็จะไม่เติม ed หรือไม่ผันเป็นกริยาช่องที่2กับกริยาแล้วนะคะ
1: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't go กับ didn't went ถูกต้องนะคะ didn't go นั่นเองค่ะI didn't go to school late last week ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะใช้ did แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะน้อง
0: ๆเอาละค่ะถ้าเราใช้ did กันเป็นแล้วไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าในรายการ Vocab King
1: อย่าลืมช่วยลุ้นแล้วก็สะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
0: ไปเลย
2: และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของรอบ Sudden Death แล้วค่ะซึ่งก็คือน้องชีชีนั่นเองนะคะ Let's play spelling
3: Welcome to this Sudden Death final round Your first word is arrange
4: A-R-R-A-N-G-E
3: Correct! 1 point! Here we go. Your second word is community.
4: C-O-M-M-U-N-I-T-Y.
3: Correct. 2 points. Your next word is geography.
4: G-E-O-G-R-A-P-H-Y.
3: Correct. 3 points. Your fourth word is admiration.
4: A-D-M-I-R-A-T-I-O-N.
3: Correct. 4 on the board. Your fifth word is debacle.
4: D-E-B-A-C-L-E.
3: Correct. 5 out of 5.
2: ถูกต้องค่ะคำนี้คำที่5นะคะตอนนี้ได้5คำ5คะแนนแล้วไปต่อที่คำที่6เลยค่ะ
4: ค่ะ
3: Your next word is abscond.
4: A-B-S-C-O-N-D.
3: Correct. Amazing.
2: Flawless. มากเลยนะคะตอนนี้6คำผ่านไปยังไม่ผิดเลยสักคำนะคะ
3: Your seventh word is conduit.
4: C-O-N-D-U-I-T.
3: Correct. 7 out of 7. Unstoppable.
2: มากมานิ่ง
3: ๆ Your next word is platitude.
4: P-L-A-T-I-T-U-D-E
3: Correct! 8 out of 8
2: ถูกต้องนะคะตอนนี้8คำแล้วนะเมื่อกี้พี่โบตอนแรกพี่โบบอกไปว่ามีทั้งหมด10คำเดี๋ยวเราไปดูคำที่9กันเลยค่ะ
3: Your next word is acrophobia
4: A-C-R-O-P-H-O-B-I-A
3: Correct! 9 out of 9
2: ทำไมทำหน้าช็อกอ่ะ
5: คำนี้ไม่รู้จักค่ะ
2: อ้าวแล้วถูกได้ไงอ่ะ
5: ไม่รู้ค่ะ
2: จริงป่ะ
5: เดาเอาค่ะ
6: หายใจไม่ทั่วท้องเลยล่ะครับผ่านมาแล้ว9คำยังไม่มีสะดุดเลยสักคำเดียวครับและคำต่อไปนี้จะตัดสินแล้วว่าเธอจะสามารถสะสมคะแนนได้เต็ม10หรือไม
3: ่ Your final word is egregious
4: E-A-G-R-E-G-I-O-U-S

0: U.S.
1: Correct 10 out of 10
2: สมเป็นคู่ชิงจริงๆครับน้องชีชี
3: โอ้โหน้องๆนี่ท่องศัพท์เก่งกันมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากท่องศัพท์เก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกท่องศัพท์ทุกวันแล้วก็ฝึกสะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะจากรายการ World Cap King มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนทคำศัพท์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก็คือคำว่า geography คำว่า geography นะคะมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำว่า geo ที่แปลว่าโลกบวกคำว่า graphy ที่แปลว่าการบรรยายหรือการพรรณนารวมกัน geography ก็จะแปลว่าศาสตร์ที่ว่าด้วยการบรรยายหรือการพรรณนาเกี่ยวกับโลกนั่นก็คือภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะส่วนคำที่คล้ายคลึงกับคำว่า geography นะคะรากศัพท์คำว่า geo เหมือนกันก็คือคำว่า geometry ที่แปลว่าเรขาคณิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีคำว่า geology ค่ะ geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลกบวกกับ logy ที่แปลว่าศาสตร์หรือการศึกษานะคะดังนั้น geology รวมกันแล้วจะแปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับโลกค่ะหรือธรณีวิทยานั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า geocentric มาจากคำว่า geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลก centric ที่แปลว่าศูนย์กลางนั่นเองค่ะ geocentric แปลว่ามีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะโอ้โหแค่รากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกเนี่ยเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้คำศัพท์กันไปเยอะเลยนะคะ
4: ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการชีวิตติดเทคตอนเทคโนโลยีไลฟ์สดนั่นเองค่ะวันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
5: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้การถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้อุปกรณ์มากมายใช้คนที่มีความสามารถเฉพาะทางบันทึกภาพควบคุมภาพเสียงส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมแล้วส่งกลับมาที่สถานีโทรทัศน์เพื่อควบคุมคุณภาพก่อนจะส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังโทรทัศน์ในแต่ละบ้านให้เราได้รับชมกันแต่มาวันนี้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายทอดสดแบ่งปันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าให้คนอื่นได้รับรู้ร่วมกันกับเราในเวลาเดียวกันทันทีผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนที่รับชมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็ไลฟ์สดๆตามแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างอิสระข้อดีก็มีข้อเสียก็มากแต่ก็ไม่ลำบากที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
6: ชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอิน
3: โอ้โหเรื่องการไลฟ์นี่ประโยชน์แล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆเลยนะคะ
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเอ๊ะน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะว่า live live เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะแต่ถ้าเกิดว่า live life เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะน้องๆจะชอบใช้คำสองคำนี้ผิดกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจตัวสะกดแล้วก็ดูความหมายกันให้ดีๆนะคะ
4: เช่นถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันต้องการดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลคืนนี้ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I want to watch a live football match tonight สังเกตเห็นไหมคะคำว่า live live เป็น adjective นำหน้าคำนามแปลว่าถ่ายทอดสดค่ะ
3: แต่ถ้าเราจะพูดว่าเธอมีชีวิตที่ดีในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she has a good life เราจะใช้ life life ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะทบทวนกันนะคะ life life เป็นคำนามแปลว่าชีวิตแต่ถ้า life live เป็น adjectiveแปลว่าการถ่ายทอดสดค่ะ
4: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าเราจะพูดว่าพวกเขาอยากดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า they want to watch a tennis match จะใช้อะไรดีคะระหว่าง live live กับ live life ถูกต้องนะคะLive live ค่ะเป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะ They want to watch a live tennis match พวกเขาอยากจะดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสค่ะตอบถูกกันไหมคะน้องๆเก่งมากๆเลยค่ะครูพี่แนทมีอีกข้อนึงมาให้เล่นกันนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าเขาช่วยชีวิตฉันไว้เราจะพูดว่ายังไงดีเอ่ย He saved my ข้อ A life L I V E ข้อ B life L I F E ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า life L I F E ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะ He saved my life เขาช่วยชีวิตของฉันไว้ต้องใช้ให้ถูกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาทบทวนกันนะคะว่าวันนี้ได้อะไรกันไปบ้าง
3: เรื่องต่อมาที่น้องๆได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือคำบอกเวลาที่อยู่ใน past simple tense นั่นเองค่ะเช่น yesterday เมื่อวานนี้ ago ที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วคำเหล่านี้นะคะพอเราเห็นในประโยค past simple tense เนี่ยเราก็จะต้องใช้ subject บวก verb ช่องที่2นั่นเองค่ะ
4: เราจะใช้ did not ในประโยคปฏิเสธแต่ถ้าเจอ did not แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะกริยาไม่ผ่านอะไรเลยค่ะ
3: แล้วคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์ที่มาจากรากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ geography ภูมิศาสตร์คำที่2 geometry เรขาคณิตค่ะ
4: คำที่3 geology ธรณีวิทยาคำที่4 geocentricมีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะ
3: และสุดท้ายนะคะเราได้เรียนรู้2คำนี้ค่ะคือคำว่า life กับ life ที่สะกดต่างกันคำว่า life L I V E life เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะส่วนคำว่า life L I F E เป็นคำนามแปลว่าชีวิตนั่นเองค่ะ
4: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เลเวลอัพกันไปหลายเลยนะคะทั้งแกรมมาแล้วก็คำศัพท์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะ
3: แล้วสำนวนในวันนี้ที่ครูพี่นัทอยากจะฝากน้องๆก็คือ be not afraid of going slowly be afraid only of standing still อย่าห่วงเลยที่จะไปอย่างช้าๆน่ากลัวกว่าคือหยุดอยู่กับที่ค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนนะคะอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที
3: ่ใช่แล้วค่ะน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Vocab Journey Kids Story. We're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. Oh, เวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ Cheese เป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยทีเด็กจัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ Cheese ครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก
1: โอเค

0: ไปสนุกสนานโอ้โห
1: Teacher Gray, put your hands up!
0: Yeah.
1: Put your hands up!
0: Yeah. Woo. Woo. Hey. Oh. Teacher Jean, ขอคุยด้วยได้ไหม
1: Okay!
0: โอ้โหหยุดไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ I'm Teacher Greg. What's your name?
2: Hello, my name is Sherpong Nosgunjinda. I'm 9 years old.
0: Oh.
2: You can call me DJ Sheen.
0: DJ Sheen, สุดยอดไปเลยนะครับ Teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ Teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหม
4: Yeah.
0: ตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือ DJ หรือว่า
2: Disc Jockey.
0: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
2: วิดีโอจ็อกก
0: ี้เก่งมากวิดีโอจ็อกกี้หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
2: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะครับ3คำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า abbreviation
2: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าครับ
0: ได้เลยครับ
2: ครับ
0: ทางนี้ดีกว่าไปTeacher Greg ก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ Teen มาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
2: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
2: ับ แต่อายุประมาณ7ขวบครับ
0: wow.
2: ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจําเป็นไหมครับ
2: ไม่จําเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอทีจะแบบร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
2: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็น entertainer
2: ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิง entertainer แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
2: คุณเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่น DJ ใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
2: ประคองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
2: เคยประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าครับ
2: รอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
2: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไง
2: ครับก็ทะเลนเลยก็ผ่านรอบเข้ารอบแล้วรอบที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมเรียกรังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับด้วยไม้ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปึ๊บ
5: ตอนนี้หมดเวลานะคะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องชินค่ะ
6: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องไมค์คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบน่าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนเนี่ยแหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่คราวนี้ด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นเล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาก็คือว่า เขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทําใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทําอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทําซ้ําการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทําให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคําพูดอ่ะมาทําจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทำให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่นี่เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
2: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
0: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
2: เต้น
0: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
2: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
0: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
2: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นกันเต็มเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่อาจจะเบากว่าหน่อย
0: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
2: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยอาจจะทำให้มันไม่สนุกก็ได
0: ้แต่ครึ่งนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
2: อันนี้คือ DJ controller
0: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอนช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: อันนี้คือ jog wheel เอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคแบ็กสปิน
0: อย่างนี้เหรอ
2: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรือไงอันนี้คือแบ็กสปินได้ประมาณนี้ครับตอนที่เราสวิตช์เพลง
0: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่นี่ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีแรกจะลองแบ็กสปินเดี๋ยวขอลองด้วยแบ็กสปินไปก่อน

0: ป็นไงฮะโอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
1: Switch เพลง
0: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
1: ตื่นมันจะดูว้าว
0: อ
1: ันนี้ก็ปุ่ม Volume
0: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
1: เสียง
0: เพิ่มเสียง
1: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อยๆ
0: ถึงหมายเลข10
1: อันนี้คือสุด Volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงพอเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มพอสนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
0: เพลงที่2ไงเจ๊
1: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ
0: 1
1: 2 into 5
0: อ๋อความหนักในใจ
1: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
0: สีมันเกี่ยวกับอะไร
1: ก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อวนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
0: color หลายคนจะคิดถึงสี
1: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากขึ้นได้ประมาณนั้น color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าต่ำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
0: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
1: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
0: โอเค
1: แล้วอันนี้นะครับก็คือ High Pass Filter จะบีบเสียงอ่ะ
0: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
1: มันเสียงมันจะบีบเลย
0: เสียงแหลม
1: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะคะผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
0: ว้าวอ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจทีนะถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยเฮ้ยโ
1: ยเราต้องอัดเสียง
0: อัดเสียง
1: แล้วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับ
0: อ๋อ
1: โอเคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่ใช้เสียงกลองเรามาดูที่ฮอตคิว
0: ฮอตคิวคืออะไร
1: ฮอตคิวคือการวางมาร์คครับปึ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
0: โอ้
1: อาจจะแบบ
0: จุ๊บจุ๊บคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
1: สมมุติเราวางมาร์คไว
0: ้ครับ
1: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์คที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์คเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
0: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ G นะครับเราจะให้ Teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
1: slip loop
0: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์ไปรออยู่นะ stand by พร้อม
1: 3 2 1โน่ดีช
0: อบทั้งเดียว
1: เอฟเฟกต
0: ์อ๋อเอฟเฟกต์ได้เลยนะปรับความเร็ว
1: ไงสิ3 2 1
0: go โอเควู้สนุก
1: 3 2 1 go
0: วู้โอเค go ทีไรจุดไม่ได้แล้วเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
1: เคยครับ Mix some noise

0: น้องจีครับพูดถึงดนตรีไทย คิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าดนตรีไทยกับเพลงก็ใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสมนะ
1: แต่จริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นยูมีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามา

0: คือเกิ
1: ดได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลย
0: ครับ3 2 1 go
2: finish
1: เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สองเสียง
0: Okay.
1: Let's do it! พร้อมหรือยัง
3: ครบมือฮะ
1: Clap your hands 3, 2, 1, go! Ready!

0: สนุกไหมงั้นพูดว่า it was fun
1: it was fun
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจทีนครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันก็ไม
0: ่
2: ด
0: ี
2: อ่ะวันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณดีเจทีนด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีเชอร์มาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับดีเจทีนครับนักร้องชื่อดังจอห์นบอนโจวีพูดว่าSuccess is falling 9 times but getting up 10. ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทำต่อครับเชื่อในตัวเองทำได้
2: okay.
0: สู้สู้คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่า DJ ย่อมาจากคำว่าอะไรครับ A. Disc Jockey B. Disc Jockey C. Disc Joker โอ้คิดดีๆครับทุกคำตอบมี Discดิสก์อะไรดีนะเฉลยคำตอบก็คือข้อ A disc jockey ที่แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน disc jockey ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ disc joker ก็เล่นเพลงตลกตลกวันนี้เราจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อพูดเล่นนะครับ
2: สนุกสนุกก็จะเป็นใน EDM ได
0: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอนอําได้มั้ย
2: ไม่ได้ไม่ได
0: ้โอ้ไม่ได้เนาะ
3: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.

ีถึงเวลา12นาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18นาฬิกา6นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อบอกเลยว่าใครหลายๆคนที่อยากทำยูทูบเบอร์แล้วไม่รู้จะเอาไอเดียอย่างไรหรือใครบางคนบอกว่าเป็นคนขี้อายครับต้องมาฟังเลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเคยทำ YouTube มาครั้งแรกตอนอยู่ม.3แต่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าเป็นไงคะถ้าเป็นพวกเราโอ้ยอมละพอละไม่ทำละแต่ไม่ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มทำตอนม.5แล้วที่สำคัญเขาคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert ไม่เหลือคราบของคำว่าเด็กเก็บตัวอีกต่อไปเลยนะคะเพราะพลังเขาล้นเหลือ creative ความสร้างสรรค์ content ที่เขานำเสนอนั้นสนุกมากและที่พูดมาทั้งหมดนี้เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะแต่เขานำเสนอช่องของเขาด้วยภาษาไทยคอนเทนต์ของเขานะคะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ผู้คนติดตามเนี่ยเป็นล้านวิวตลอดนะคะและเขาจะมาบอกเคล็ดลับให้พวกเรานะคะได้รับรู้กันว่าสร้างคอนเทนต์ยังไงให้น่าดูที่สำคัญคือสร้างแบรนดิ้งตัวเองอย่างไรนะคะที่ทำให้คนอยากจะติดตามคอนเทนต์ของคนคนนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะใครที่อยากรู้เคล็ดลับการเติบโตของเขาน้องคิวเทค่ะ

0: เจเล่าให้พวกเราฟังทีได้ไหมว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ของที่โด่งดังวันนี้เนี่ยทำยังไงมาบ้าง
1: ครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมก็สวัสดีคุณง้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูรายการนี้เนาะก็ถ้าผมแนะนำตัวผมชื่อคิวแทซิมนะครับเป็นชาวเกาหลีแท้ 100% เกิดเมืองไทยครับผมก็ตอนนี้ก็อายุ22ปีก็ทำ YouTube มาทั้งหมด4ปีครับก็ถ้าให้พูดถึงการเริ่มต้นของผมเนาะก็จริงๆผมอ่ะอยากเป็นนักร้องมาตลอดคือตั้งแต่ที่แบบว่าผมจะเกิดเมืองไทยเนี่ยพ่อแม่เป็นมิชชันนารีก็คือย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำโบสถ์ครับผมใช่ที่โบสถ์ก็จะมีการร้องเพลงเขาเรียกว่ากอสเปลเนาะก็จะแบบว่าร้องเพลงแบบว่าเป็นโคเยอร์อะไรเงี้ยผมก็เป็นคนนึงที่ใส่ชุดยาวๆเหมือนนางฟ้าแล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับพอผมร้องสักพักก็มีคนมาชมว่าแบบเฮ้ยน้องซิมร้องเพลงดีใช่ก็ตั้งแต่นั้นผมก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องก็ฝึกมาเรื่อยๆก็เลยซื้ออุปกรณ์ทำเพลงก็ทำมาแล้วก็ทำเพลงออกมาเสร็จปุ๊บเพลงแรกผมยังจำได้อยู่เป็นเพลงที่ชื่อว่าเธอของค็อกเทลกระแสที่ได้มามันไม่ได้ดีมากกูง้อแบบกูไม่ถึง100

และอีกอย่างก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คจริงๆก็คือผมอ่ะเรียนอยู่มัธยมนะครับตอนนั้นม.3แต่คนที่นั่งข้างๆผมอ่ะร้องเพลงเพราะกว่าใช่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่คนนั่งข้างๆตอนนี้ร้องเพลงเพราะกว่าผมอ่ะแล้วในโลกเนี่ยโห7 billion people เนี่ยมันจะมีสักคู่แข่งกี่คนกันตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมแอบเลยใช่ตอนนั้นผมก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วคือผมทำโคเวอร์ลงเนี่ยเพื่อนๆไม่มีใครรู้แค่ว่าพ่อแม่น้องสาวใช่ผมไม่กล้าที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นดูเพราะว่าจริงๆเราต้องลงแล้วเราต้องแชร์ให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับเพื่อให้เพื่อนไปแชร์ต่อเองเนี่ยแต่ผมไม่กล้าผมกลัวแล้วหลังจากนั้นผมก็แอบอยู่ตลอดเหมือนผมก็พูดอยู่ตลอดว่าเหมือนอยู่หลังกำแพงเหมือนมีกำแพงมากั้นๆอยู่ผมก็ตามระบบของโลกนี้เนาะเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แผนไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จริงๆก็อายุยังน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อชีวิตมันแบบมันเหมือนเราทำอะไรผิดไปผิดพลาดครั้งใหญ่ไปก็เลยแบบมีความแบบกดดันตลอดพอสักวันนึงเนี่ยผมไปแอบชอบคนหนึ่งใช่เป็นสาวต่างชาติสาวรัสเซียโอ้โหสวยมากผมไปลงรักเขาใช่แต่ว่าลงรักเช่นกันแต่ว่าต่อมาก็อกหักเช่นกันครับผมก็อกหักครั้งแรกที่เจ็บค่อนข้างมากครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยมีความแบบว่าเป็น extrovert ชอบแบบแสดงต่อหน้าผู้คนแบบอยู่ดีๆวันนึงชอบทําตัวแปลกๆเหมือนเพี้ยนเหมือนเด็กเพี้ยนนิดนึงอะครับแบบว่าเหมือนเด็กอกหักแล้วทําตัวเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมรู้สึกทําตรงนั้นแล้วมีความสุขใช่รู้สึกว่าเอ้ยคนมองเราแล้วแบบเหมือนเราลืมอดีตของเราทั้งหมดอะแล้วก็เหมือนเราเป็นเหมือนเราสามารถโฟกัสกับตรงนี้ได้ 100% นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําจริงๆก็ได้ผมก็เลยหาวิธีครับผมก็เลยหาวิธีอย่างแรกก็คืออ่ะถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงให้เป็นแบบว่าเป็นที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อ YouTube ใช่ตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนั้นผมแค่ทุกคนที่ดู YouTube แค่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินเยอะแล้วก็รวยชีวิตเขาดีรู้แค่นั้นตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจลองเริ่มทําดีกว่าเพราะว่าจริงๆ YouTube ข้อดีก็คือไม่ว่าเรามาจากไหนหรือว่าเราพูดภาษาอะไรเราสามารถสร้างแอคเคาท์ได้โดยไม่เสียตังค์ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มแรกผมก็เลยลองทําคลิปแรกแล้วลงดูครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเกาหลีเต้นสายย่อผมทําคลิปนี้เพราะว่าหลักๆที่ผมคิดก่อนจะเริ่มทําเนี่ยก็คือแตกต่างจากคนอื่นใช่คีย์หลักของมันคือแตกต่างจากคนอื่นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไม่มีเกาหลีคนไหนเลยแบบเต้นบ้าๆให้คนไทยดูเลยผมก็เลยคิดว่างั้นผมทําเองดีกว่าใช่ผมก็เลยตัดสินใจทําคลิปนั้นออกมาแล้วก็ลงครับผมถามว่ายอดวิวดีมั้ยก็60วิวว้าวน้อยกว่าช่องเพลงแล้วก็สายตาคนอื่นก็เปลี่ยนไปเยอะเลยสายตาคุณครูสายตาของเพื่อนๆสายตาของคนรู้จักก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดนึงแบบว่าทําอะไรไม่เรียนมหาลัยหรอนี่ม.6แล้วนะจะทําอะไรจะทําคลิปอย่างนี้เหรอมันมีเงินเหรออะไรอย่างเงี้ยผมฟังผมก็เฮ้ยทําไมโลกนี้ค่อนข้างโหดร้ายจังวะคือผมจะทําแล้วผมก็จะลงอ่ะผมก็คิดก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าโลกนี้อะไรคือโลกแห่งความเป็นจริงใช่จริงๆที่ผ่านมาผมก็คิดว่าโลกนี้มันธรรมดาปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วผมเริ่มนึกได้ว่าบางสิ่งในโลกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเราบางสิ่งในโลกนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องสําหรับเรา 100% ก็เลยทําไปเรื่อยๆ

0: 60วิว30วิว100วิว
1: โ
0: อ้6เดือนไม่ถึง 1,000 ซับ
1: ว้าว
0: ใช่ไม่ถึงเลยคือก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผมลงคลิปทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ว่าจะไม่ได้ตังค์ผมก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็คุณครูก็เริ่มไม่ชอบแบบผมไม่สนใจเรียนเลยเกรดผมดรอปมากจริงๆผมเคยเป็นเด็กที่แบบได้เกรด4ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดรอปลงมามากคุณครูก็ยึดคอมบ้างไม่ชอบผมบ้างแบบไร้สาระบ้างแล้วก็แบบพอมีรายได้ก้อนแรกจาก YouTube อะครับคือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันเยอะแต่ว่าความเป็นจริงมันประมาณ25สตางค์รายได้ก้อนแรก25สตางค์ทำมาสักพักประมาณ3เดือนรายได้เพิ่มขึ้นมา7บาทเพื่อนๆเซลว่าซิมทำมาครึ่งปีมึงซื้อน้ำเปล่าได้แล้วผมก็เลยแบบโอ้ my god ลวกเข่งความเป็นจริงมันค่อนข้างโหดร้ายสำหรับผมใช่ผมคิดอยากจะไม่อยากทำมาเยอะมากเพราะว่าจริงๆการที่แบบว่าเราทำคอนเทนต์หนึ่งเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราต้องคิดคอนเทนต
1: ์
0: เราต้องออกมาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ต้องเอดิตติ้งแล้วก็ต้องครีเอทีฟมากๆในการสร้างปกสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อมันในตัวหมายเลขตัวนั้น7บาทอ้อผมก็คิดว่าไม่เป็นไรนั้นลองทำต่อละกันนั้นลองแบบไหนๆก็ทำมา7เดือนแล้วเราจะทำอีก7เดือนก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
1: อ
0: ันนั้นก็ลองแบบทุ่มเทอีก7เดือนสักพัก7บาทก็กลายเป็น 7,000 ใช
1: ่
0: กลายเป็น 70,000
1: ว้าว
0: 700,000 แล้วก็ผมก็หลังๆก่อนจะจบม.6 เนี่ยสายตาคนพวกนั้นก็หายไปเลยคนเปลี่ยนมุมมองมากเลยคนแบบว่าอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นทำมาสักพักก็เริ่มมีคนดูครับผมเริ่มมีคนดูตั้งแต่ช่วงที่ทำคลิปเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียววันนั้นอ่ะตั้งแต่เช้าผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าค่อนข้างกดดันแล้วพอมานั่งดูชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็เอากล้องจับหน้าเรียกตลอดเนี่ยออกมาตลกมากครับผมคนแชร์กันในเฟซเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นใช่หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มดังใน YouTube ด้วยผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็ทำไปด้วยแต่พอทำมาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายผมชัดเจนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกใช่แล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วก็ทำจริงจังครับผมก็ทำมาทั้งหมด4ปีเนาะก็ทุกวันนี้ก็7ล้านซับสไครเบอร์แล้วแต่ว่าจริงๆผมถ้าถามผมตรงๆก็ปีนี้เป็นปีที่เริ่มจริงๆใช่เริ่มแบบว่าเหมือนเราทุ่มเท 100% ไม่ได้แบบว่าเราทำแบบเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นแบบเป็น professional มากขึ้น
0: เป็น professional มากขึ้นแบบศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้น
1: มีระบบอะไรมากขึ้น
0: ใช่
1: เป้าหมายเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเราเป้าหมายชัดนะเราเลยลาออกมาไม่เรียนละคำว่าเป้าหมายชัดของคิวเทคืออะไร
0: เป้าหมายผมก็คือก่อนผมจะไม่รู้ว่าจะพูดคำนี้ได้หรือเกษียณเนาะในวงการ YouTube คือวงการ YouTubeคำว่าเกษียณเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่แบบ50 60เกษียณนะแต่ว่าถึงเวลาคุณต้องเกษียณเองใครบอกว่าให้คุณเกษียณหรอก
1: ค
0: ุณเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช่ผมก็เลยคิดว่าก่อนเราจะเกษียณเนี่ยเราแบ่งปันความรู้นี้ให้คนอื่นต่อดีกว่าใช่ก็อยากเป็นโค้ชบ้างครับผมเป็นโค้ชที่แบบว่าสอนเรื่อง YouTube กับอนุชนเนาะเรียกแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าวงการ YouTube ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นผมอยากให้วงการประเทศไทยเนี่ย YouTube เนี่ยกว้างขวางขึ้นมีโอกาสมากขึ้นซึ่งก็คิดดูแล้วไม่มีใครทำได้ยกเว้นยูทูบเบอร์เอง
1: พอฟังมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวครูเยอะมากเลยนะที่อยากถามนะ
0: ครับผม
1: เอาตั้งแต่เราวันนี้คนบางคนเวลาเขาดูเขาก็จะนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายแต่วันนี้พอเราได้ยินสิ่งที่คิวเทเป็นไอการที่เรานิยามตัวเองมันไม่ใช่ความจริงอ
0: ่
1: ะถูกไหมเราสามารถที่จะพลิกเป็นใครก็ได้ที่เราต้องการอ่ะ
0: ใช่ครับจริงๆผมมองว่าส่วนใหญ่นะครับ 100% เลยเราตัดสินตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: จากคำตัดสินของคนอื่น
1: ถูกต้อง
0: ใช่แต่จริงๆก็ผมว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นอะไรก็ได้

0: มักจะสอนเด็กเสมอว่าใครด่าเราเราไม่เจ็บหรอกแต่มันจะเจ็บตอนที่เราไปเชื่อเขานั่นแหละฉะนั้นวันนี้เด็กๆที่ใครก็ตามที่ดูอยู่นะคะครูเขาอยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเผลอนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายนะฉันเป็นคนไม่กล้าพูดลองนิยามใหม่เลยลองบอกเลยว่าฉันจะทำมีเป้าหมายให้ชัดก่อนเหมือนที่พี่คิวเทมีนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆถ้าให้พูดถึงตัวเองเรานิยามคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน
1: คนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า เป็นเกาหลีที่มีพลังล้นเน
0: า
1: ะคือผมถามว่าเป็นตัวของผมไหมก็เป็นตัวของผมตอนที่อยู่กับเพื่อนๆก็เป็นตัวของผมตอนที่แบบมีความสุขมากๆใช่ครับผมก็จะมี energy ออกมาตลอดแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็ผมเลือกผมแล้วผมก็ชอบตรงนี้เพราะว่าจริงๆการที่เรามี energy เยอะเนี่ยล้นเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ได้ energy ของผมไปด้วยคือหลายคนก็บอกผมว่าพอมาดูคลิปไอซิมเนี่ยคิวเทโอป้าเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าลืมไปเลยว่าเศร้าเรื่องอะไร

0: านมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่ออ
1: ่าใช่ใช่
0: เราอยู่กับคนพลังงานดีเราก็จะได้พลังงานดีๆมาด้วยทีนี้ครูอยากถามนิดนึงเพราะว
1: ่
0: าเราทำงานไปด้วยช่วงที่เราทำช่องเนี่ย4ปีเนาะตอนนั้นอยู่ประมาณม5
1: ม6เพิ่งขึ้นม6เลย
0: เพิ่งขึ้นม6
1: ใช่คร
0: ับ เออแล้วเราแบ่งเวลายังไงอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงนั้นก็ผมบ้านิดหน่อยผมไม่วางคอมเลยครับผมก็จริงๆถ้าไม่มีเวลาจริงๆผมจะจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมก็ขอครูไปห้องน้ําก็ไปนั่งตัดต่อในห้องส้วมฟังคนอื่นไปด้วยก็นั่งตัดต่อเงียบๆในห้องน้ําเพราะว่าจริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะคือผมก็มองว่าอันนี้สําคัญมาก consistency is the key to success
0: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ําเสมอวันนึงเราจะสําเร็จ
0: ไอ้ตอนแรกที่เราลงไปเนี่ย60วิว30วิวอะไรเราพูดอะไรกับตัวเองที่ทําให้เราทําต่อเพราะหลายคนเป็นแบบนี้ถอดใจหมดละ
1: ถ้าให้ผมมองก็คือผมอยากเป็นบางสิ่งในโลกนี้ใช่จริงๆอธิบายค่อนข้างยากจริงๆผมคิดซะว่าผมอยู่ในวงกลมตลอดแล้วผมก็อยู่ตรงกลางนี้ผมมองได้แค่บางสิ่งบางอย่างที่สังคมนี้ให้มาที่พ่อแม่ให้มาแต่ผมไม่เคยมองออกไปเลยผมลองมองว่ามองไกลๆดูว่าแบบจริงๆคนเราเกิดมาทําไมเราแล้วเราแบบเรียนมหาลัยจบก็มันก็เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเราจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไงที่แบบว่าประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองคิดว่าเออจริงๆก็ไม่มีใครราบรื่นเลยเหนื่อยทุกคนแย่กว่าผมเยอะคือผมแค่ขี้หมดผมพูดตรงๆใช่ก็เลยคิดว่าแบบทําต่อดีกว่าแต่ผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้หรอกใช่จริงๆถ้าจะให้ฝากนะครับว่าคนอยากทํา YouTube อ่ะก็ลองเริ่มทําดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเราต้องลองดูก่อนศึกษาก่อนดีกว่าศึกษานู่นนี่นั่นไปดูคนนี้บ้างดูคนนี้ฟังบ้างดูคนนี้ฟังบ้างสุดท้ายเขาพูดเหมือนเดิมตลอดต้องลองเริ่มทำ

0: าเราได้ดูแล้ววิเคราะห์ของตัวเองคลิปที่ประสบความสำเร็จของเรานะคะลองนึกมาสักคลิปหนึ่งลองช่วยวิเคราะห์ให้ครูฟังทีซิว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คลิปนั้นประสบความสำเร็จ
1: โอเคมีคอนเทนต์หนึ่งครับผมซึ่งไม่เคยทำแต่ว่าผมลองคิดจะร้องเพลงตอนนั้นเพลงวานเกตื้นกำลังมาแรงใช่แต่ว่าผมตัดสินใจว่าลองเปลเป็นภาษาเกาหลีดีไหมแล้วก็ลองลง YouTube อะไรอย่างเนี้ยครับผมก็เลยลองทำแล้วก็ลงปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แบบมากก็คือล้านวิวแต่ปาไป20ล้านคนกดไลค์เป็นล้านอะไรอย่างเนี้ยครับก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องดีไม่รู้มาตอนไหนอยู่ดีๆมันมาเองเฉยใช่อันนั้นคือคอนเทนต์แรกที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จที่เพิ่มยอดซับได้แบบ 2-3 แสนซับในอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์เลย
1: น่าจะเป็นตรงที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นมุมที่เท่ของผมมุมร้องเพลงจริงจังของผม
0: และคือเพลงนั้นมันก็ดังอยู่แล้วด้วยมันยิ่งแบบต่อยอด
1: ใช่ครับยิ่งต่อยอดยิ่งไปด้วยกันยิ่งเพลงนี้ดังยิ่งเพลงผมก็ดังไปด้วย
0: ร้องได้ไหมอ่ะร้องตอนนี้ได้ไหม
1: อ๋อร้องก็มันจะร้องประมาณนี้โอ้ไม่ได้ร้องมาแล้ว

0: 아빠!
1: จบเขินมาก
0: นี่ขนาดร้องเพราะขนาดนี้เพื่อนข้างๆยังมาร้องเพราะกว่าอีกอะเนี่ย
1: โอ้ผมว่าผมเจอคนที่ร้องเพราะไปหน่อย
0: อันนี้ถ้าเกิดครูจะสรุปวิเคราะห์ให้ว่ามันมายังไงก็คืออย่างที่บอกแหละว่า1ของแปลกบวกของดี
1: ครับ
0: ของดีก็คือเรามีต้นฉบับที่มันดนตรีมันดีคุ้นหูคนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปต่อยอดด้วยความแปลกด้วยความเป็นภาษาเกาหลี
1: ใช่ครับ
0: ก็เคยเห็นแต่แบบเบอร์เล่นใหญ่เล่นโตดันมันเบอร์หล่อซะงั้นโอป้าจริงซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบบวกเข้าไปเลย
1: ขึ้นมา
0: ถ้าจะให้พูดจุดเด่นของคำว่าตัวเรา
1: ครับ
0: ฮิวเทโอป้าเนี่ยอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คนลองวิเคราะห์ตัวเองอะไรคือจุดเด่นในตัวเราที่ทำให้คนอยากติดตามเรา
1: ผมว่าความไม่เบื่อที่ผมรู้สึกว่าไม่เบื่อก็คือผมเริ่มมาจากใส่ชุดนักเรียนต่อมาใส่ชุดมหาลัยต่อมาใส่ชุดทำงานคือค่อนข้างมีไทม์ไลน์นิดหน่อยครับแบบว่าเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงยาวๆมากๆมาดูว่าเด็กชูเทลป้าเนี่ยเขาประสบยังไงบ้างเขาเจอปัญหาอะไรบ้างจริงๆผมเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็อะไรที่พูดได้ก็ทำคลิปแบบสนุกๆอะไรอย่างเนี้ยครับแบบว่าไฟไหม้กล่องมาเคยมีแบบบ้านไฟไหม้เล็กๆอะไรอย่างนี้ก็ทำคลิปออกมาเจอปัญหาอะไรบ้างเจอผู้หญิงแบบไหนบ้างก็แบบก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างใช่ก็มีแล้วก็แชร์เป้าหมายกับคนดูให้คนดูแบบว่าอินกับเป้าหมายนั้นไปด้วยถึงจุดที่เราถึงเป้าหมายนั้นจริง
0: ๆเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วฮิวเทก็ได้บอกไปแล้วแหละว่าถ้าอยากจะทำก็เริ่มเถอะ
1: เริ่มทำเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้มากกว่าส่วนใหญ่คนเลิกทำอยู่แล้วเพราะอย่างแรกก็คือเราต้องทิ้งความคิดที่เรามีอยู่ทิ้งค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราดูในเชิงบิสเนสเนี่ยเราขายของเท่าไหร่เราจะได้กำไรเท่านั้นแต่ YouTube มันไม่ใช่อย่างนั้นเราลงทุนไปพันหนึ่งเอาพูดออกมา10บาทก็ได้ลงทุนไปพันหนึ่งเอาพูดออกมา100,000 1,000,000ก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ซึ่งถ้าเงินเป็นแรงบันดาลใจทำ YouTube เนี่ยก็ยากมากเพราะว่า input output ต่างกันมากๆแต่ว่าถ้าให้มองว่าเราจะทําด้วยความชอบหรือมีเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เป้าหมายเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงครับผมแต่ถามว่าเงินก็ไม่ผิดผมไม่เคยมองไม่ดีว่าเงินเป็น motivation ก็เป็นที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผมแค่บอกมันไม่เวิร์คในวงการ YouTube เพราะว่า input output มันต่างกันคุณจะปวดหัวมาก
0: มันคาดหวังคาดเดาอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็คือขอให้มีพื้นฐานคือรักในสิ่งที่ทำ
1: ต้องรักมากๆครับผม
0: ถึงจะพาให้เราไปในเส้นทางนี้ได้
1: ใช่ครับ

0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่เหลือคราบคนที่บอกว่าเคยขี้อายมาก่อนเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมวันนี
1: ้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ผมดีใจมากกว่าที่ได้มาที่นี่ครับผม
0: มันเป็นความเขาเรียกว่าตื่นเต้นแบบตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวนะคะวันนี้สิ่งที่พวกเราครูมั่นใจเลยทั้งตัวครูแล้วก็คนทางบ้านจะได้ไปแน่ๆเลยคือหลักคิดของเด็กผู้ชายคนนี้หลายคนนะคะชอบบอกว่าผมก็ไม่อยากเรียนมหาลัยละผมออกถ้าออกอ่ะต้องทำให้ได้อย่างนี้นะคำว่าทำให้ได้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปวัดที่ผลสำเร็จครูอยากให้พวกเราดูที่ความตั้งใจของเขานะหลักที่เขาบอกว่าหลักที่ทำให้คนสำเร็จมีอะไรบ้าง1มีแค่4ข้อ1จงรักในสิ่งที่ตัวเองทำที่เราเรียกว่าฉันทะนะรักเขารักไหมชัดมากนะเขารักเขาอินกับมันเหลือเกินใช่ไหมฉันทะปุ๊บเขาต่อด้วยอะไรวิริยะหรือการทำความเพียรคือทำซ้ำเราจะเห็นเลยว่าคนคนนี้เขาจะอยู่กับมันตลอดเวลาจิตเขาจะอยู่จิตตะแปลว่าโฟกัสเขาจะอยู่กับเรื่องที่เขาชอบแล้วเขาทำมันซ้ำๆเขายอมเสียสละเพื่อนไปเที่ยวเขาไม่เที่ยวเราทำได้ไหมเพราะคนบางคนเป็นหนีนะคิวเทฉันอยากประสบความสำเร็จฉันไม่อยากเรียนต่อแต่ฉันก็ทำ50-50เนี่ยมันไม่ได้คือมันแค่ไม่อยากเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่เขาเห็นแค่ว่าทางที่เขาจะไปเป้าหมายเขาชัดการเรียนไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาแต่เขาทุ่มเทให้กับทางที่เขาไปเขาอดได้เขารอได้เขาทนได้นะเขายังทำสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะนี่คือสูตรของสำเร็จทำซ้ำจิตใจโฟกัสอยู่เรื่องเดียวและตัวสุดท้ายสำคัญมากคือวิมังสาวิมังสาแปลว่าการ analyze การประเมินวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยฉันทำอะไรพลาดไปตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีอ๋อตอนม.3ฉันมาร้องเพลงเฮ้ยไม่ได้เว้ยสิ่งที่เขาหาคืออะไรคะเขาหาจุดน่าอิจฉาจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปจุดน่าอิจฉามนุษย์เราทุกคนมีจุดที่น่าอิจฉาเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาเลยคืออะไรความเป็นเกาหลีแล้วเขาก็ดูซิมีใครยังไม่เคยทำอะไรบ้างอ๋อเกาหลีมาทำอะไรเต้นสายย่อมาร้องเพลงคือเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาได้อย่างคุ้มค่ามากมากค่ะแล้วมันเลยทำให้วันนี้ผู้ชายคนนี้จากเด็กที่เคยบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกพาตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์มีทรัพย์เกือบ7 ล้านทรัพย์และที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเป้าหมายของเขาจะชัดเจนแล้วเป้าหมายของเขาเห็นไหมคะที่ครูเคยบอกไว้เสมอว่าคนเราอ่ะถ้าจะประสบความสำเร็จเป้าหมายต้องใหญ่กว่าตัวเองเสมอเป้าหมายของเขาคือการที่อยากจะพัฒนาให้คนไทยได้มีโอกาสเติบโตในช่องทางของยูทูบเบอร์เหมือนที่เขาประสบความสำเร็จมานะคะคนเราเมื่อคิดอะไรใหญ่กว่าตัวเองก็จะทำให้ตัวของเราใหญ่ขึ้นเสมอเหมือนกับเวลาถ้าเราอยากเราไปกดคนอื่นตัวเราก็ต่ำลงถูกไหมแต่ถ้าเราส่งเสริมคนอื่นตัวเราก็ยืดขึ้นนั่นคือ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้จากเด็กน้อยคนนี้ที่ความคิดไม่น้อยเลยนะคะเราเอาไปลองทำตามดูลงมือทำรักในสิ่งที่เราทำซ้ำๆเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งที่เรารักก็จะซื่อสัตย์กับเราเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคิวเท
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากดีใจครับผม
0: มีเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรามากๆนะคะพวกเราอยากรู้ว่าในอาทิตย์หน้าเก้าอี้ตัว

0: นี้เก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลเจ๋งๆคนไหนมานั่งมาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคอยติดตามใน The Speech Idol ค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับกิเท
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: เอาล่ะก็น้องๆทุกคนหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับทุกคนก็ให้แอดไวซ์ได้แค่คำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเริ่มทำเลยครับผมถ้าคุณเริ่มทำก็จะได้เปรียบเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะคนอื่นก็จะคิดเยอะไงว่าจะทำอะไรดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณเริ่มทำอ่ะได้เปรียบชัวร์ครับแล้วก็ถ้าเริ่มทำก็คือรักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็สม่ำเสมอครับแล้วจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาพวกเราแน่นอนสู้ๆครับผม
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ย
4: ประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
3: พันเลยเหรอ
4: ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึงอะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: คือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเพื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ในออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะควรที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fire แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้เราจะมาพูดจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเฉพาะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอ

0: ขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
1: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: วันนี้เรา2คนเอและพี่เอ
1: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอ๋กำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอ๋จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I travelledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้นะคะทั้ง2คำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยล่ะค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นน่ะนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึง

ว่าอยู่ในความสนใจและค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัฒน์เสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอกทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuffed คือยัดมันลงมา
2: wow.
0: เยอะมากเลย
2: เยอะ
0: มาก ก็คือ stuffed เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่

0: นี่นะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะการบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
1: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดีฮะ work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจะคนที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อ

0: แลกกับของ
1: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
0: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
1: นั่นแหละ
0: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
1: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
0: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
1: ก็ได้ลิงมา
0: แบบนั้นเลย
1: วันนี้มีที่มาจากละครจัดใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงแบบไม่ง่ายอ่ะกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
0: บายสวัสดีครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่อง Past Simple Tense กันค่ะPast Simple Tense นะคะคือ Tense ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีตเราจะใช้โครงสร้าง Subject บวก Verb ช่องที่2เป็นกริยาที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะ
1: Past Simple Tense นะคะน้องๆถือว่าง่ายที่สุดเลยค่ะเพราะเราจะใช้ประธานทุกตัวเลยกับ Verb ช่องที่2นั่นเองค่ะหลักการใช้ Past Simple Tense นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะverb ช่องที่2แบ่งออกได้เป็น2ประเภทแบบแรกเติม ed ลงไปได้เลยค่ะแบบที่2เปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
0: verb ช่องที่2นะคะที่เติม

0: ED ท้ายคำตัวอย่างเช่น wait เปลี่ยนเป็น waited แปลว่ารอ agree เปลี่ยนเป็น agreed เติม D เข้าไปแปลว่าเห็นด้วยค่ะ2คำนี้นะคะเราต้องเติม ED เข้าไปถึงจะทำให้เป็นอดีตค่ะแล้ว verb ที่ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยตัวอย่างเช่น eat เปลี่ยนเป็น ate ที่แปลว่ากินค่ะส่วนคำว่า drink เปลี่ยนเป็น drank ที่แปลว่าดื่ม2คำนี้ห้ามเติม ed เข้าไปนะคะต้องเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วไปดูกันนะคะว่ามีประโยค past simple tense ตรงไหนกันบ้างค่ะ
0: ครูพี่แนทบอกใบให้นะคะว่า past simple tense โครงสร้างคือ subject บวก verb ช่องที่2ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
2: Come on! Nine! Okay! One more! One more! One more! ดีมากเฮ้ยอุ๊ยแป๊บนึงนะโอ้ไม่มีอะไร Do you like the fitness?
3: Do I like the fitness?
2: Yes!
3: Not anymore, you know? So, yeah.
2: ไม่ชอบฟิตเนสถ้ามาฟิตเนสหาอะไรวะ
4: คุณผู้ชมครับสถานที่แบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เรียกว่าฟิตเนสเฉยๆนะครับเพราะฟิตเนสแปลว่าความแข็งแรงความอึดมันจะต้องเรียกว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่บ้านเราไปตัดเซ็นเตอร์ทิ้งไงฮะก็เลยตัดความหมายกันไปเปลี่ยนความหมายกันไปแต่เอาให้ปลอดภัยใช้คำว่าจิมดีกว่าป๋าจิมเพราะฝรั่งเขาจะนึกว่าไปชอบความฟิตหรือเปล่าดูจากคุณเนี่ยผมว่าไม่น่าจะชอบความฟิตความแข็งแรงนะ
2: เดี๋ยวครับคุณคุยกับใครครับ
5: อ๋อคุยกับคนดู
2: เฮ้ยอะไรเนี่ยเขาใช้ว่าอะไรนะ
5: ใช้จิมก็จะดีกว่า
2: ครับขายของนิดนึง Do you like the gym
5: คุณถาม Yes No เนี่ยใส่เสียงเนื้อฮือเข้าไปนะฮือ
2: ง่าย Do you like the gym Do you like this gym
3: Yeah, yeah, sure, sure. It's amazing. I really like it. It's a really cool place. Yeah.
2: Why did you come here?
5: Hey, พี่บอยคุณผู้ชมครับ
2: อะไรอ่ะ
5: เวลาทำงานบริการเนี่ยนะครับคุยกับลูกค้าเนี่ยไปใช้ What is come here มันเหมือนกับมาไหมเราจะต้องใช้ What brings you here today
2: แล้วมันไม่สุภาพ
5: ใช่ใช่ใช่ What
2: เป็นบริการแต่สุภาพ
5: ใช่ What brings you here today คือแหมวันนี้มาทำไมมีอะไรผมรับใช้ What brings you here today
2: What you bring here today
3: Oh what I bring here today Well I brought my shirts you know I bought some pants I bought sneakers I bought new socks I bought new underwear I bought like a towel I bought a watch
2: Kiss me just a moment คืออะไรวะคือถามว่าทำไมยังไม่เขาบอกอะไรมาแย่ๆ
5: ก็พี่สนับนิดเดียวเองอะไรนะสนับนิดเดียวประมาณก็เปลี่ยนดิ What brings you here today พี่ไปถาม What did you bring here today คือเอาอะไรมาเขาก็ตอบสิเอาตัวเอารองเท้าซื้อเอาที่มันมาก็ใช้ What brings you here today
2: Oh What brings you here today
3: Yeah well my girlfriend told me I need to lose some weight my parents told me I need to lose some weight my friends told me
2: Oh my god
3: Yeah and then Yeah do you understand what I'm saying
2: Yeah
3: So what did I say
2: Yeah
3: จะเย้ยน้ำไหมครับเนี่ย
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Top สนุกไหมคะ
0: แล้วน้องๆเห็น past simple tense tense ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตแล้วใช้ verb ช่องที่2กันบ้างไหมเอ่ย
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะ I brought my shirt ฉันนำเสื้อของฉันมาค่ะคำว่า brought เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า bring นำมานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มี verb อีกหลายตัวเลยนั่นเองค่ะมีคำว่า see เป็น saw แปลว่าเห็น do เป็น did แปลว่าทำ meet เป็น met แปลว่าพบ go เป็น went แปลว่าไปค่ะ
0: ปกตินะคะใน past simple tense เนี่ยจะมีคำบอกเวลาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ามันเป็นอดีตนั่นเองค่ะคำบอกเวลาเช่น ago ที่แปลว่าที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วหรือคำว่า yesterday ก็ได้ค่ะ yesterday ที่แปลว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นคำบอกเวลาที่บ่งบอกถึงอดีตนั่นเองพอเราเห็นคำแบบนี้อยู่ในประโยคแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยค่ะว่าประโยคจะต้องใช้โครงสร้างเป็น subject บวก verb ช่องที่2เป็น past simple tenseตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราจะพูดว่ายังไงดีคะ I see หรือ saw Jane yesterday ถูกแล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า saw นะคะ I saw Jane yesterday ฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราใช้กริยาช่องที่2

0: เพราะเราเห็นคำว่า yesterday เป็นคำบ่งบอกเวลาที่บอกว่าอยู่ในอดีตนั่นเองค่ะ
1: ข้อที่สองนะคะถ้าจะบอกว่าฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง do หรือ did ถูกต้องนะคะใช้ did นั่นเองค่ะเพราะมีคำว่า last night แสดงความเป็นอดีตนะคะ I did homework last night ฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะ
0: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วเราจะพูดว่ายังไงดีระวัง I you 2 days ago meet หรือ met ดีคะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า met นะคะเพราะเราเห็นคำว่า 2 days ago 2วันที่แล้วเป็นคำที่บ่งบอกในอดีต I met you 2 days ago ฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วค่ะ
1: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าจะพูดว่าฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง go กับ went ถูกต้องนะคะใช้ went ค่ะคำว่า last week แสดงความเป็นอดีตนะคะ I went to school late last week ฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ
0: แล้วเราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ past simple tense กันไปแล้วนะคะ past simple tense หรือ tense ที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วสิ้นสุดลงแล้วเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2กันค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Itchy Feet อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี past simple tense ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: Santa Claus Village in Rovaniemi in the Lapland region of Finland ตอนนี้ปั๊มก็อยู่ที่ Santa Claus Village นะคะอยู่ในเมืองโรวาเนียมีในย่านลับแลนด์ของประเทศฟินแลนด์ค่ะ And today I have a traveling companion วันนี้เพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะคะไปเจอเธอกันเลยค่ะ Let's go see her Ida Ida could you please introduce yourself
3: Okay hi my name is Ida I was an exchange student here in Finland around 15 years ago
2: สิบห้าปีที่แล้วเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่นะคะ
3: And I came back to study a master degree in intercultural communication
2: แล้วก็กลับมาเรียนปริญญาโทที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารด้วยวัฒนธรรม
3: ใช่แล้วค่ะ
2: Do you speak Finnish พูดภาษาฟินได้ไหมคะ
3: a little bit I think
2: No she is humbleIda เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกูรูรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องฟินแลนด์เลยวันนี้ Could you please like show me around วันนี้พาไปเที่ยวได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: โอเค let's go
3: let's go
2: okay
4: in Finland Santa Claus is also known as Joulupukki which means Christmas goat
5: ที่ฟินแลนด์ชื่อของซานต้าคือจูลูปุกกี้ซึ่งแปลว่าแพะคริสต์มาส
4: This is because of a traditional story in Finland about a scary goat who asked people for presents.
5: ชื่อนี้มาจากตำนานของฟินแลนด์ที่บอกว่ามีแพะน่ากลัว3ตัวคอยขอของขวัญจากผู้คน
4: As time passed, the goat became the gift giver instead, and then Santa Claus took over that role.
5: เมื่อเวลาผ่านไปจากแพะก็กลายเป็นผู้ให้ของขวัญและต่อมาซานต้าก็เข้ามารับหน้าที่มอบของขวัญแทน
4: But the name of the Christmas goat Joulupukki is still retained in Finland
5: แต่ชื่อที่สื่อถึงแพะคริสต์มาสยังคงใช้อยู่ในฟินแลนด
4: ์ Joulupukki rides a sleigh pulled by reindeer and leaves gifts under the Christmas tree
5: Joulupukki จะขี่กวางเรนเดียร์เพื่อนำของขวัญไปวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาส
4: But if you've been naughtyYou could end up with the traditional small bag of coal.
5: แต่ถ้าเด็กบ้านไหนดื้อมากๆก็จะได้ถุงถ่านเป็นของขวัญ
4: In Finnish, Merry Christmas is Hyvää Joulua.
2: And here we are at the Santa Claus office.
3: Let's get inside.
2: Okay,
3: let's go.
2: Okay.
3: Okay.
2: So Ida, why are we wearing this?Red vest ทำไมต้องใส่เสื้อกั๊กสีแดงแบบนี้คะ
3: So that we can take photos and videos with the Santa and around his office
2: อ๋อคือถ้าเกิดปกติเนี่ยไม่ได้มีเสื้อแจ็คเก็ตแบบ

0: นี้เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาก็จะไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได้
1: ไม่สามารถถ่ายรูปแล้ววิดีโอข้างในได้นะคะทั้งทางเดินแล้วก็ในห้องทำงานซานต้าเพราะว่าเขามีบริการให้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะ
0: โอเค that's great let's get inside come on let's go

0: านที่น่ารักแล้วก็ทานค่ะชื่อ A Little Order from Santa Claus for Christmas
1: เป็นบริการที่เราสามารถกรอกแบบฟอร์มแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ Santa Claus เนี่ยส่งจดหมายไปหาคนที่เรารักได้ค่ะ
0: You can order a letter from Santa Claus for Christmas by filling this form and the Santa Claus will send a letter to your loved ones จริงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเขียนก่อนเลย

0: is the beginning of winter in Finland, and the temperature right now is -5 degrees. ตอนนี้นะคะเพิ่งเริ่มต้นเข้าฤดูหนาวในฟินแลนด์เองและอุณหภูมิก็ประมาณ
1: log 5 องศา
0: เองค่ะ
1: Oh, I'm freezing my tail off.
0: สมมติแปลว่าหนาวมากๆคือชนิดที่ว่าถ้าเกิดมีหางเนี่ยหางหลุดไปแล้วค่ะ
1: You need the proper winter clothes to survive in this cold.
0: หนาวมากเลยอ่ะ
2: อย่างไรกันบ้างคะน้องๆเห็นประโยคที่เป็น past simple tense กันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นสังเกตเห็นประโยคนึงนะคะ The goat became the gift giver แพะกลายมาเป็นผู้ให้ของขวัญค่ะคำว่า became มาจากคำว่า become แปลว่ากลายเป็นค่ะ became เป็น verb ช่องที่2นะคะ past simple tense นั่นเองค่ะ
2: น้องๆเห็นไหมคะว่า past simple tense เนี่ยเราใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2ใช้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงแล้วในอดีตทีนี้ครูพี่เน็ตจะมาสอนน้องๆเรื่องของการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธกันค่ะการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะใช้ didn't เข้ามาช่วย didn't มาจากคำว่า did not นั่นเองค่ะทีนี้โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ did not เราจะใช้เป็น subject บวก didn't บวก verb infinitive แล้วนะคะเวลาเราใช้ did แล้วเราต้องใช้ verb infinitive น้องๆห้ามผันเลยนะคะห้ามเติม ed ห้ามผันเป็นกริยาช่องที่2แล้วค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าฉันพบเจนเมื่อวานนี้ครูพี่เน็ตจะบอกว่า I saw Jane yesterday ใช่ไหมคะครูแพทจะใช้ saw ที่เป็น verb ช่วงที่2แต่ถ้าพี่เน็ตปฏิเสธครูพี่เน็ตไม่ได้เจอเจนเมื่อวานนี้จะพูดว่า I didn't see Jane yesterday เห็นไหมคะพอครูพี่เน็ตใช้ did เข้ามาช่วยครูพี่เน็ตก็จะเปลี่ยน saw เป็น see นั่นเองค่ะ
3: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't do กับ didn't did ถูกต้องนะคะ didn't do นั่นเองค่ะ I didn't do homework last night ฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะคำว่า did บวก verb infinitive ได้เลยนะคะ
2: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราจะพูดว่าฉันไม่ได้เจอคุณมา2วันแล้ว I you 2 days ago เราจะใช้คำว่าอะไรดีคะระหว่าง didn't meet กับ didn't met ใช่แล้วค่ะต้องใช้ didn't meet นะคะ I didn't meet you 2 days ago ฉันไม่ได้พบคุณมา2วันแล้วทีนี้พอเราใช้ did เข้ามาแล้วเราก็จะไม่เติม ed หรือไม่ผันเป็นกริยาช่องที่2กับกริยาแล้วนะคะ
3: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school

0: ือ late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't go กับ didn't went ถูกต้องนะคะ didn't go นั่นเองค่ะ I didn't go to school late last week ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะใช้ did แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะน้องๆเอาละค่ะถ้าเราใช้ did กันไปแล้วไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าในรายการ Vocab King อย่าลืมช่วยลุ้นแล้วก็สะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยไปเลย
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของรอบ Sudden Death แล้วค่ะซึ่งก็คือน้องชีชีนั่นเองนะคะ Let's play spelling
2: Welcome to this Sudden Death final round Your first word is arrange
3: A-R-R-A-N-G-E
2: Correct! 1 point! Here we go. Your second word is community.
3: C-O-M-M-U-N-I-T-Y.
2: Correct. 2 points. Your next word is geography.
3: G-E-O-G-R-A-P-H-Y.
2: Correct. 3 points. Your fourth word is admiration.
3: A-D-M-I-R-A-T-I-O-N.
2: Correct. 4 on the board. Your fifth word is debacle.
3: D-E-B-A-C-L-E.
2: Correct. 5 out of 5.
1: ถูกต้องค่ะคำนี้คำที่5นะคะตอนนี้ได้5คำ5คะแนนแล้วไปต่อที่คำที่6เลยค่ะ
3: ค่ะ
2: Your next word is abscond.
3: A-B-S-C-O-N-D.
2: Correct. Amazing.
1: Flawless. มากเลยนะคะตอนนี้6คำผ่านไปยังไม่ผิดเลยสักคำนะคะ
2: Your seventh word is conduit.
3: C-O-N-D-U-I-T.
2: Correct. 7 out of 7. Unstoppable.
1: สุดยอดมากมานิ่งนิ่ง
2: Your next word is platitude.
3: P-L-A-T-I-T-U-D-E.
2: Correct. 8 out of 8.
1: ถูกต้องนะคะตอนนี้8คำแล้วนะเมื่อกี้พี่โบตอนแรกพี่โบบอกไปว่ามีทั้งหมด10คำเดี๋ยวเราไปดูคำที่9กันเลยค่ะ
2: Your next word is acrophobia.
3: A-C-R-O-P-H-O-B-I-A.
2: Correct. 9 out of 9.
1: ทำไมทำหน้าช็อกอ่ะ
3: คำนี้ไม่รู้จักค่ะ
1: อ้าวแล้วถูกได้ไงอ่ะ
3: ไม่รู้ค่ะ
1: จริงป่ะ
3: เดาเอาค่ะ
4: หายใจไม่ทั่วท้องเลยล่ะครับผ่านมาแล้ว9คำยังไม่มีสะดุดเลยสักคำเดียวครับและคำต่อไปนี้จะตัดสินแล้วว่าเธอจะสามารถสะสมคะแนนได้เต็ม10หรือไม
2: ่ Your final word is egregious
3: E-G-R-E-G-I-O-U-S
2: Correct 10 out of 10
4: สมเป็นคู่ชิงจริงๆครับน้องชีชี
1: โอ้โหน้องๆนี่ท่องศัพท์เก่งกันมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากท่องศัพท์เก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกท่องศัพท์ทุกวันแล้วก็ฝึกสะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนทคำศัพท์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก็คือคำว่า geography คำว่า geography นะคะมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำว่า geo ที่แปลว่าโลกบวกคำว่า graphy ที่แปลว่าการบรรยายหรือการพรรณนารวมกัน geography ก็จะแปลว่าศาสตร์ที่ว่าด้วยการบรรยายหรือการพรรณนาเกี่ยวกับโลกนั่นก็คือภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะส่วนคำที่คล้ายคลึงกับคำว่า geography นะคะรากศัพท์คำว่า geo เหมือนกันก็คือคำว่า geometry ที่แปลว่าเรขาคณิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีคำว่า geology ค่ะ geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลกบวกกับ logy ที่แปลว่าศาสตร์หรือการศึกษานะคะดังนั้น geology รวมกันแล้วจะแปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับโลกค่ะหรือธรณีวิทยานั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า geocentric มาจากคำว่า geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลก centric ที่แปลว่าศูนย์กลางนั่นเองค่ะ geocentric แปลว่ามีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะ

0: ศัพท์คำว่า GO ที่แปลว่าโลกเนี่ยเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้คำศัพท์กันไปเยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการชีวิตติดเทคตอนเทคโนโลยีไลฟ์สดนั่นเองค่ะวันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลย
1: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้การถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้อุปกรณ์มากมายใช้คนที่มีความสามารถเฉพาะทางบันทึกภาพควบคุมภาพเสียงส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมแล้วส่งกลับมาที่สถานีโทรทัศน์เพื่อควบคุมคุณภาพก่อนจะส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังโทรทัศน์ในแต่ละบ้านให้เราได้รับชมกันแต่มาวันนี้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายทอดสดแบ่งปันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าให้คนอื่นได้รับรู้ร่วมกันกับเราในเวลาเดียวกันทันทีผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนที่รับชมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมแบบ real time ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็ไลฟ์สดๆตามแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างอิสระข้อดีก็มีข้อเสียก็มากแต่ก็ไม่ลำบากที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
2: ชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอิน
0: โอ้โหเรื่องการไลฟ์นี่เป็นประโยชน์แล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเอน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะว่าไลฟ์ LIVE เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไลฟ์ LIFE เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆจะชอบใช้คำสองคำนี้ผิดกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจตัวสะกดแล้วก็ดูความหมายกันให้ดีๆนะคะเช่นถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันต้องการดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลคืนนี้ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I want to watch a live football match tonight สังเกตเห็นไหมคะคำว่า live LIVEเป็น adjective นำหน้าคำนามแปลว่าถ่ายทอดสดค่ะแต่ถ้าเราจะพูดว่าเธอมีชีวิตที่ดีในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she has a good life เราจะใช้ life life ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะทบทวนกันนะคะ life life เป็นคำนามแปลว่าชีวิตแต่ถ้า life live เป็น adjectiveแปลว่าการถ่ายทอดสดค่ะเอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าเราจะพูดว่าพวกเขาอยากดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า they want to watch a tennis match จะใช้อะไรดีคะระหว่าง live live กับ live live ถูกต้องนะคะLive LIVE ค่ะเป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะ They want to watch a live tennis match พวกเขาอยากจะดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสค่ะตอบถูกกันไหมคะน้องๆเก่งมากๆเลยค่ะครูพี่แนทมีอีกข้อนึงมาให้เล่นกันนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าเขาช่วยชีวิตฉันไว้เราจะพูดว่ายังไงดีเอ่ย He saved my ข้อ A lifeLIVE ข้อ B Life LIFE ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า Life LIFE ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะ He saved my life เขาช่วยชีวิตของฉันไว้ต้องใช้ให้ถูกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาทบทวนกันนะคะว่าวันนี้ได้อะไรกันไปบ้างเรื่องต่อมาที่น้องๆได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือคำบอกเวลาที่อยู่ใน past simple tense นั่นเองค่ะเช่น yesterday เมื่อวานนี้ ago ที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วคำเหล่านี้นะคะพอเราเห็นในประโยค past simple tense เนี่ยเราก็จะต้องใช้ subject บวก verb ช่องที่2นั่นเองค่ะเราจะใช้ did not ในประโยคปฏิเสธแต่ถ้าเจอ did not แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะกริยาไม่ผันอะไรเลยค่ะ
3: แล้วคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์ที่มาจากรากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ geography ภูมิศาสตร์

0: คำที่2 geometry เรขาคณิตค่ะ
1: คำที่3 geology ธรณีวิทยาคำที่4 geocentric มีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะ
0: และสุดท้ายนะคะเราได้เรียนรู้2คำนี้ค่ะคือคำว่า life กับ life ที่สะกดต่างกันคำว่า life l i v e life เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะส่วนคำว่า life l i f e เป็นคำนามแปลว่าชีวิตนั่นเองค่ะ
1: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เลเวลอัพกันไปหลายเรื่องเลยนะคะทั้งแกรมมาแล้วก็คำศัพท์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะ
0: แล้วสำนวนในวันนี้ที่ครูพี่นัทอยากจะฝากน้องๆก็คือ be not afraid of going slowly be afraid only of standing still อย่าห่วงเลยที่จะไปอย่างช้าๆน่ากลัวกว่าคือหยุดอยู่กับที่ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนนะคะอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที
0: ่ใช่แล้วค่ะน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพันธุ์พิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกสนุกและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do. It's
0: Wait. Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now? Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั่นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30 minutes equals a half. So if it's 11:30 we can say it's 11:30. If it's 3:45 we can say it's a quarter to 4.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do. So yeah. do I. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling audition.

0: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจแล้วค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องนนท์ค่ะได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
3: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
3: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
3: ครับ
1: Let's play spelling
4: Your word is hunter
3: H-U-N-T-E-R
4: Your answer is correct. Congratulations.
1: ถูกต้องเลยมาคนแรกก็ถูกเลย Hunter แปลว่าอะไรคะน้องนนท์
3: ผู้ล่าฮะ
1: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
3: ครับ
1: เน่ไม่ต้องอีซี่ไปรอที่ไมค์สตาร์ได้เลยครับมาคนแรกก็ถูกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่2เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ชื่ออะไรคะ
5: ยูกี้ค่ะ
1: ยูกี้เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกี
5: ้นิดนึง
1: นิดนึงมั่นใจไหมลูก
5: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is secret
5: S-E-C-I-E-T
4: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: เก่งมากไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะยูกี้เย้ใครอยากเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข10พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: Let's play spelling
4: Your word is hospital
6: H-O-S-P-I-T-A
4: Okay, your answer is correct.Great job!
1: เฟรชชี่เก่งมากเลยทีมนี้ด้วยค่ะไปที่ไบค์สต็อปได้เลยโอ้โหทีมมาแรงมากเลยนะคะน้องๆของเราเหลืออีกกี่ที่เองลูก2ที่แต่2ที่จะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
7: ผักบุ้งครับ
1: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
7: พร้อมครับ
1: กี่ขวบแล้วเรา
7: 9ครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
4: Your word is wonder
7: W-A-L-E-R
4: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell wonder is W-O-N-D-E-R
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
8: ตังเมค่ะ
1: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
8: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
8: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is delete.
8: D E L E T E.
4: Okay. Your answer is correct. Good job.
1: Delete แปลว่า
8: ลบ
1: ลบเก่งมากไปที่ไพค์สต็อปเลยค่ะ

0: เราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้องโฟร์หมายเลข2ชื่ออะไรคะ
1: โฟครับ
0: น้องโฟร์กี่ขวบแล้วลูก
1: 8ครับ
0: น้องโฟร์พร้อมหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is heaven
1: H A V E N
2: Incorrect. I'm sorry. You were so close. You just forgot one letter. The correct spelling of heaven is H E A V E N.
0: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
3: น้องนุ่นค่ะ
0: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ
3: 11ขวบค่ะ
0: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's play spelling
2: Your word is keyboard
3: K E Y B O R A D
2: Okay, your answer isIncorrect. I'm sorry. You were close. So close. The correct spelling of keyboard is K-E-Y-B-O-A-R-D.
0: น้องนุ่นใกล้มากเลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลยนิดเดียวไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั่นจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อใบภูค่ะ
0: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
4: 10ค่ะ
0: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
4: สารสาสคลองหลวงค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
4: พร้อมค่ะ
0: ตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word isAngle.
4: A-N-G-E-L.
2: Incorrect. I'm sorry. You spelled angel. The word is angle. They're so similar. I'm sorry. So the correct spelling is A-N-G-L-E.
0: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข16
5: ไบรท์ครับ
0: น้องไบรท์น้องไบรท์พร้อมไหมลูก
5: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is zebra
4: Z E B R A
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Yeah.Zebra คือ
5: ม้าลาย
0: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบรท์ได้เข้ารอบไปแล้วและเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบรท์ซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้ครบ50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะ Let's go to
2: Spelling Charity
6: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาที

0: ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
2: มูลนิธิเด็กอ่อนไร้สลัมค่ะ
1: เพราะอะไรคะลูก
2: เพราะช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
1: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนหมายเลข9นะคะเชื่อเพื่อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys คุ้นไหมลูก
3: คุ้นค่ะ
1: คุ้น
3: ของเล
1: ่
3: น
1: ของเล่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
1: Let's play spelling
4: We will start now Dice
5: D-I-C-E
4: Clay
5: C-L-A-Y
4: Mask
5: M-A-S-K
4: Card
5: C-A-R-D
4: Scooter.
5: S-C-O-O-T-E-R.
4: Train set.
5: T-R-A-I-N-S-E-T.
4: Dominoes.
5: D-O-M-I-N-O-S.
4: Dominoes.
5: D-O-M-I-N-O-S.
4: Dominoes.
5: Pass.
4: Marbles.
5: M-A-R-B-L-E-S.
4: Checkers.
5: S-H-A-K-E-R-S.
4: Checkers.
5: S-H-A-C Pass
4: Car model
5: C-A-R
1: ต่อเลยค่ะ
5: M M A R K L E
4: That's alright
1: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วมาครึ่งทาง Car model Car ก็คือรถใช่ไหมคะ model เหมือนโมเดลอะถูกไหมถ้าเป็นภาษาไทยถ้าพี่พูดคำว่าโมเดลปุ๊บอ๋อเลยใช่ไหมสะกดได้ไหมลูกโมเดล
5: M O D E L
1: ใช่นั่นคือ car model นั่นเองนะคะเมื่อกี้คำว่า dominoes เมื่อกี้เราสะกดว่า D O M I N O S ใช่ไหมคะแต่ dominoes ลงท้ายด้วยตัว O ฉะนั้นต้องเป็นยังไง
5: E S
1: E S ใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องนนท์ถือว่าทำไปได้ดีมากๆเลยเพราะพลาดไปแค่3คำเอง1คำนี่เกือบมากๆด้วยวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะเย้ไปรอต่อที่ไปต่อไปเลยเอาละค่ะสาวน้อยคนต่อไปของพี่เชิญเลยค่ะยูกิเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันแล้วหรือยังคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะยูกิหมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C C แปลว่า
2: ทะเล
1: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: We will start now Sand
2: S A N D
4: Wave
2: W E A F
4: WaveP
2: ass
4: swim
2: s w i m
4: fish
2: f i s h
4: shark
2: s h a r k
4: boat
2: b o a t
4: whale
2: w h e a l
4: whale
2: pass
4: dolphin
2: d o l p h i n
4: surfing
2: pass
4: octopus
2: o c t u p i s pass
4: wave
2: WHERF
4: Wave
2: WARMF
4: Wave
2: Pass
4: Whale
1: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือ Wave What is the correct way to spell Wave?
4: The correct spelling of Wave is W-A-V-E
1: Wave แปลว่า
2: คลื
1: ่
2: น
1: คลื่นเอาล่ะยูกี้วันนี้ถือว่าทำไปได้ดีมากเลยยูกี้รู้ไหมลูกว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
2: 6คำ
1: 6คำถูกต้องเก่งมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวพักผ่อนได้เลยนะคะที่ Pet Shop ของเรา Freshie คะเชิญเลยค่ะเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ Freshie
6: 5ค่ะ
1: หมายเลข5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร

0: Fashion Fashion นี่คือดีไซน์ป่ะลูก
1: ไม่ดีใจ
0: ไม่ดีใจเอาเมื่อกี้เพื่อนๆไม่ให้ติวแฟชั่นหรอ
1: น้อยอะค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Shirt
1: Shirt S-H-I-R-T
2: Scarf
1: Pass
2: Hat
1: H-A-T
2: Pants
1: P-A-N
2: Pants.
1: P-A-R-N.
2: Pants.
1: Oh, P-A-N-T. Huh.
2: Pants.
1: Pass.
2: Bow tie.
0: Pass, right, lad?
1: Pass, ka.
2: Blouse.
1: Oh, yeah, that's a word. Pass, ka.
2: Watch.
1: Oh, yeah, it's easy, easy, easy.
0: ได้นะคะไปก่อนนะไปฟังคำอื่นก่อนอ๋อหมดเวลาย
1: ากมาก
0: เสียดายมากเลยนะคะ watch มีใครรู้บ้างเอ่ย watch แปลว่าใบพลูคะ
3: นาฬิกาข้อมือ
0: สะกดได้ไหมลูก
3: W-A-T-C-H
0: watch นะคะที่ข้ามไปอีกก็คือ pants
2: pants
0: หนูเกือบถูกแล้วหนูมา P-A-N-T S แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
1: กางเกงขายาว
0: กางเกงขายาว pants เพราะอะไรถึงต้องมีตัว S
1: มี2ขาม
0: ี2ขาก็ต้องมี S อ่าพี่เชื่อว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วใช่มั้ย Pants ต้องมี S ใช่มั้ยคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ทําไปได้ทั้งหมด2คําร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น15คําค่ะเดี๋ยวไปพักก่อนเลยนะคะน้องเตชี่ตั้งเมพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้ยแถวนี้มีหลายเลขมากเลย
4: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือหมวดอะไร Animals แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Fox
3: F-R-O-G
2: Fox
3: F-O-S
2: Snake
3: S-N-A-K-E
2: Mouse.
3: Again.
2: Mouse.
3: Pass.
2: Panda.
3: P-A-N-D-A-N.
2: Panda.
3: Panda. P-A. Pass.
2: Gecko.
3: Pass.
2: Turtle.
3: Pass.
2: Cheetah.
3: Cheetah. S H Cheetah.
0: หมดเวลาค่ะไม่เป็นไรนะคะชีต้าเมื่อกี้เลยแปลว่า
4: เสือชีต้า
0: เสือชีต้าที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูกน้องนอนอีกแล้วค่ะสะกดยังไงลูกชีต้า
5: C H E E T A H ครับ
2: That is right.
0: Okay. อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปก็คือ
2: PandaAnd that is spelled P-A-N-D-A.
0: เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะตังเมวันนี้ถือว่าเราพยายามและทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือทำไปได้2คำรวมกับของเพื่อนเป็น17คำค่ะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราขอเชิญเลยค่ะน้องไบรท์พร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค
0: ่
6: ะ
0: พร้อมแล้วเหลือหมายเลข1 2 4 6และ7หมายเลขอะไรดีคะเจ็ดคือหมวดอะไร verbs คือ
6: กิริยาก
0: ิริยาเอาล่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะน้องไบรท์
6: พร้อมแล้วคร
0: ับ พร้อมแล้วนะ let's play spelling
2: we will start now run
6: r u n
2: jump
6: j u m p
2: walk
6: w a l k
2: sleep
6: s l e e p
2: speak
6: Pass.
2: Learn.
6: L-E-R-N.
2: Learn.
6: L-E-A-N. L-E-A-R-N.
2: Control.
6: Pass.
2: Promise.
6: P-R-O-M-A-S.
2: Promise.
6: pass

0: change.
1: C-H-A-N. Pass.
0: Calculate.
1: C-U-L-A-C-L-A-T-E.
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือคำว่า
0: control.
2: Control. อยากลองสะกดดูไหมน้องนอน C-O-N-T-R-O-L. Is that correct, Professor?
0: That is correct again.
2: All right. คำต่อไปก็คือ promise.สะกดดูได้เลย
3: P-R-O-M-I-S-E
0: That is correct
2: ไม่เป็นไรค่ะเราเกือบแล้วทำถูกไปกี่คำ
4: ทำถูกไป5คำ
2: ถูกไป5คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น22คำค่ะเย้และตอนนี้นะคะก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบค์สต็อปขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด22คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 11,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและน้องๆคนไหนทางบ้านอยากจะมาแสดงฝีมือทางด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยเร็วมาเลยก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
0: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around
2: Good
5: morning Bye-bye
6: Ramathibodi Thibodi Tumor Biobank is one of the first centralized biobank in Thailand. So with this, we hope to have a better treatment outcome, less side effect, and overall longer survival for the cancer patients.
7: Cancer is a major health problem, and it is also leading cause of mortality. Cancer is a complex disease. To conduct an effective translational research project or clinical research project, we need to set up a biobanking center to collect various types of tumor samples. So many researchers can use these tumor samples to do translational research and many clinical trials to improve our treatment efficacy and to improve our care.
6: The first process that we do is that the clinicians will talk to the cancer patients whether they are willing to donate the leftover specimen after the surgeries. And then after that, they will sign a consent form at the OPD and then we will contact the OR and the surgeons will be coordinating the time that we can go and collect the samples from them. So after we collect the fresh specimen from the OR, it will be snap frozen in liquid nitrogen right away and carried to the lab. And after that, our researchers will take care of the specimen and then put them in the system. We have a specific 2D barcode tubes and then scanner system that will tell us where the specimen are in the bank. And also we develop our own tumor banking software and patent it already in Thailand. So this system will help organize where the sample is and also let you know how many samples that the patient has, at what time point we collected the sample from them. We have the blood sample from the patient as well. We use this to separate into serum, plasma, and then buffy coat, which is the white blood cells part, and then use that for DNA or RNA extractions or proteins analysis. And with that, we can compare this cancer tissue with normal tissue, comparing this part with primary cancers and metastatic site, and see whether there are different genetic alterations or protein or gene expression that are different, and then use this as a biomarker. Biomarker is some things that you can really use to predict the progress of the disease in the patients, or you can use this to help decide which treatment would be the best for your patients. And this kind of research without

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกเคาเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรไม่มันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

ิงไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อน

0: ่อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมอูดอึบเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกอย่างแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะคะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเจอของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบือหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขรุขระแต่ว่าอ๋อเนี่ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลาญอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขรุขระภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึบด้วยค่ะอึบคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมเอามีอีกตัวนึงอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือสุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจานจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์ด้วยคุณหมินเจ้าของร้านไมส์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมส์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านไมล์อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าลดเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็อัดวิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะ วิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี่ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าลูกค้าก็จะท้องเสียได้วันนี้นะคะเราจะทำหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านนายของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในรูปมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีรูปแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะเลื่อนๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้า

0: เรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: กบ
4: โอ้เพียบเลย
3: สิบโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด
2: ้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องเล่าของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะป้าเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากป้าเชฟเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ่อมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบัวปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเมต์ตลาดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริท

ะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบวบนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำ

ผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟค่ะ

0: ันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาลิ้มลองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพ่อเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพ่อเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพ่อเชฟอยากทำก็จะทำให้ทานเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพ่อเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอ้วนในบัวหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทัน

ง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงอวัยวะที่สำคัญ1อย่างในร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคตับกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งหรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันอีก1โรคนั่นก็คือโรคมะเร็งตับค่ะซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและก็คร่าชีวิตคนไทยไปมากเหลือเกินนะคะค่ะและขอต้อนรับนะคะอาจารย์นายแพทย์กิติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องโรคตับทั้งตับแข็งแล้วก็ไวรัสตับอักเสบเยอะมากๆแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าโรคนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับโรคที่น่ากลัวกว่านั้นเพราะว่าสามารถฆ่าชีวิตคนไทยไปได้อันดับต้นๆเลยนะคือมะเร็งตับนะคะมะเร็งตับถามก่อนเลยว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาหายไหมคะ
1: ครับมะเร็งตับเนี่ยนะมักจะพูดถึงตัวเนื้องอกที่เกิดจากตัวตับเองนะโดยทั่วไปถ้าถามว่ารักษาหายหรือเปล่าเนี่ยรักษาหายขาดได้นะแต่จะรักษาหายขาดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมาตรวจเจอตั้งแต่ระยะต้นๆ นะแต่ว่าพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะที่มาตรวจเนี่ยโดยที่มีอาการแล้วน
0: ะ
1: โดยมากมักจะเป็นในระยะที่เป็นมากแล้วนะก็คือคล้ายๆตัวก้อนมีขนาดที่ใหญ่น
0: ะ
1: หรือว่าลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงนะหรือมีการแพร่กระจายถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยจะรักษาไม่หายขาดแล้วนะครับ
0: งั้นถ้าอธิบายง่ายๆคือมะเร็งตับก็คือการที่มีเนื้องอกอยู่ตรงตับของเราซึ่งเนื้องอกตัวนั้นอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ้าในกรณีที่เราพูดถึงว่ามีเนื้องอกตับเนี่ยอาจจะเป็นเนื้องอกที่ดีหรือร้ายก็ได้นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้องอกร้ายแล้วใช่นะซึ่งเนื้องอกที่พบในตับเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีน
0: ะ
1: ในกรณีที่เป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายที่พบได้บ่อยๆนะอย่างเช่นมีเรื่องของซิสต์ที่ตับที่เป็นซิสต์ธรรมดาน
0: ะ
1: ตรงนี้บางคนพออายุมากขึ้นเนี่ยสามารถพบได้น
0: ะ
1: และกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้อันตรายนะมันก็มักจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนคนเรามีไฝมีอะไรอย่างนี้นะและที่พบได้บ่อยอีกอย่างนึงก็คือลักษณะของคล้ายๆปานแดงที่ตับนะหรือเป็นลักษณะของเนื้องอกของหลอดเลือดที่ตับตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะแล้วก็ไม่ใช่เนื้อร้ายน
0: ะ
1: ส่วนเนื้อร้ายที่พบที่ตับเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มน
0: ะ
1: ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นเนื้อร้ายที่งอกมาจากตับเองนะซึ่งกลุ่มนี้หลักๆจะมีอยู่2ชนิดก็คือเป็นมะเร็งตับนะก็คือออกมาจากเซลล์ตับนะกับอีกกลุ่มนึงคือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็คือเป็นเนื้องอกที่ออกมาจากท่อน้ำดีในตับตรงนี้ก็เป็นเนื้องอกหลักๆนะฮะที่ฆ่าชีวิตคนไทยเยอะมากนะคือ2โรคนี้ส่วนเนื้องอกอีกกลุ่มนึงที่เราพบที่ตับเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้องอกที่ตับเองคือเป็นลักษณะการแพร่กระจายมาที่ตับก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกแพร่กระจายมาที่ตับอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งในช่องท้องนะฮะมะเร็งลำไส้นะฮะมะเร็งตับอ่อนอย่างเงี้ยนะอวัยวะที่เลือดไหลเวียนเข้ามากที่สุดคือที่ตับน
0: ะ
1: ก็เชื้อมะเร็งก็มักจะกระจายนะมาอยู่ที่ตับก็เป็นลักษณะของมะเร็งแพร่กระจายนะ
0: แล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งตับล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ครับโรคมะเร็งตับหลักๆนะฮะก็คือถ้าเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งน
0: ะ
1: ได้แก่ในคนที่เป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์นะฮะพอตับเริ่มแข็งก็จะมีความเสี่ยงที่เนื้อเยื่อในตับจะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งขึ้นมาหรือว่าคนที่เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบน
0: ะ
1: ทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็เมื่อตับเริ่มเป็นมากขึ้นตับเริ่มแข็งก็ทำให้เกิดมะเร็งแทรกขึ้นมาได
0: ้
1: ส่วนไวรัส B จะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือตัวไวรัส M เป็นสารก่อมะเร็งไปในตัวด้วยน
0: ะ
1: ซึ่งบางคนตับยังไม่ทันแข็งเลยนะเกิดเป็นมะเร็งแทรกขึ้นมาแล้วก็เป็นได้นะนอกจากแอลกอฮอล์นะฮะตัวไวรัสตับอักเสบแล้วเนี่ยตัวสารต่างๆที่รับประทานเข้าไปสารบางชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็งน
0: ะ
1: อย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะที่สร้างจากเชื้อราที่อยู่ในอาหารที่เก็บแห้งๆนะหรือถั่วเก่าๆพวกนี้บางทีก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งได้นะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีนะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื้องอกงอกมาจากท่อน้ำดีนะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีหลักๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบระคายเคืองท่อน้ำดีเรื้อรังนะที่พบได้บ่อยของบ้านเราก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเมื่อติดเชื้อเข้าไปพยาธิมันจะไปอยู่ในท่อน้ำดีในตับและพยาธิที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ไม่กี่วันนะมันอยู่เป็นปีๆหรือเป็นสิบๆปีน
0: ะ
1: มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีจนท่อน้ำดีเกิดพังผืดและเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาน ะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทางอีสานบ้านเราเนี่ยนะฮะ
0: เป็นเยอะใช่ไหม
1: เยอะนะเยอะมากที่สุดในโลกแล้วนะครับเป็นตรงที่มีความชุกของโลกมากเพราะเกิดจากอาหารการกินนะครับ
0: แล้วอาการของมะเร็งตับแต่ละประเภทล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมาต่างกันยังไงบ้าง
1: กับอาการเนี่ยในแง่ของมะเร็งที่เป็นมะเร็งของเนื้อตับน
0: ะ
1: ก็จะมีอาการออกเป็น2 ส่วนนะส่วนนึงก็คือเป็นอาการของตัวก้อนเองพอมะเร็งเป็นมากขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นนะบางครั้งก็ทำให้คนไข้มีลักษณะจุกแน่นนะคำได้ก้อนน
0: ะ
1: หรือเมื่อไหร่ถ้าก้อนใหญ่มากเนี่ยอาจจะปริแตกนะมีอาการเป็นปวดเจ็บตับขึ้นมาได้น
0: ะ
1: หรือว่ามีปริแตกจนเลือดออกในช่องท้องเป็นได้กับอีกส่วนนึงตัวมะเร็งเองเนี่ยนอกจากตัวก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะมันก็ยังแทรกซึมไปในตับนะทำให้การทำงานของตับทรุดลงก็มีอาการเหมือนคนที่เป็นตับแข็งตับวายได้
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ในนี้หลายคนจะกังวลค่ะคุณหมอว่าพอไปตรวจเนื้องอกแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการตัดออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเนื้อร้ายได้ไหมคะ
1: เนื่องจากเนื้องอกแต่ละชนิดในตับเนี่ยนะมันชนิดไหนมันเป็นชนิดนั้นแต่กำเนิดแล้วนะฮะอย่างเหมือนเราเกิดมาเป็นยังไงถ้ากรณีเป็นซิสที่เป็นซิสธรรมดามันก็จะเป็นซิสธรรมดาในกรณีที่เป็นปานแดงในตับก็เป็นปานแดงแต่ถ้าเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งเนี่ยถ้าเราเฝ้าติดตามดูในเวลาหลายๆเดือนนะฮะมันจะค่อยๆโตขึ้นถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของพวกเนื้องอกหรือเนื้องอกมะเร็งของตับ
0: ค่ะอย่างที่คุณหมอกล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าถ้ามีการวินิจฉัยเจอพบเร็วก็มีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้ถ้าอย่างนั้นมะเร็งตับเนี่ยคือสามารถแบ่งเป็นได้กี่ระยะคะ
1: มะเร็งตับที่เกิดจากเนื้อตับเนี่ยนะถ้าแบ่งให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะเป็น3กลุ่มน
0: ะ
1: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักษาหายขาดได
0: ้
1: นะกลุ่มนี้ก็คือก้อนเนี่ยมีขนาดเล็กนะจำนวนก้อนไม่เยอะนะกลุ่มนี้รักษาให้หายขาดได้โดย1คือการผ่าตัดก็คือตัดออกไปเลยนะก็หายได้หรือการจี้ความร้อนนะหรือที่เรียกว่าRadio Frequency Ablation นะเหมือนใช้เข็มจี้เข้าไปที่ตัวก้อนแล้วก็เผามันเลยได้นะหรือแม้แต่การเปลี่ยนตับนะสามวิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่หายขาดได้ในคนไข้ที่เป็นในระยะที่ยังเป็นไม่มากในระยะที่2เนี่ยคือเป็นมากแล้วคือกลุ่มนี้คือจะไม่หายขาดแล้วนะคือก้อนมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วดูแล้วไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดได้เนี่ยก็จะมีการรักษาแบบประคับประคองประคับประคองในที่นี้คือสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยยืดชีวิตยืนยาวออกไปได้นะก็คือไปทำให้ก้อนมันฝ่อลงไปชั่วคราวแต่ไม่ถึงกับหายขาดได้แก่การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดนะเพื่อไปอุดตัวก้อนนะก้อนมันก็จะฝ่อลงไปแต่ในระยะยาวมันมีโอกาสที่ขึ้นมาใหม่ได
0: ้
1: รวมไปถึงในกรณีคนที่ไม่สามารถฉีดยาเข้าไปที่ตัวก้อนได้เนี่ยปัจจุบันก็มียาที่เป็นยาจำเพาะต่อตัวมะเร็งตับนะเป็นยารับประทานก็จะช่วยชะลอให้ก้อนโตช้าลงได้นะโดยทั่วไปการรักษาเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลที่พิสูจน์ชัดแล้วว่าทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นถึงแม้จะไม่หายขาดจากมะเร็งตับส่วนระยะที่3เรียกว่าระยะที่เป็นมากแล้วนะหรือระยะสุดท้ายนะในกรณีนี้ถ้าคนไข้เป็นมะเร็งตับที่เป็นมากคือก้อนใหญ่มีการแพร่กระจายนะรวมไปถึงการทำงานตับทรุดโทรมนะคือคล้ายๆกับว่าคนไข้เหลืองเพลียมากแล้วนะตรงนี้บางทีไปรักษาที่จำเพาะกับก้อนเนี่ยไม่ไหวแล้วน
0: ะ
1: เพราะว่าไม่ว่าเราใส่การรักษาอะไรเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นทรุดเร็วกว่าเดิ
0: ม
1: นะดังนั้นกลุ่มนี้ก็การรักษาก็เป็นการดูแลระยะสุดท้ายก็คือดูแลตามอาการนะ
0: อย่างนี้ในระยะเริ่มแรกเนี่ยพอจะมีอาการอะไรที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะ
1: เนื่องจากว่ามะเร็งตับเนี่ยในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะโดยทั่วไปคำแนะนำคือในคนที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับควรที่จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับนะคนที่มีความเสี่ยงได้คนที่มีโรคตับเรื้อรังทั้งหมดนะไม่ว่าเป็นจากเหล้านะจากไวรัสตับอักเสบนะหรือคนที่มีตับแข็งนะกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งตับการตรวจคัดง่ายนะแล้วปลอดภัยนะก็คือการตรวจอัลตราซาวด
0: ์
1: ตับก็คือเช็คดูตับนะว่ามันมีจุดมีก้อนแทรกโผล่ขึ้นมาผิดปกติหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเจอตั้งแต่ต้นเนี่ยก็รักษาหายขาดได
0: ้
1: นะส่วนในคนทั่วไปนะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงปัจจุบันยังไม่ถึงกับมีคำแนะนำว่าคนธรรมดาต้องไปอัลตราซาวด์ทุกคนแต่ว่าก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีเช็คดูนะคร
0: ับค่ะแล้วอย่างในระยะสุดท้ายที่คุณหมอบอกว่าก็จะเป็นการประคับประคองรักษากันไปอย่างนี้ผู้ป่วยสามารถมีอายุอยู่ได้อีกนานแค่ไหนคะ
1: ในกรณีที่ผู้ป่วยถึงระยะสุดท้ายเนี่ยมันบ่งถึงว่า1คือมะเร็งเป็นมากด้วยนะ2คือตับก็ทำงานไม่ไหวแล้วน
0: ะ
1: โดยมากผู้ป่วยมักจะมีอายุอยู่ได้เป็นหลักเดือนเท่านั้นเองนะอาจจะ3-6เดือนนะโดยทั่วๆไปซึ่งเพราะเนื่องจากตับที่ทำงานไม่ดีเนี่ยถึงแม้ไม่มีมะเร็งเนี่ยก็จะไม่ค่อยไหวแล้ว
0: ค่ะอ่ะงั้นเราย้อนกลับไปหนึ่งในระยะที่ยังสามารถรักษากันได้มีวิธีการรักษายังไงคะสำหรับมะเร็งตับ
1: ครับอย่างที่หมอได้เรียนไปตอนต้นก็คือว่าการรักษาที่หายขาดใช่ไหมหนึ่งคือการผ่าตัดนะสองคือการจี้ด้วยคลื่นความร้อนนะครับสามคือการเปลี่ยนตับนะตรงนี้ก็คือเป็นการรักษาในระยะที่หายขาดส่วนการรักษาที่ยืดชีวิตให้ยืนยาวขึ้นได้นะในระยะที่รักษาหายขาดไม่ได้แล้วก็คือการฉีดยาเข้าไปทางเส้นเลือดไปยังก้อนตับโดยตรงนะหรือการทานยาเพื่อชะลอ
0: ค่ะค่ะในเมื่อวิธีการรักษามันค่อนข้างที่จะยากลำบากเหลือเกินแล้วเรามีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับได้ยังไงล่ะคะ
1: ครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษานะทีนี้อย่างที่เราทราบว่ามะเร็งตับเนี่ยเหตุก็คือเกิดจากโรคตับเรื้อรังต่างๆดีที่สุดคือไม่เป็นโรคตับเรื้อรัง
0: นะค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นโรคตับเรื้อรังเนี่ยนะฮะทำได้คือ1ในแง่แอลกอฮอล์ก็คืองดนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะหรือดื่มก็ดื่มในปริมาณที่ไม่อันตรายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะในตอนที่แล้วแล้วก็2ไวรัสตับนะก็คือในการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะรวมไปถึงไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันนะครับแล้วก็ส่วนเหตุอื่นๆเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปนะทานอาหารสุขสะอาดเลี่ยงอาหารอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นพิษต่อตับป
0: ั
1: จจุบันที่พบได้บ่อยก็คือว่ายาอาหารเสริมบางครั้งเนี่ยนะมันอาจจะมีสารที่ปนเปื้อนนะในระยะยาวถ้าเราทานเป็นนานๆมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะหรือส่งผลต่อตับระยะยาวได
0: ้
1: คำแนะนำของหมอทั่วไปก็คือว่าอยากจะให้ทานอาหารถูกสะอาดตามปกติเนี่ยจริงๆก็เพียงพอต่อตับแล้วนะเพราะตับเรามันจะคอยดูแลตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าไม่มีอะไรไปกระทบมันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงดีนะ

0: ถ้าเราไปทำอะไรที่มันไปกระทบต่อตับนะฮะมันก็ถึงจะมีอาการอย่างนั้นนะครับ
1: แล้วอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ล่ะคะคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดโรคมะเร็งได้หรือเปล่า
0: ตัวกรรมพันธุ์เองเนี่ยนะพบว่าอย่างมะเร็งตับเนี่ยในครอบครัวนะฮะถ้าใครที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งตับนะฮะแล้วมีเหตุเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะฮะความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับว่าเพิ่มขึ้นแบบมากนะฮะแต่จะมากกว่าคนที่ครอบครัวไม่เป็นนะฮะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยง
1: อัตราเสี่ยง
0: อัตราเสี่ยงเนี่ย
1: ที่จะกลายเป็นมะเร็ง
0: ใช่ครับอัตราต่อจะมากกว่าคนที่ไม่มีครอบครัวเป็น
1: ทำไมพันธุกรรมมันถึงมีส่วนในการทำให้รุ่นต่อๆไปเป็นด้วยล่ะคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยมะเร็งต่างๆเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เฉพาะตับนะพบว่าพันธุกรรมต่างๆมีผลมากนะซึ่งตั้งแต่มะเร็งเต้านมนะมะเร็งเกี่ยวกับเรื่องของในลำไส้ก็ตามเนี่ยพันธุกรรมหลายๆอย่างทั้งที่ค้นพบแล้วและยังไม่ค้นพบเนี่ยนะมีส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได้นะของตับเนี่ยก็เช่นกันแต่เนื่องจากมะเร็งตับเนี่ยมีหลายปัจจัยนะทั้งเรื่องของปัจจัยภายนอกนะแล้วปัจจัยภายในดังนั้นพันธุกรรมจึงมีส่วนเล็กน้อยนะ
1: ค่ะแล้วสำหรับความถี่ของกลุ่มที่เขามีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่คุณตอนแรกหมอแนะนำคนเราปกติทั่วไปก็ควรจะตรวจสุขภาพสักปีละ1ครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างผักหวานเนี่ยมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอย่างนี้ค่ะผักหวานควรจะตรวจร่างกายทีกว่าบ่อยกว่าคนปกติทั่วไปไหมคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือตับแข็งนะฮะถ้าได้รับการติดตามโดยแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งเป็นประจำอยู่แล้วนะโดยทั่วไปในคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยหรือมีความเสี่ยงมากนะมักจะต้องตรวจอัลตราซาวด์ทุก6เดือนน
1: ะ
0: เพื่อที่จะคัดกรองว่าเมื่อไหร่มันมีก้อนโผล่ขึ้นมาจะได้รีบรักษาแต่ต้นๆน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าทิ้งไว้เป็นปีๆหรือหลายๆปีบางครั้งก้อนเล็กๆมันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับ
1: แล้วนอกจากการอัลตราซาวด์แล้วยังมีวิธีการคัดกรองแบบอื่นๆอีกมั้ยคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยนะอัลตราซาวด์เป็นวิธีหลักนะในการคัดกรองมีวิธีอื่นที่ร่วมด้วยก็คือการตรวจเช็คค่าสารมะเร็งในเลือดนะซึ่งก็พบว่าตัวเนี้ยนะดูอาจจะดูร่วมกับอัลตราซาวด์ได
1: ้
0: นะแต่ว่าดูแต่ผลเลือดอย่างเดียวบางครั้งอาจจะไม่แม่นยำเพียงพอนะทีนี้ในกรณีที่เราตรวจอัลตราซาวด์เนื่องจากเป็นการคัดกรองนะเจอจุดหรือก้อนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยการตรวจยืนยันเนี่ยจำเป็นนะเพราะอัลตราซาวด์เนี่ยบอกได้แค่ว่าผิดปกติแล้วนะนะแต่ว่าการที่จะบอกว่าเป็นไม่เป็นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจที่ละเอียดเพิ่มขึ้นการตรวจละเอียดเพิ่มขึ้นที่จะดีที่จะแม่นยำต่อตับเนี่ยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีนะคือการเข้าอุโมงค์นะเข้าอุโมงค์ฉีดสีแล้วก็ดูลักษณะของก้อนที่เห็นว่ามันติดสีเป็นยังไงถ้ามันลักษณะติดสีจำเพาะต่อมะเร็งเนี่ยสามารถวินิจฉัยมะเร็งตับได้นะหรือแม้แต่การตรวจอีกอันนึงที่ละเอียดขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แม่เหล็กซึ่งก็คล้ายๆกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าใช้เป็นคลื่นแม่เหล็กอันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่แม่นยำต่อตับเหมือนกันในกรณีที่มีจุดเล็กๆนะฮะหรือมีก้อนที่สงสัยเนี่ยการตรวจนี้ก็จะเป็นตัวที่จะยืนยันว่าจุดเนี้ยมันเป็นลักษณะที่จะใช่ไม่ใช่มะเร็งนะฮะในกรณีที่ตรวจทุกอย่างแล้วนะฮะยังไม่ชัดนะตรวจทุกอย่างแล้วเอ๊ะมะเร็งหรือไม่มะเร็งก็ไม่รู้ติดสีก็กำกำกึ่งๆนะก็คือการตรวจชิ้นเนื้อเลยนะก็คือการเจาะเอาชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจดูว่าสรุปเอามาส่องดูแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอได้พูดถึงมะเร็งท่อน้ำดีไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีบ้างดีกว่าว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะสาเหตุก็คือเกิดจากที่มีการระคายเคืองเรื้อรังของท่อน้ำดีนะในประเทศไทยที่พบได้บ่อยก็คือพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ที
1: ่
0: ทำให้เกิดการระคายเคืองของท่อน้ำดีหรือแม้แต่การที่มีนิ่วอยู่ในท่อน้ำดีนานๆนะแล้วก็มีการระคายเคืองจนอักเสบเรื้อรังเกิดพังผืดเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะต่างจากทางโลกตะวันตกที่เขาจะมีกลุ่มโรคที่เป็นการอักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกันของท่อน้ำดีตรงนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได
1: ้อย่างนี้อาการที่จะแสดงออกมาจะมีอาการอะไรบ้างคะสำหรับผู้ป่วย
0: ครับในกรณีที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากเนื้องอกมันโตอยู่ในท่อน้ำดีนะอาการมักจะมาด้วยอาการของการตีบตันท่อน้ำดีก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการเป็นตัวเหลืองน
1: ะ
0: เหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองธรรมดานะจะเหลืองแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็จะคันตามตัวได้นะแล้วก
1: ็มีอาการคันด้วย
0: แล้วก็มีเรื่องของอ่อนเพลียน
1: ะ
0: ซึ่งตัวมะเร็งท่อน้ำดีเองหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันมีการตันของท่อน้ำดีแบบเรื้อรังน
1: ะ
0: ดังนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเหลืองอย่างเดียวได้นะคร
1: ับ ก็คือสังเกตอาการจากอาการตัวเหลืองซึ่งน่าจะเป็นอาการที่เด่นชัดที่สุดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีทีนี้พอมาตรวจแล้ววิธีการตรวจของคุณหมอล่ะคะเขาใช้วิธีไหนในการตรวจมะเร็งท่อน้ำดี
0: ครับเนื่องจากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่ามะเร็งตับอยู่บางส่วนนะเนื่องจากมัน

0: มาเนี่ยมาได้หลายรูปแบบนะฮะตั้งแต่เป็นที่เป็นธรรมดาเลยก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกที่งอกออกมาจากท่อน้ำดีแล้วมาอุดกั้นท่อน้ำดีนะฮะหรือแม้แต่บางครั้งมันจับตัวฟอร์มตัวกันเป็นก้อนที่ดูเหมือนเป็นก้อนมะเร็งธรรมดาก็ได้หรือแม้แต่บางครั้งมันคล้ายๆกับเลียบไปกับผิวท่อน้ำดีซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดก็เป็นได้การตรวจในขั้นต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับมะเร็งตับคือการตรวจอัลตราซาวด์น
1: ะ
0: ถ้าเกิดอัลตราซาวด์เจอลักษณะของท่อน้ำดีที่ติดตันนะคือมีท่อน้ำดีตันมีการขยายตัวของท่อน้ำดีนะฮะร่วมกับคนไข้มีอาการเหลืองนะฮะตรงนี้ก็สงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นเนื้องอกท่อน้ำดีการตรวจที่ละเอียดขึ้นนะของระบบเรื่องของเนื้องอกท่อน้ำดีเนี่ยก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้มันจะเห็นรายละเอียดของท่อน้ำดีและการติดตันได้ชัดขึ้นนะรวมไปถึงการตรวจค่าเนื้องอกท่อน้ำดีก็จะมีค่าเนื้องอกจำเพาะนะที่ตรวจเลือดถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการนะตรวจเอ็กซเรย์พบลักษณะดังกล่าวนะพบค่าเนื้องอกในเลือดขึ้นเนี่ยโอกาสเป็นค่อนข้างสูงมากแล้วนะแต่ยังไงก็ตามมะเร็งท่อน้ำดียังเป็นมะเร็งชนิดที่ยังจำเป็นต้องใช้การตรวจทางเนื้อเยื่อเพื่อยืนยันการวินิจฉัยน
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเอาเนื้อเยื่อจากการส่องกล้องท่อน้ำดีนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าการเจาะตรวจนะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งท่อน้ำดีเขามีระยะเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะช่วงที่แบบเจอแล้วอาจจะรักษาหายขาดหรือถ้ามาเจอช่วงสุดท้ายก็อาจจะได้แค่ประคับประคอง
0: ค่ะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็การรักษาหลักนะฮะจะไม่เหมือนกับมะเร็งตับที่มีหลายรูปแบบมากนะมะเร็งท่อน้ำดีการรักษาที่หายขาดหลักปัจจุบันยังมีแต่การผ่าตัดในกรณีที่เจอในระยะต้นนะฮะที่ยังผ่าตัดได้การผ่าตัดจะเป็นการรักษาที่หายขาดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่าตัดไม่ได้นะฮะคือลักษณะของก้อนหรือมีการแพร่กระจายไม่สามารถตัดและจบหายเลยเนี่ยตรงนี้มักจะถือว่าไม่หายขาดแล้วนะก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองการรักษาประคับประคองก็คืออย่างเช่นถ้ามีการติดตันท่อน้ำดีตัวเหลืองอาจจะระบายก็คืออาจจะส่องกล้องเพื่อวางท่อระบายท่อระบายน้ำดีนะคนไข้ก็จะมีอาการที่ทุเลาลงนะไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
1: ค่ะโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่ตอนแรกเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ได้อันตรายเลยมากเพราะแค่เกิดอาการตัวเหลืองเกิดอาการคันนิดหน่อยแต่ว่าก็มีสิทธิ์ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งท่อน้ำดีไหมคะ
0: ครับเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีที่พบในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะว่าเกิดจากเรื่องของตัวพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืองดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อพยาธิใบไม้ในตับก็คือทานอาหารที่สุกสะอาดนะโดยเฉพาะพวกปลาดิบนะปลาน้ำจืดดิบหรือปลาลาที่ไม่ได้ปรุงให้สุกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวเรื่องของตัวอ่อนของพยาธิน
1: ะ
0: ที่ติดอยู่กับตัวปลาเมื่อไหร่ที่เราทานเข้าไปนะพยาธิมันก็จะไปเข้าไปสะสมอยู่ในท่อน้ำดีในตับน
1: ะ
0: ในคนที่มีความเสี่ยงบอกเอ๊ะเราทานไปแล้วเนี่ยทำยังไงนะมีหรือเปล่าเราก็ควรที่จะตรวจเช็คดูนะโดยการตรวจอุจจาระว่าคุณมีพยาธิใบไม้ในตับแฝงอยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ทานยาเพื่อที่จะถ่ายพยาธิได้นะนะครับแต่ปัญหาที่เกิดคือในบางคนที่คล้ายๆกับมีเชื้อแต่ว่าปลาดิบยังไงก็ยังทานอยู่นะฮะมันก็รับเชื้อเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้การอักเสบในท่อน้ำดีมันยังดำเนินต่อไป
1: ปลาดิบนี่คือรวมไปถึงแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: นะคะจะไม่ทั่วไปเนี่ยเชื้อตัวนี้จะอยู่ในน้ำทะเลไม่ได้นะก็จะเป็นอยู่ในน้ำจืดแล้วปลาน้ำจืดเนี่ยก็เฉพาะในบางท้องที่ด้วยนะเนื่องจากเชื้อมันปนอยู่ในแหล่งน้ำนะพอมันปนเปื้อนกับปลาน้ำจืดในบางท้องที่ก็จะมีพยาธิติดมาแต่ปลาน้ำจืดบางประเทศที่ไม่ได้มีการระบาดของเชื้อก็อาจจะไม่มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
1: ค่ะแล้วอาหารปิ้งย่างนะคะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับทีนี้มะเร็งท่อน้ำดีมันมีส่วนด้วยไหมคะ
0: ในกลุ่มพวกอาหารปิ้งย่างเนี่ยนะที่ปิ้งเนี่ยมันจะมีสารก่อมะเร็งโดยรวมนะคล้ายๆมันทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงโดยรวมของมะเร็งทั่วไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งทุกๆชนิดเลยถ
0: ้
1: าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า
0: ครับมันพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะเกิดอย่างแน่นอนนะจะเป็นปัจจัยร่วมเหมือนอย่างเช่นการสูบบุหรี่เช่นกันการสูบบุหรี่เนี่ยก็พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่างๆแต่ว่าก็เพิ่มบางส่วน
1: ทีนี้ก็จะมีหลายคนค่ะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากมะเร็งมันมีส่วนช่วยกันได้จริงๆไหม
0: ในแง่การออกกำลังกายเนี่ยผลโดยตรงน่าจะเป็นสุขภาพดีโดยทั่วไปนะฮะในแง่การป้องกันมะเร็งเนี่ย เนื่องจากมะเร็งมันมีสาเหตุนะฮะมันอาจจะป้องกันได้จากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากอ้วนนะหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าในแง่ของมะเร็งบางอย่างเกิดจากพันธุกรรมเนี่ยบางทีออกกำลังกายก็ไม่เกี่ยวนะแต่ที่จะชัดเลยออกกำลังกายจะมีผลดีต่อพวกโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบหลอดเลือดต่างๆนะฮะพวกกลุ่มเบาหวานความดันไขมันต่างๆตรงนี้จะมีผลโดยตรงรวมไปถึงไขมันเกาะตับด้วย
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะปฏิบัติร่างกายของเราเนี่ยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
0: ครับการป้องกันนะฮะในแง่ของโรคมะเร็งตับเนี่ยก็คือต้องพยายามไม่ให้ตัวเรามีโรคตับเรื้อรังใดๆเลยนะก็คือว่า1คือพยายามหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะฮะแล้วก็ในแง่ของไวรัสตับอักเสบน
1: ะ
0: ก็ต้องระวังในแง่ของการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆนะการใช้ของมีคมร่วมกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันก็ต้องหลีกเลี่ยงนะแล้วก็ในแง่ของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากว่าติดทางพยาธิไปไหมในตับนะก็ควรที่จะต้องทานอาหารที่สุกสะอาดนะเลี่ยงทานพวกอาหารสุกๆดิบๆนะฮะปลาดิบอย่างเงี้ยนะครับปลาน้ำจืดดิบตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง
1: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือการดูแลป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะแค่คุณดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และที่สำคัญงดแอลกอฮอล์และก็งดการสูบบุหรี่แค่นี้นะคะมะเร็งก็จะไม่ทำอะไรคุณได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2นี่คือการคัดเลือกในรอบแรกของน้องๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและ The National Champion will take home with them an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University and scholarship as well ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีต้อนรับนะครับน้องเจเจน้องมาร์ทและน้องทอฟ้ายนะฮะมีอะไรที่น้องๆจากโรงเรียนสิรินธรอยากจะบอกสาวๆ สตรีราชินูทิศนะครับ
1: มาดูช้างที่สิรินธรด้วยกันไหมคร
0: ับ อ๋อนั่นคือช้าง
2: ครับ
0: โอเคโอเคมาที่น้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีครับมีอะไรที่น้องๆสตรีราชินูทิศอยากจะบอกเพื่อนๆจากสิรินธรไหมครับ
3: ถ้าวันหนึ่งเราเดินสวนกันเราจะเจอผักและผลไม้
0: พังพังพังพังเฮ้เดินไปสวนกันโอเคอ่ะ so that we're all on the same page เพื่อให้พวกเราเข้าใจกฎกติกาให้เหมือนกันนะครับ here are the rules of the game
4: ร่าเริงตลกสดใสตามแบบฉบับคนอีสานกันเลยทีเดียวแต่ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องมาดูกันอีก3เกมเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR let's go

0: วังน้ำเขียวดิสตริกต์นครราชสีมา Do you know a green space not only protects the environment but affects the temperature around it as well?
1: The urban heat island phenomenon is an increase in temperature caused by humans. The more buildings there are in an area, the hotter than the surrounding green areas the area gets. This phenomenon can cause the temperature in the area to rise 2 to 5 degrees Celsius. This heat comes from urban areas with residential and tall buildings, where there are lots of materials that are directly absorbing the heat from the sun.The heat also comes from fuel consumption, car exhaust, and all kinds of pollution. Even dust floating in the air absorbs heat. Nowadays, there are fewer trees to absorb the sun ray, which now shines directly on objects that absorb the heat, thereby increasing the surrounding temperature. Heat that is released from air conditioners in buildings, factories, and other heat-producing sources in the city can also create this urban heat island phenomenon.Once the temperature rises, what follows is smog, which can worsen weather conditions in the city and negatively affect our health and quality of life.
0: So we should try to fix this problem to prevent the accumulated temperature from rising by increasing green spaces like this, which can help reduce the heat.
2: What is the cause of urban heat island? A.Excess of heat-absorbing materials in urban areas. B. Smog. C. Earth's rising temperature. Or D. Earth's heat emission.
3: ถ้าพร้อมแล้ว
2: See you! See you! สตรีราชินูทิศตอบว่า
4: A. Excess of heat-absorbing materials in urban areas.
2: A นั้นเป็นคำตอบที่ is yours excess of heat absorbing materials in urban areas จริงๆแล้วโลกใบนี้นะฮะดวงอาทิตย์มันก็แบ่งๆกันนะสสารมาพอๆกันแหละแต่พอมี heat absorbing materials คือวัสดุอะไรที่มัน absorb คือซึมซับไว้ซึ่งความร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ urban heat islandได้ง่ายๆนั่นเองนะครับสตรีราชินูทิศ has 100 points in their pockets. The next game that we're about to play is called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which vegetable? First clue. According to the Tang Dynasty records in China, the king of Nepal presented this vegetable as a gift to the Tang Dynasty.Clue number two. This vegetable contains lutein that helps filters the blue light from light sources such as the sun and the mobile phone screen. Clue number three. This vegetable is high in uric acid. People suffering from gout should limit their intake of this vegetable. Clue number four.This vegetable is often mistaken for amaranth, when in actuality, they are different vegetables in the same family. And the last clue, the popular cartoon character Popeye loves to eat this vegetable when he needs to increase his strength to rescue his girlfriend Olive. Do what it is! โรงเรียนสตรีราชินูทิศตอบว่า
4: Spench.
2: Spench. Your answer, spench, is... not yours. ไม่ใช่นะครับโอ้ยฝั่งนี้เอาบ้างละสิจะขึ้นนำหรือไม่กับคำตอบนี้ครับ
4: Spinach.
2: เป็นคำตอบที่เป็นของพวกเราทันทีมันคือ spinach เพราะว่า spinach คือผักผักโขมโอเคเยี่ยมแอดแอดผิดจ้ะจากที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยนะฮะ spinach เนี่ยมันคือป่วยเล้งเพราะว่าผักโขมที่คนไทยชอบกินกันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือตัวนี้นี่ amaranth ช่วงนี้เราจะพักหายใจหายคอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
5: Stadium 1แหล่งรวมคนที่รักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนๆ

0: ทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภทสู่การเป็นสปอร์ตเดสติเนชันแห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักการออกกำลังกาย
1: All right, now both teams competing in this game still have a chance to enter the next round. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการสุ่มเกมจากการ random ครับTrue or false? I am now going to give you one word that will pretty much give you the broad picture. And that word is...movies เอาละครับและตัวแทนของทั้งสองทีมน้องๆโรงเรียนสิรินธรส่งใครเข้าประกวดครับ
2: ข้าวฟ้ายครับ
1: ทางด้านสาวๆสตรีราชินูทิศส่งใครครับ
3: เนย
0: ทั้งทอฟ้ายและเนยจะต้องมาสลับกันตอบคำถามจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้ไปนั่นก็คือ movie ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีไปดูกันเลยครับว่าทั้งคู่นั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน
1: The following film franchises have released at least 4 movies. True or false? พร้อมนะ
3: Yes.
1: Let's go. Pirates of the Caribbean.
3: True. True.
1: Men in Black.
4: False.
3: False.
1: John Wick.
3: False. True.
1: The Transporter.
3: True. False.
1: Night at the Museum.
3: False.True.
1: Lord of the Rings.
3: True. True.
1: The Matrix.
3: True. True.
1: Underworld.
4: False.
3: True.
1: The Hobbit.
3: False. True.
1: Twilight.
3: True. True.
1: ใน10ข้อเมื่อสักครู่นี้ there was one team that got 8. The other got 5.out of 10ซึ่งโรงเรียนที่ได้8คะแนนก็คือน้องๆจากโรงเรียนสิรินธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อน
3: ๆ Please be gentle
1: เขาจะขยี้ให้ตายเลยนะเพราะงี้แหละไปที่น้องๆจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ Tell me guys did you have fun
5: Yes.
1: Alright. แค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศด้วยรวมถึงน้องๆสีทอที่เข้ารอบต่อไป5โรงเรียนที่เข้าสู่รอบนี้นะครับมีอยู่1โรงเรียนที่มานอนรอเรียกว่ารอจนนอนเงกเลยทีเดียวนะครับก็คือน้องๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ารอบแบบชนะบายไป The other 4 schools came into this roundby eliminating another school. And all 5 schools will be competing in one game under the same set of rules in Think Fast. Name the countries and territories where regular Thai passport holders are entitled to visa exemption as of mid-2018. Ready?Go!
3: America.
6: Bangladesh.
7: Qatar.
3: Qatar. Indonesia. Malaysia. Brazil. Taiwan.
7: Egypt.
3: Myanmar.
8: Sri Lanka. Iceland.
9: Japan.
3: Netherlands.
10: Brunei Darussalam.
3: Cambodia.
11: Afghanistan.
7: Cambodia.
10: China.
8: Pakistan.
11: Armenia.
7: Singapore.
3: Russia.
10: Korea.
1: And all 5 teams of the Northeast who have made it this far to the Think Fast round are now all on stage. The names of the schools which I am about to announce are the schools who will make it to the next round. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแรกของเราคือโรงเรียนเบญจมามหาราชอุบลราชธานีโรงเรียนที่2ขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ใน3โรงเรียนนี้จะเข้าอีก สองโรงเรียน The third school proceeding to the next round. Congratulations to เตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมาและโรงเรียนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปคือโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ขอนแก่นคาดนารายวิทยา What happened?
2: Little mistake ตรงที่ question ครับ
1: อ๋อ it was the interpretation ใช่ไหมคือการแปลหรือการตีความซึ่งรายชื่อของประเทศที่คนไทยถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ต้องไปผ่านด่านตม.อีกทีนะฮะมีทั้งสิ้นเนี่ย38ประเทศณจุดนี้คือกลางปี2018ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะมีแค่จอร์เจียกับรัสเซียต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยจะมีแค่อีก4ประเทศอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์บราซิลที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเอเชียหรือแถบนี้บาเรนบรูไนกัมพูชาฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวมาเก๊านะฮะมองโกเลียมาเลเซียมัลดีฟส์เมียนมาปานามาเปรูฟิลิปปินส์เซเชลส์สิงคโปร์แอฟริกาใต้ไต้หวันตุรกีวานูอาตูเวียดนามและกาตาร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยครับเราต่อไปครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วง4ที่สุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาและเบญจมามหาราชอุบลราชธานีอยากจะบอกอะไรกับเบญจมามหาราช
3: Please be kind to us
1: หยวนใช่ไหม
4: ไม่หยวนคร
1: ับ ไม่หยวนโอ้โห
3: ใจร้ายอ่ะ
1: ใจร้ายมากอ่ะหยวนอ่ะสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวจะบอกอะไรสาวๆจากโคราชจ๊ะ
5: เตรียมน้องโคราชจ๋าเบญจมะพร้อมแล้วจ๊ะ
1: โอ้โอเคไม่ธรรมดานะ And the first 100 points will come from this VTR round
6: I seem to be able to eat more rice than usual today. And the rice is also tastier than normal. Do you know why? They told me that this rice is volcanic soy-grown jasmine rice. There's such a thing?
3: Yes.
6: Really?
7: Volcanic soy-grown jasmine rice is rice grown on extinct volcanoes covering over 50,000 rai in eight districts in Buriram.This province has the highest number of extinct volcanoes in Thailand, such as Phanom Rung Volcano, Ang Khan Volcano, and Gradong Volcano. The distinctive characteristics of this variety of rice are its long, shiny, white grains and resilience. Once cooked, it is fragrant, soft, and glutinous.
6: Oh guys, so this is the volcanic soil. She told me that she used this in the process to plant the rice. It's actually heavy, but when we drop it in the water, she said it's gonna float. Amazing, isn't it?
7: The important thing is it's full of vitamins and minerals that are good for the body because it was grown on volcanic soil that's rich with phosphorus, calcium, potassium, iron, copper,manganese, zinc, boron, molybdenum, nickel, titanium, aluminum, and silica, which are all minerals that were formed from volcanic eruption. Once the magma had cooled, it trapped gas, minerals, and fertilizers necessary for the growth of plants. As time passed, these rocks shattered, were deposited, and eventually became fertile soil.
6: Once they realized that the soil here was rich with mineral, some of the farmers in Buriram turned to organic farming and organic fertilizer. Apart from being delicious, volcanic soil-grown jasmine rice is chemical-free and appeals to both local and international markets.
1: The question is, which of the following is not one of the reasons jasmine rice in Buriram differs from others? A.It's grown in areas where volcanoes were active. B, the rice is fragrant, soft, glutinous, and mineral rich. C, it's grown in soil that was once magma. Or D, it is grown using organic fertilizer. C, you! เบนจมะมหาราชได้ไป Your answer

0: is D. It is grown using organic fertilizer.
1: Your answer. 100 points is yours. ข้าวหอมมะลิแบบบุรีรัมย์ที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าปลูกโดยใช้ปุ๋ยออร์แกนิกนะฮะอันนั้นก็เป็นเวทางเลือกหนึ่งนะครับอ่ะไปต่อกันที่

0: Uruguay. It was created in 1930 for the youth competition at the YMCA. This sport can be played both indoors and outdoors. The duration of the competition is 40 minutes, 20 minutes for each half. Clue number three. There are 10 players on the court, not including substitutes. There are goals on two sides of the court. A round object is an important part of the sport. The fourth clue. It is a popular sport. Matches are regularly held in South America, especially in Brazil.
1: Boba!
2: Volleyball.
0: Your answer. และคำใบ้สุดท้าย The Thai national team has competed in the World Cup of this sport 5 times and has won 13 ASEAN championships. กันดา
2: ฟุตซอล
0: ฟุตซอลเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมานำแล้ว200ต่อ100เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับWelcome back to See on the Road Season 2 This next game will determine who will enter the final round for the selection of the Northeastern representative
3: เราต้องเริ่มจากการ random หรือสุ่มเกมที่น้องๆจะต้องใช้ในการแข่งขันครับ
0: The next game is sequencing. Put the following inventions in order according to the years they were invented from the earliest to the latest. Sundial, light bulb, lighter, home phone, fax machineAirplane, digital camera, CD. ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาละฮะสิ่งประดิษฐ์ไหนเกิดก่อนและหลังมาดูกันและผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าไปรอก่อนในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนภาคอย่างแน่นอน7 6 5 4 3 2 1ปล่อยมือครับก่อนอื่นเลยขอคำตอบน้องๆขึ้นบนจอได้เลยครับสังเกตดีๆจาก8ข้อตอบเหมือนกันตรงกันถึง6จาก8ข้อนั้นมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ตรงจุดตำแหน่งเฉลยถึง4ข้อ4คะแนนอีกโรงเรียนหนึ่งได้2ข้อและโรงเรียนที่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปคือโรงเรียนเตรียมน้องโคราชขออนุญาตเฉลยนะครับซันดาวคือนาฬิกาแดดเกิดขึ้นตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล and then along came the lighter the lighter was back in 1823 the fax machine or facsimile 1846 the home phone or the pretty much the conventional telephone was 1849 the light bulb came in 1879 the airplane 1903The digital camera, 1975, and then the CD in 1982. อ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับเบนจมะมหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราช
4: ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆต่อไปพร้อมที่จะพาภาคอีสานเป็นที่หนึ่งของประเทศครับ
0: ขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบนจมะมหาราชด้วยนะครับรวมถึงสาวๆเตรียมน้อมโคราชที่เข้ารอบต่อไปสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์

0: Good morning. Welcome to Fitness Excellence. How may I help you?
1: I want to get in shape.
0: Are you interested in opening
1: a gym? Can I know more about the options that you have?
0: Certainly. We have limited membership and unlimited membership options. For the limited membership, you can use the weight room, but you'll have to pay extra for classes such as yoga and aerobics. For the unlimited membership, you can use all the facilities and join all the classes with no additional charge.
1: And how much do these memberships cost?
0: The limited membership is 2,500 baht a month, and the unlimited membership is 3,200 baht a month.
1: Can I take a look around the gym?
0: Of course, I'll give you a tour. So, we have the cardio machines here, and all the weightlifting machines are here, and over there we have the free weights, and we have some compound lifting machines.
1: I like it. The gym is spacious, and the equipment looks really good.
0: I'm glad you like our gym.
1: By the way, is there a registration fee?
0: No, we don't charge any joining fee.
1: Okay. And do I have to pay for a full year membership in advance, or can I pay by the month?
0: Well, the prices that I gave you earlier are available when you pay for a full year in advance. Mm-hmm. If you would like to pay by the month, it will be an additional 300 baht per month for both plans.
1: I see. And may I have more information about the classes that you mentioned earlier?
0: Our regular classes include yoga, cycling, kickboxing, Zumba, and aerobics. We also have professional trainers to design an exercise plan that is just right for you and tell you exactly what to do. So, what kinds of exercises do you enjoy?
1: I like to do aerobics and also weightlifting, but yoga sounds interesting too.
0: Maybe you'd like to start with an aerobics class twice or three times a week, followed by weightlifting.
1: Sounds good to me.
0: So which membership options should I sign you up for?
1: Let's go for the unlimited one.
0: Certainly. May I have your ID, please?
1: Sure thing. Here you are.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye.
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
9: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
8: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ำนาจริงต้องรอน้ำฝนก็ได้โครงการของในหลวงท่านนะครับขุดคลองชลประทานเส้นนี้ขึ้นมาแก่งคอยบ้านหมอเลยเปลี่ยนอาชีพจากที่ไม่เคยทำนาปังอะครับก็ทั้งมาทำนาปังนาปี
1: คลองส่งน้ำจากแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวคือสายธารที่พลิกฟื้นไร่นาของผู้ใหญ่สำลิดให้เขียวชอุ่มออกดอกออกผลและความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ผู้ใหญ่สำลิดนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงที่ดินทำกินบนพื้นที่20ไร่รอบบริเวณบ้านใช้ทำนาขุดบ่อเลี้ยงปลา2บ่อเลี้ยงวัวหมูเป็ดและไก่มีแปลงพืชผักสวนครัวเกือบ10ชนิดทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพใช้แทนน้ำยาเคมีกว่า10ปีที่เดินตามแนวพระราชดำริผลที่เกิดชัดเจนคือความเป็นอยู่ดีขึ้นมีกินมีใช้อย่างพอเพียงอีกไม่นานบ้านของเกษตรกรไทยคนนี้จะเป็นพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชาวบ้านตามความตั้งใจของผู้ใหญ่สำลิดเพื่อตอบแทนน้ำพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่หัว
0: ผมยอมรับว่าท่านเก่งท่านทรงเล็งเห็นประสบการณ์เหตุนี้มากแต่ก็ว่าท่านยังไม่ทรงไม่เหนื่อยงานผมก็ไม่เหนื่อยงานตามท่านนะครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมธนชาติธรรมโชตนะครับในรายการเพื่อสังคมสันติสุขรายการของเราเป็นรายการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำขึ้นมานะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งในสังคมของเราแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะให้เราได้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขได้อย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุริยนโสธิทัศน์นะครับผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค7จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันสักนิดนึงครับปัญหาความขัดแย้งในสังคมเนี่ยโดยเริ่มต้นเนี่ยคนที่ขัดแย้งกันเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยหรือขัดเกลาอะไรกันเนี่ยนะครับมันก็ต้องเริ่มต้นจากความเป็นเด็กและเยาวชนนะครับเราก็มาพูดคุยกันว่าประสบการณ์ที่ท่านได้ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่จะให้เป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าเนี่ยจะให้เป็นคนดีของสังคมเนี่ยแนวทางที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดทำหรือแก้ไขอะไรกันยังไงครับ
4: ครับขอบคุณครับคุณธนชาติ
2: ครับ
4: ในส่วนของเด็กเยาวชน
2: ครับ
4: ก็ขออัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ท่านซึ่งผมพอจำได้ในสาระสำคัญนะครับ พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนเมื่อวันที่28มกราคม2495
2: ครับ
4: พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าข้าพเจ้า

0: ตระหนักดีว่างานนี้เป็นงานใหญ
1: ่ครับ
0: งานใหม่และงานยุ่งยาก
1: ครับ
0: เพราะมันไม่ใช่เรื่องของการสารเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่ยังเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพนะฮะทางด้านจิตวิทยา
1: ครับ
0: หรือจิตแพทย์ก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
0: จากกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านได้ให้คำสำคัญอีก3คำนะฮะ
1: ครับครับ
0: งานของศาลเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะเด็กเนี่ยจะต้องเด็กเยาวชนจะต้องเป็น
1: ผู้ใหญ่
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับใช่ครับ
0: ในวันหน้าถ้าเด็กเยาวชนไม่แข็งแรง
1: ครับ
0: ไม่อบอุ่นนะฮะไม่มีความรู้ไม่เก่งดีสุข
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะเขาก็จะมีปัญหาตอนโตขึ้นมา
1: พระองค์ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหา
0: เป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาพระองค์ท่านก็เลยพระองค์ท่านเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพในความปรีชาสามารถด้านนี้อยู่แล้วก็คือว่าเข้าใจว่างานของศาลแต่ก่อนศาลยุติธรรมก็จะตัดสินคดีใช่ไหม
1: รวมกันอยู่
0: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ
1: ่ครับใช่ครับ
0: นะแต่พอมันเป็นเรื่องเด็กเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อน
1: ใช่ครับ
0: เพราะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นครอบครัวเข้าใจในเรื่องของความเป็นแม
1: ่
0: เด็ก
1: ครับ
0: พ่อ
1: ความสัมพันธ์ในคร
0: อบครัวเนี่ยต้องเข้าใจฉะนั้นศาลจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้แต่จะทำงานด้วยตัวเองฝ่ายเดียวไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ใช่ไหมเพราะงานนี้มันเป็นงานใหญ่งานใหญ่พระองค์ท่านหมายถึงว่าต้องทำทั้งประเทศ
1: ครับ
0: ฮะไม่ใช่ศาลเด็กเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยตัดสินคดีเด็กเยาวชนมีอยู่แห่งเดียวสมมุตินะฮะ
1: ครับ
0: ทั่วประเทศจังหวัดอื่นเนี่ยไม่มีศาลคดีเด็กและเยาวชนไม่ได
1: ้ครับ
0: พระองค์ท่านก็ให้แนวทางไว้ว่าจะเป็นงานใหญ่ที่ศาลยุติธรรมต้องทำครบซึ่งศาลยุติธรรมเราทำเปิดศาลคดีเด็กศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยครบเมื่อประมาณ2549
1: อ๋อหลายปีมาแล้วครบทั่ว
0: ครบทั่วทุกจังหวัด77 76 70 71จังหวัดนะ
1: ครับแล้วอำเภอไกลๆมีศาลไหมฮะสมมุติเราถุงสองเอ่ยอะไรเอ่ย
0: ก็ต้องมาที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ยังไม่มีไป
0: ครับแต่เดิมนี้มีไม่กี่ศาลศาลคดีศาลเยาวชนและครอบครัวโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ
1: ใหญ่ๆ
0: อย่างเช่นเชียงใหม่ทางใต้ก็สงขลาสุราษฎร์ธานีขึ้นไปข้างบนก็อุดรขอนแก่น
1: แต่ตอนนี้สรุปความว่า
0: ครบหมด
1: ทุกจังหวัดมีหมดแล้ว
0: ครับเพราะว่าเป็นงานใหญ่ต้องทำทั้งประเทศเป็นงานใหม่เพราะศาลไม่เคยตัดสินคดีที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและครอบครัว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นงานที่ยุ่งยากยุ่งยากหมายถึงว่ายุ่งยากคือมันต้องละเอียดอ่อนมันต้องมีสหวิชาชีพใช่ไหมคุณธนชาติก็ได้เป็นคณะกรรมการ
1: ผมเคยเป็นกรรมการยกร่างพรบกฎหมายเด็กและเยาวชนเนี่ยนะฮะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะ
0: ก็ออกมาเมื่อปี2553
1: ฉบับปัจจุบันนะครับผมเป็นกรรมาธิการยกร่างอยู
0: ่ครับ
1: ครับก็เราจะเห็นถึงสิ่งที่เราเห็นความบกพร่องในฉบับก่อนนะครับมาจนเป็นฉบับใหม่เนี่ยมันเห็นความบกพร่องเยอะแล้วก็ใส่เข้าไปจนทำให้มันสมบูรณ์ได้เยอะปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่คำนึงถึงความคือที่เขาเป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะกระทบเขานะคร
0: ับครับก็ในทางด้านการแพทย์หรือคุณหมอเนี่ยผมเคยได้ฟังได้เคยไปอบรมเนี่ยคุณหมอบอกว่าวุฒิภาวะของเด็กหรือเยาวชนเนี่ยจะมีเท่ากับผู้ใหญ่เนี่ยคุณธนชาติทราบไหมฮะเมื่อไหร
1: ่นั่นน่ะสิ
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบ
1: ครับ
0: ถึง25วุฒิภาวะก็คือสามารถ
1: เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวในการตัดสินใจ
0: ที่เราเรียกว่าเบญจเพสไง
1: ครับเบญจเพส
0: ฉะนั้นเมื่อเข้าวัยเบญจเพสเนี่ยเขาจะมีความยับยั้งชั่งใจคุณหมอใช้คำว่ายับยั้งชั่งใจ
1: เป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้ว
0: อันไหนที่มันผิดศีลธรรมผิดกฎหมาย
1: เริ่มรู้ด้วยตัวเอง
0: ไม่ทำถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันจะไปสุดตอน25เนี่ยคือไม่ทำแล
1: ้
0: วแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาวะของเด็กเนี่ยตอนนี้มันอายุของเด็กเยาวชนเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ถึง18
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะฉะนั้นโอกาสที่เขาทำความผิดเนี่ยมีไหมมันมีเพราะว่าโลกาภิวัตน
1: ์มันแวดล้อมด้วยครับ
0: อินเทอร์เน็ตมีเดียต่างๆเนี่ยมันหล่อหลอมให้เขาต้องเป็นคนที่จะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
1: ครับ
0: มีคุณหมอที่กรมสุขภาพจิตเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวิดีแต่ก่อนเขาเรียกอะไรวิดีโอลามก
1: อ๋อครับครับ
0: วิดีโอลามกเนี่ยเข้าไปทำเข้าไปสำรวจเลยว่าอะไรที่ขายดีที่สุด
1: นะนี่เป็นงานวิจัยเลย
0: เป็นงานวิจัย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเป็นงานวิจัยที่ว่าที่ขายดีที่สุดก็คือวิดีโอที่เกี่ยวกับการกระทำกับเหยื่อที่เป็นเด็กผู้หญิง
1: อ
0: ายุแค่8ขวบ
1: ครับ
0: นะฉะนั้นวิดีโอนั้นเนี่ยถ้าหากว่า เด็กเยาวชนมาดู
1: มาดูนะฮะ
0: จะไม่เห็นภาพว่าเด็กผู้หญิงที่8ขวบเนี่ยในวิดีโอนี้เขาจะทุรนทุรายเพราะว่ามันเขาเรียกว่าแอคชั่นใช่ไหมแอคติ้งให้เห็นว่ามีความสุข
1: ครับ
0: ฉะนั้น
1: ซึ่งมันไม่ใช่
0: ใช่เด็กเยาวชนที่ไปดูวิดีโอลามกอย่างนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยทำแล้วเด็กคนนี้มีความสุขถูกไหมฮะฉะนั้นสิ่งที่เด็กเยาวชนกระทำความผิดเนี่ยการวิจัยว่าหรือหาสาเหตุการทำความผิดเนี่ยจะต้องเข้าไปดูลึกซึ้งหน่อยว่าเขาทำผิดเพราะว่าม
1: ีพื้นฐานจากอะไร
0: มีเหตุอะไรครอบครัวหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือว่าไปดูอย่างนี้หรือว่าคุณหมอก็วิจัยมาว่าเราใช้คำศัพท์กฎหมายว่ามีเถื่อจิตเป็นโจร
1: ครับ
0: จริงๆเด็กเยาวชนเนี่ยมีแค่ 5% ฉะนั้นเราเห็นเด็กเยาวชนโหเดี๋ยวนี้ทำความผิดเหมือนผู้ใหญ่แล้ว
1: รุนแรง
0: โซมฆ่าร
1: ุนแรง
0: ฆ่าป้นฆ่าแต่จริงๆแล้วทางการแพทย์ก็มองว่าเป็นผู้ป่วย
1: ครับ
0: ฉะนั้นในชุมชนในครอบครัวเองเนี่ยมองลูกหลานของท่านเองว่าเป็นผู้ป่วยไหมถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยก็เอาไปรักษาอย่างเช่นยาเสพติดเอาไปบำบัดแต่ถ้ามองว่าเป็นคนเลวก็ต้องแจ้งตำรวจ
1: ต้องรักษาอีกแบบดี
0: ใช่ไหมฮะก็ต้องไปอีกก็คือต้องเอาไปอยู่ในศูนย์ฝึกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาลก็ได้น้อมนำนะฮะและหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมเราก็ตื่นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติ
1: ฉบับใหม
0: ่ฉบับใหม่เมื่อปี2553มาซึ่งในกฎหมายฉบับนี้อย่างที่คุณธนชาติบอกว่ามันมีความบกพร่องในกฎหมายเก่าที่เห็นชัดก็คือว่าเวลาเราเอาเด็กเยาวชนที่เขาพอจะกลับตัวได้เพราะว่าเด็กเยาวชนบางคนเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงสุดๆ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเงี้ยจะต้องอยู่ศูนย์ฝึก
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเขามีพฤติกรรมแค่กลางๆหรือว่าอ่อนๆสามารถแก้ไขได้มั้ย
1: พอจะแก้ไขกันได้ก็เอาไปแก้ไขซะ
0: เอาไปแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยก็คือเปิดโอกาส
1: ให้มาก
0: ถ้าเด็กรู้สำนึก
1: ครับ
0: นะฮะผู้เสียหายยินยอม
1: ได้พูด
0: นะ
1: คุย
0: คดีไม่ได้โทษจำคุกไม่เกิน20ปีเอาเด็กเยาวชนเนี้ยเข้าอบรม
1: ครับ
0: อาจจะเป็นปัญหาทางกายเขาไหมเขามีกายร่างกายบกพร่องไหมหรือว่าเป็นปัญหาทางจิตใจ
1: ครับ
0: บางคนเขามีปัญหาจิตใจผมเคยอ่านรายงานของข้อเท็จจริงของเด็กเนี่ย
1: ครับ
0: พ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นปล่อยลูกอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วเลี้ยงหลานไม่ทันหรอกแล้วเด็กสมัยนี้ใช่ไหมฮะจะมีสื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ชัก
1: เอาไม่อยู
0: ่เข้าไป
1: ผู้ใหญ่เอาไม่อยู
0: ่เอาไม่อยู่
1: ครับ
0: ฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าชุมชนเข้าใจ
1: ครับ
0: ต้องหากิจกรรมให้เขา
1: ครับ
0: กิจกรรมสร้างให้เด็กเนี่ยเขาได้ไม่ได้ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน
1: ์ครับ
0: หากิจกรรมในชุมชนในหมู่บ้านให้เขาทำเพราะเด็กจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ต้องสนับสนุน
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมก็จึงมีคำกล่าวว่าบวรกับบรม
1: บ
0: ้านวัดโรงเรียนบ้านมัสยิดโรงเรียนฉะนั้น3หน่วยงานเนี่ยต้องบูรณาการนะฮะแล้วถ้าน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมามีเหตุผลมีความคุ้มกันใช่ไหมมีคุณธรรมฉะนั้นตรงนี้ผมว่าปัญหาของครอบครัวเองถ้าปัญหาครอบครัวไม่มีปัญหาพ่อแม่อยู่กับลูกให้เวลากับลูกบ้างจริงๆอ่ะวันละชั่วโมงก็พอนะ
1: ครับ
0: บางครอบครัวเนี่ยผมเข้าใจต้องไปทำงาน
1: คือสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำให้แต่ละครอบครัวเนี่ย
0: ไม่มีเวลา
1: ไม่มีเวลาฮะ
0: เพราะว่าด้านเศรษฐกิจ
1: เศรษฐกิจ
0: เราลืมสังคม
1: คือพอเศรษฐกิจเป็นหลักเนี่ยเราก็ยึดเรื่องเศรษฐกิจยังไงเช้าขึ้นมาเนี่ยต้องรีบไปละ
0: นึกถึงปากท้องก่อน
1: ปากท้องปากท้องเป็นหลักในสังคมพอกลับมาปุ๊บค่ำมืดละ
0: นอนดีกว่า
1: ต้องนอนละตื่นเช้าขึ้นมาอีกไม่มีเวลาที่จะคุยกับลูกไม่มีเวลาไม่ได้พบเจอไม่คือหลายครอบครัวมันเป็นอย่างนี้คือเรามุ่งเน้นไปเรื่องโอ้โหต้องไปหาเงินหาทองมากินไว้ใช้อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะคืออันนี้เนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเขาแต่ละครอบครัวนะถ้าได้ซึมซับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปผมว่าอาจจะมีเวลาช่วงหนึ่งที่ได้ไปอบรมบุคลิกภาพของลูก
0: ก็คุณหมอก็บอกว่าขอวันละแค่ชั่วโมงจริงๆเด็กเยาวชนเนี่ยขอพ่อแม่พูดคุยกับเขาสื่อสารกับเขา
1: ครับ
0: ทำความเข้าใจกับเขาบ้างคือเหมือนเอาเขาใจเขามาใส่ใจเรา
1: ครับ
0: พ่อแม่เป็นเพื่อนกับลูกได้ลูกก็อยากบอกแต่พ่อแม่มาเจอหน้าทีไรพ่อแม่ด่าตลอดใช่ไหมฮะ
1: เหมือน
0: เขาก็ไปหาเพื่อน
1: เหมือนกับกันไว้เลย
0: ใช่ฉะนั้นในชุมในครอบครัวเขาเองมันก็ไม่มีความสันติสุขแล
1: ้
0: วไม่มีความสงบสุขเขาก็ต้องไปหาข้างนอก
1: ครับ
0: แล้วก็พ่อแม่ก็ควรจะให้ในสิ่งที่มันอย่างคุณธรรมนอกจากความรู้การศึกษาใช่ไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัตถุเสมอไปเพราะว่าผมหลายครอบครัวที่ผมเคยทำกิจกรรมเนี่ย เด็กๆเนี่ยไม่ได้ต้องการวัตถุอ่ะ
1: ครับ
0: นะพวกโทรศัพท์มือถือหรืออะไรต่างๆที่เป็นเนี่ยไม่ต้องการ
1: เขาอยากจะได้ความอบอุ่น
0: อุ่น
1: อยากจะได
0: ้ความชื่นชม
1: เอาใจใส่จากผู้หลักผู้ใหญ
0: ่ครับถามเขาสักนิดหน่อยว่าลูกเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปเรียนเหนื่อยไหมหรืออะไรต่างพ่อแม่ไม่มี
1: ครับ
0: อันนี้ขาดการเลี้ยงดูลูกที่ถูกวิธีมันก็เลยเกิดปัญหาในครอบครัวเขาเองพอเกิดปัญหาครอบครัวเขาเองลูกคนนี้ไปขโมยของเพื่อนบ้านเกิดปัญหาขัดแย้งกันแล้วใช่ไหมอันนี้จะต้องมาดูกันอีกต้องดําเนินคดี
1: พ่อแม่ก็ขัดแย้งกันเอง
0: แล้วเองทะเลาะกันอีก
1: ทะเลาะกันอีกครับกําลังเริ่มสนุกเลยนะครับว่าเราจะแก้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนี้อย่างไรนะครับ เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2รายการนะครับ
0: เปิดโอกาสให้ว่าศาลสามารถที่จะมีกิจกรรมนี้ได้นะครับซึ่งก็ต้องฝากทางผู้มีอำนาจให้งบประมาณที่จะไปทำ
1: ครับเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับกับท่านอาจารย์สุริยนต์นะครับในช่วงที่2ครับอาจารย์ครับก็มาพูดคุยกันสักนิดนึงครับว่าในกระบวนการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับตามที่พรบเด็กฉบับใหม่เนี่ยนะครับกระบวนการและวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเริ่มอะไรกันยังไงครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ที่คุณธนชาติได้มีโอกาสเข้าเป็นกรรมาธิการเนี่ยก็กฎหมายฉบับนี้ก็ได้เปลี่ยนหลักการเยอะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเขามองว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเดิมตั้งแต่ตอนที่มีการจับกลุ่มเนี่ย
1: ครับ
0: นะเราก็จะมีการตรวจสอบการจับว่าเด็กเนี่ยควรจะอยู่ในศูนย์ฝึกไหมนะฮะหรือว่าควรให้ปล่อยกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านสาเหตุตรงนี้มันเนื่องมาจากเขามองทางด้านครอบครัวว่าเด็กเยาวชนเนี่ยนะฮะถ้าหากจะให้เติบโตได้เนี่ยการไปอยู่ในศูนย์ฝึกมันไม่มีความอบอุ่นอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยไม
1: ่
0: มีญาติพี่น้องอยู่ไม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแต่ถ้ากลับไปอยู่บ้านเนี่ยก็จะมีพร้อมในครอบครัวนั้น
1: ก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิม
0: แล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงว่าถ้าเด็กเยาวชนคนนั้นที่กระทำความผิดทางอาญาเนี่ยไม่ได้มีไม่ไปก่อเหตุร้าย
1: ครับ
0: ถ้าดูแล้วศาลเห็นว่าตรวจสอบแล้วอ่ะไต่สวนแล้วไม่ไปก่อเหตุร้ายศาลก็จะคืนตัวให้กับพ่อแม
1: ่ให้ผู้ปกครองไปดูแล
0: กลับไปดูแลอันนี้เป็นหลักการใหม่ซึ่งกฎหมายเดิมยังไม่มี
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นหลักการที่ทั่วโลก
1: ยอมรับ
0: กันใช้กันนะฮะอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญประเด็นที่หนึ่งที่จับเด็กเยาวชนมาแล้วต้องปล่อยให้ไปอยู่กับพ่อแม่ถ้าปล่อยได้หรือว่ามีองค์กรอ
1: ันนี้ถกเถียงกันมากตอนล่างนะฮะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับประเด็นนี้ถกเถียงกันมากแต่สรุปรวมแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: ยึดสากลครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งด่านแรก
1: ครับ
0: พอหลังจะผ่านด่านแรกนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อพนักงานในการจะต้องฟ้องนะก็มีมาตรการพิเศษในการดำเนินคดีอาญาแทนการดำเนินคดีอาญา
1: ใช่ครับใช่
0: มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาที่สำคัญมีสองช่วงคือก่อนฟ้องนะแล้วก็เมื่อฟ้องคดีแล้วก่อนฟ้องเนี่ยก็จะทำในสถานพินิจหมายถึงว่าถ้าเด็กเยาวชนนั้นเนี่ยเขาทำผิดไปโดยเขารู้สำนึกนะรู้สำนึกหมายว่ารู้ว่าเขาทำไม่ดีไป
1: รู้สึกตัวว่าร
0: ู้สึกตัวว่าผิดแต่อาจจะไม่ได้รับสารภาพก็ตามรู้ว่ารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เขาทำไปแล้วอยากจะขอโทษขอขมาผู้เสียหายนะ
1: อันนี้ก็สำนึกได้แล้ว
0: สำนึกได้
1: แล้ว
0: ก็มีกระบวนการที่สถานพินิจทางผู้อำนวยการสถานพินิจทุกแห่งก็จะดำเนินการแต่จำกัดไว้อโทษจำคุกไม่เกิน5ปี
1: ครับ
0: นะถ้าคดีมากกว่านั้นเนี่ยจะต้องรอในชั้นฟ้องแล้วซึ่งพอมาในชั้นฟ้องแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยก็มาถึงชั้นศาลชั้นศาลก็จำกัดไว้โทษจำคุกไม่เกิน20ปีสามารถที่จะทำกระบวนการเขาเรียกว่า restorative justice ก็คือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยกระบวนการนี้จริงๆง่ายๆก็คือเป็นสามเหลี่ยมนะฮะส่วนหนึ่งก็คือตัวฝ่ายจำเลยหรือเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวผู้เสียหายแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียหายอีกส่วนที่สำคัญก็คือชุมชน
1: อันนี้สังคม
0: โรงเรียนสังคมดังนั้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นี้มองสามเหลี่ยมสามด้าน
1: สาม
0: ม
1: ุ
0: มสามส่วนให้ยังไงก็ตามเมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้วโดยผู้เสียหายก็เข้ามานะเมื่อปล่อยเมื่อศาลหรือว่าเด็กทำกระบวนการนี้เสร็จเรียบร้อยศาลจะคืนตัวกลับไปอยู
1: ่กับ
0: ชุมชนสังคมหมู่บ้านของคุณเนี่ย
1: ครับ
0: นะคุณต้องเข้ามาบอกด้วยว่าจะออกแบบ การแก้ไขบำบัดเขายังไง
1: ให้สังคมนั้นรับผิดชอบไป

0: ให้สังคมนะช่วยมาออกแบบ
1: ให้มันมีส่วนรับผิดชอบใน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นกระบวนการเรียกกระบวนการประสานการประชุมมาพูดคุยคล้ายไกลเกลี่ยแต่ไม่ใช่ไกลเกลี่ยเนี่ยบางคนพูดชอบพูดว่าไกลเกลี่ยให้มันจบๆกันไปแต่การทํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรืออาเจที่เราเรียกกันย่อเนี่ย
1: อาเจ
0: มันลึกกว่า
1: อันนี้ก็พึงพอใจกันทุกฝ่าย
0: ครับ
1: สาระสําคัญหลักผมว่าเรื่องนี้เนี่ยสังคมเนี่ยชุมชนเนี่ยมันต้องเห็นชอบเป็นหลักเลยนะสําคัญเพราะว่าที่ผ่านมามันแค่ต่างฝ่ายต่างยอมกันจบๆกันไปแต่ว่าสังคมล่ะยังไม่นึกถึงสังคมเพราะพรบฉบับนี้ผมมองว่าเขามองเรื่องสังคมให้สังคมก็มามีส่วนรับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี
0: เพราะว่าเรามักจะได้ยินตอนผมอยู่เยาวชนสตูลเป็นหัวหน้าเนี่ยชาวบ้านก็บอกปล่อยมาอีกแล้วศาลปล่อยไปอีกแล้วปล่อยเด็กเยาวชนใช่ไหมเด็กคนนี้มันลักทรัพย์บ้านไม่ปล่อยมาอีกแล้วเด็กคนนี้ทำผิดอย่างนั้นปล่อยมาอีกแล้วจริงๆเนี่ยโดยหลักรัฐธรรมนูญก็บอกว่าสันนิษฐานไว้ก่อนเมื่อยังไม่ตัดสินก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์
0: จนกว่าศาลจะตัดสินแต่ยิ่งกระบวนการนี้อย่างที่ในคุยไปในเบรกที่แล้วว่าเด็กเยาวชนกระทำความผิดนี้มันมีสาเหตุปัจจัยเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นต้องให้โอกาสทางนักจิตวิทยาหรือหมอซึ่งตอนนี้ศาลทุกศาลเยาวชนเนี่ยจะมีนักจิตวิทยาคอยที่จะดูว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอะไร
1: คร
0: อบครัวนี้มีปัญหาอะไรก็เอามาแก้ทั้งเด็กทั้งเยาวชนแล้วก็ครอบครัวฉะนั้นผมเคยทำโครงการค่ายซึ่งคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยของกรมสุขภาพจิต
1: ไปถึงโครงการค่
0: ายเยาวชน
1: ค่ายเยาวชน
0: ค่ายครอบครัวสีขาวค่ายครอบครัวอบอุ่นเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นไปตามตรงกับที่คุณหมอท่านหนึ่งของกรมสุขภาพจิตบอกไว้ว่าทำไมศาลเยาวชนไม่มีค่ายครอบครัวค่ายครอบครัวคือเอาเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดที่ต้องถูกฟ้องที่ศาลกับพ่อหรือแม่ที่เป็นปัญหาก
1: ันอยู่นะ
0: เพราะผมเคยทำค่ายอยู่ค่ายหนึ่งที่สตูลพอผมไปบรรยายให้เด็กเยาวชนฟังเด็กนี่ผมยังจำได้เพราะเด็กพูดว่าคุณพ่อเด็กเรียกผมว่าพ่อคุณพ่อครับทำไมไม่เอาพ่อหรือแม่ผมมาด้วย
1: ครับ
0: เพราะผู้ใหญ่มองว่าเด็กเยาวชนที่ทำความผิดทางอาญาเนี่ยมันคือตัวปัญหา
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าอ่านรายงานสถานพินิจหรือรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่ใช่เด็กเยาวชนเท่านั้น
1: มันมีองค์ประกอบอื่นของสังคมเยอะ
0: มากครับเด็กเลยทำให้เด็กคนหนึ่งที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยกลายเป็นเด็กที่จะต้องมาอยู่ในศูนย์ฝึกที่ต้องอยู่กับกันซึ่งในนั้นเนี่ย
1: เกือบจะเสียคน
0: ใช่ฉะนั้นถ้าเด็กเยาวชนคุณอยู่ข้างนอกสถานฝึกอบรมแบบเปิดได้เนี่ยอยู่กับครอบครัวเนี
1: ่
0: ยเราไม่ควรเอาเขาไปอยู่แต่ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องอยู่เพราะมีอันตรายก็ให้เขาอยู่โดยเราก็ใช้กระบวนการค่ายครอบครัวเนี่ยให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม
1: ่ครับ
0: พ่อแม่บางค่ายพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยไม่เคยแม้แต่กอดลูกแล้วเราทำกิจกรรมนี้ร้องไห้เลยพ่อแม่กับลูกหรือร้อง
1: ลูกโตมาแล้วเพิ่งจะมากอดกันตอนที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี่นะฮะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที
1: ่อันนี้เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ
0: ่สิ่งที่คุณหมอบอกเน้นย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้ก็เปิดโอกาสให้ว่าศาลสามารถที่จะมีกิจกรรมอย่างนี้ได้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องฝากทางผู้มีอำนาจให้งบประมาณที่จะไปทำให้ครอบครัวเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: เขาได้มีโอกาสมาสื่อสารกันว่าที่พ่อแม่เข้าใจลูกนั้นจริงๆมันผิดนะ
1: ครับ
0: แล้วลูกเข้าใจพ่อแม่ว่าไม่รักนะจริงๆก็ผิดนะ
1: ครับ
0: เพราะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนหรือลูกคนใดไม่รักพ่อแม่หรือรักครอบครัวของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: แต่พอสังคมเราเริ่มห่างพ่อแม่ก็ไปทำงานใช่ไหมความห่างมันยิ่งมากขึ้นเราเป็นลูกเราคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเราพ่อแม่ไม่เคยกอดเราไม่เคยพูดเราดีๆเลยอะไร
1: คือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลูกก็ไม่เข้าใจบอกว่าพ่อแม่ไม่ดูแลไม่เอาใส่ใจไม่เหมือนทิ้งขว้างลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอมาในฝ้าของพ่อแม่เนี่ยก็มองเศรษฐกิจเรามันต้อง
0: หาตังค์
1: มาเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกได้อยู่สบายนะฮะคือพอความเข้าใจของแต่ละฝ่ายเนี่ยพ่อกับแม่พ่อแม่แล้วก็ลูกเข้าใจคนละทางปุ๊บเนี่ยมันเกิดเป็นปัญหา
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกความไม่ลงตัวของความพอเพียง
0: ไม่ลงรอยกัน
1: มันไม่ลงตัวกันมันไม่ลงตัวแต่ถ้าเกิดจะทำให้ลงตัวทำยังไงก็แนวทางที่พระองค์ท่านได้กำหนดเอาไว้ความมันเหมาะมันควรความเหมาะสมมันอยู่ที่ไหน
0: ครับ
1: ถ้ายึดหลักอันนี้ได้ผมเชื่อว่าทั้งเด็กและพ่อแม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรกันได้โดยไม่จำเป็นต้องไปถึงที่ศาลเยาวชนและครอบครัว
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพราะเราก็ไม่อยากให้เด็กเยาวชนได้มีเขาเรียกอะไรนะ
1: เหมือน
0: มีรอยด่าง
1: มันพอไปปุ๊บมันจะเป็นเหมือนโดนตราไว้อะ
0: ใช่ครับ
1: ว่าเอ้ยคนนี้เคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี
0: ้ก็ตรงนี้
1: เราต้องป้องกันเอาไว
0: ้ขอบคุณ
1: กฎหมายฉบับน
0: ี้คุณธนชาติว่าพอออกกฎหมายฉบับนี้ในกฎหมายเดิมเนี่ยพอเราทำค่ายครอบครัวเสร็จเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ย ยังต้องมีตราบาปก็คือศาลยังต้องตัดสินว่ามีความผิดแต่ให้รอการลงโทษให้คุมประพฤติให้ทำงานบริการสังคมกี่ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่
1: เนี่ยรอยด่างในชีวิตเกิดขึ้นแล
0: ้
1: ว
0: แต่ถ้าหากเขาทำกระบวนการ restorative justice หรือว่ากระบวนการแก้ไขหมดฟื้นฟูเสร็จเนี่ยแล้วก็ทำตามแผนที่สามฝ่ายอย่างที่ว่าเมื่อกี้ออกแบบไว้นะว่าเขาจะไม่ทำผิดแล้วนะเขาจะไม่ไปเสพยานะเขาจะไม่เขาจะเรียนหนังสือนะเขาจะตั้งใจเรียนเขาจะรักพ่อแม่รักครอบครัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเด็กเยาวชนทำตามเงื่อนไขนั้นครบเนี่ยศาลไม่จำต้องตัดสินหรือยุติคดีหร
1: ือ
0: จำหน่ายคดีออกไปจากสารระบบได้เลยแต่เด็กเนี่ยจะต้องไปทำกิจกรรมตามที่ผู้ประสานการประชุมกระหนบกำหนดไว
1: ้
0: ซึ่งตรงนี้ไม่มีรอยบาปงั้นเด็กเยาวชนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาไปสมัครงานราชการเอกชนก็จะไม่มีผลของคดีติดตัวเข้าไป
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ถกเถียงกันเยอะมากเหมือนกัน
0: กว่าจะผ่าน
1: กว่าจะผ่านอันนี้เพราะว่าฝ่ายโน้นว่าอย่างนี้ฝ่ายนี้ว่าอย่างโอ้โหถกเถียงกันมากเหลือเกินนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนที่มันมีคดีความของเด็กนะฮะไปสู่ศาลกับส่วนที่มันลดลงเนี่ยมันแตกต่างกันเหมือนเมื่อก่อนเยอะไหมฮะพอใช้แนวทางอย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: เดี๋ยวสมัยนี้เนี่ยถ้าจะฟังงานวิจัยของคุณหมอเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดจะอายุน้อยลงเรื่อย
1: ๆ
0: จากเดิมสมัยผมเป็นเมื่อปี50ผมเป็นหัวหน้าเยาวชนสตูลเนี่ยเด็กเยาวชนที่จะทำความผิดก็อาจจะอายุ15 16 17ไม่เกิน18
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้เด็กเยาวชนจะอายุต่ำลงไปเรื่อย14 13 12 11 10แล้วเด็กเยาวชนที่เป็นเหยื่อผู้เสียหายที่ถูก
1: ก็ลดลง
0: ก็ทำชำเราก็จะลดลงเรื่อยๆ
1: อายุลดลง
0: ซึ่งจริงๆแล้วไม่ดีเพราะว่ามันสวนทางกับภาวะของเขา
1: คือสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นมันมองได้อยู่อย่างนึงนะผมว่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมคือพอสังคมของเราเนี่ยเด็กและเยาวชนสามารถเข้าหาสิ่งล่อใจคือง่ายมากในปัจจุบันนี้มีโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้นะเข้าหาสิ่งล่อใจได้ง่ายเด็กมันทำให้อายุของเด็กเนี่ยน้อยลงเนี่ยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาทั้งคนทำผิดทั้งคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมันลดลงผมว่ามาจากส่วนนี้
0: คุณธนชาติก็เลยเห็นว่าเดี๋ยวมีเด็กแว้นเด็กสก้อยถ่ายคลิปตบ
1: เยอะ
0: ตีกันทั้งด้านทางด้านเพศด้านอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งแต่ตรงนี้ถ้าน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมายังใช้ได้นะ
1: ใช้ได้ครับ
0: เพราะว่าม
1: ันประยุกต
0: ์มีเหตุผลมีความรอบรู้พอประมาณผมเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยไปแตะพวกวิดีโอลามกไม่เคยดูเลย
1: ครับ
0: ทำได้เราทำได้ไหมมันอยู่ที่เราจิตใจเรา
1: ใช่ครับ
0: จิตใจเราถ้าเราตั้งมั่นมุ่งมั่นผมเชื่อว่าเด็กเยาวชน
1: ทุกคนผมว่า
0: เด็กเยาวชนเนี่ยมีพลังแต่เราต้องผู้ใหญ่พ่อแม่หรือว่าชุมชนเนี่ยต้องให้พลังชื่นชมเขา
1: ครับ
0: ไม่ใช่โอ้ดุด่าเขาว่าเขาเราต้องชื่นชมแล้วให้โอกาสเขาที่จะผลักดันให้เขามีการศึกษามีอาชีพนะมีการงานที่ดีเขาจะกลับมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างแน่นอนผมเชื่อไว้อย่างนั้น
1: คือถ้ามองแล้วก็คือว่าในส่วนของสังคมเองที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้เยาวชนของเราเนี่ยกลับมาเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็เขาเรียกว่าไม่เป็นภาระกับสังคมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผู้ใหญ่ต้องเปิดโอกาสให้เขาอ่ะได้มีพื้นที่ของตัวเองสังคมก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีพื้นที่ที่เขาได้มายืนอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยพอจะเห็นภาพได้นะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือปัญหาของในครอบครัว
0: ครับ
1: ปัญหาของในชุมชนที่ผู้ใหญ่ที่ชุมชนน่ะไม่ยอมรับเด็กและเยาวชนแต่ว่าทําไมเค้าไม่ยอมรับสิ่งที่เค้าไม่ยอมรับก็เกิดขึ้นจากหลักๆก็คือในครอบครัวแหละ
0: ครับถ้าพ่อแม่เอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ไม่ทะเลาะกัน
1: ครับ
0: พ่อแม่ไม่ตบตีกัน
1: เด็กไม่มีหนา
0: ใช่มั้ยเด็กก็จะไม่มีหนาแต่พ่อแม่เห็นภาพซ้ำ
1: ๆครับ
0: แม่พ่อก็ตีแม่แม่ก็ด่าพ่อ
1: ครับ
0: ทะเลาะกันตลอดเนี่ยจนแยกทางกัน
1: ครับ
0: ผมอ่านรายงานสถานพินิจเนี่ย
1: ครับ
0: พ่อแม่ที่แยกทางกันเนี่ยสมมุติว่า 100% เนี่ยเกินครึ่ง
1: ครับอันนี้คือปัญหา
0: แยกทาง
1: พอดีเราก็จะหมดเวลาครับอาจารย์สรุปสั้นๆสักนิดนึงนะครับ
0: ครับก็อยากจะฝากท่านคุณผู้ชมไว้ว่าช่วยเหลือเพื่อวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: ไม่ลงโทษเพื่อวันนี้นะครับอันนี้เป็นแนวความคิดว่าศาลเยาวชนจะทำงานเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเนี่ยก็อยากจะขอโอกาสให้ทางภาคส่วนอื่นไม่ว่าเป็นภาคประชาสังคมภาคราชการหรือทุกท่านเนี่ยได้ให้โอกาสทางเด็กและเยาวชนและครอบครัวเนี่ยได้ให้มีความสันติสุขกัน
1: ครับ
0: ศาลก็เป็นด่านสุดท้ายเป็นที่พึ่งสุดท้าย ที่จะช่วยเหลือพวกท่านให้ได้กลับคืนสู่สังคมอย่างสันติสุขครับ
1: ครับก็โดยภาพรวมนะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้จากท่านอาจารย์สุริยนต์โสติทัศน์นะครับในกระบวนการของการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน อย่างน้อยก็เราได้เห็นถึงสามเหลี่ยมว่าสังคมเนี่ยมันจะช่วยเหลือปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองของเราได้อย่างไรนะครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุริยนต์สติทัศน์นะครับที่ได้มาให้เกียรติแล้วก็เสียสละเวลามา
0: วันนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้มันในอายุของเด็กเยาวชนเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ถึง18
1: ครับ
0: ใช่ไหมฉะนั้นโอกาสที่เขาทำความผิดเนี่ยมีไหมมันมีเพราะว่าโลกาภิวัตน
1: ์มัน
0: มองว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเดิมตั้งแต่ตอนที่มีการจับกลุ่ม
1: ครับ
0: จะมีการตรวจสอบการจับเด็กเนี่ยควรจะอยู่ในศูนย์ฝึกไหม
1: ครับ
0: นะหรือว่าควรให้ปล่อยกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านเยาวชนกระทำความผิดเนี่ยมันมีสาเหตุปัจจ
1: ั
0: ยเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นต้องให้โอกาสทางนักจิตวิทยาหรือหมอซึ่งตอนนี้ศาลทุกศาลเยาวชนเนี่ยจะมีนักจิตวิทยาคอยที่จะดูว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอะไร
1: ครอ
0: บครัวนี้มีปัญหาอะไรก็เอามาแก้ทั้งเด็ก

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: รายการโทไมโครฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King Birthday or Queen Birthday or in the Royal Celebrity.
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the Royal Family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุงหนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
0: ครับ
3: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศ

0: ในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามี
1: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
2: ้เรื่องใหญ่กว่าม
1: าเลยทีเดียวครับน้องเปรม
2: ใหญ
3: ่ It's from Indian and then they share to my country okay from the south that call Nang Talung
1: southern
3: of Thailand Nang Talung is different for

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เราอ่า

0: บุรชมวารีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion Western culture was coming in Thailand so Nang Yai was disappear but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระบรมในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
1: อ้ So from now on we can notwas she the real puppet 120 years ago and they remain and is this here and from King Rama the fifth period and you're gonna watch the real one
2: wow โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is
1: Are you ready?
2: Yeah หลวงพ่อครับหลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
4: When the installation fight with the Hanuman,
1: Hanuman
4: is the monkey.
1: Oh, monkey!
5: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
6: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพุทธกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
6: พระราม
4: fight with พระราม
7: ได้ได้ฝัน
8: Hanuman with elephant Erawan.
7: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hands.
8: Yes.
1: It's one elephant but many
7: hands. Oh, one elephant, many hands.
9: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
10: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าพระเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสามกระบี่ฤทธิแรงแข็งขันถวายบังคมลาข้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าเบาไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you wish in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky?
1: Lucky.
0: Lucky.
2: Oh, lucky.
1: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
2: Tam.
1: Tam.
2: Tam.
3: Yeah. เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งกระโปรง
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
2: จงกระเบน
0: จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะ

0: การเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
1: แล้วก็จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
2: basic
1: เราเรียกว่าการตั้งเด็ก
2: ตั้งเด็ก
3: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
1: การตั้งเหลี่ยมคือยอดไปสิ
4: มันจะล้ม
5: You shot?
6: Yeah, yeah.

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom.
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยสวย
2: Beautiful
3: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกันครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้ก็คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู
5: ่
4: ใช่ใช
3: ่ตุ๊ตู
4: ่แล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันทางห่างถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: จะทำอะไรฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ๊ตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
6: This one is a hammer you know hammer
3: yeah hammer yeah
6: hammer and this one in Thai we call
5: ตุ๊ตู่
6: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So there are two types.
2: The first one, what do we call in Thai?
6: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
2: just like
6: ไข่ปลา is like egg.
3: Fish eggs.
6: Fish eggs. Small eggs. The second type is ตัวหนอนตัวหนอนหนอน is a worm.
2: Just like a worm.
6: Usually we would do it with a lighter, so we call หนัง. หนัง is a lighter, right? And but for this we use only paper for you guys. But this is also a paper also, but we splay many times, so it look like a real lighter. And the other one is.This is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี้ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกกระหนกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายปิดกันนะครับ
6: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
2: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอย
6: ู่ And also with later is more difficult than using paper.
2: So, are you ready to start?
6: Everybody,
7: ready?
6: Are you ready?
7: Are you ready?
6: So let's do it.
2: Yeah. Okay.

าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ

0: ายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
1: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
2: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
1: หน
2: ัง
1: ควายไม่ทำไม
2: นะเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะผ่านเนี่ยมันจะผ่านยากกว่า
3: อ๋อ because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick the light cannot pass so we use cowl

0: ง wrap up
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: เล่นไปเดียวกันด้วย
5: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่องขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าเอ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดเออง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: เอออันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดถูกกลายเป็นเฮ้ยมันไม่ใช่
6: ไม่ใช่อาจจะผิดความหมายหรือว่าอะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริง
6: ไหมจริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่าจะ
1: แบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
6: ค่ะยอมรับเออไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผลอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปกันมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไมโครฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: อยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้อ่ะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
11: จะเรียนภาษาอังกฤษนี้ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
12: COVID-19 or in the pandemic situation, the automation and robotics can decrease the risk of the healthcare service guide.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed. Therefore, the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand.That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.

Vocab Journey Kids Story. We're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ Cheeseเป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็นดีเจที่มืออาชีพเลยมาช่วยทีเด็กจัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับดีเจทีมครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก

0: สวัสดีครับ
1: I'm Teacher Greg. What's your name?
2: Hello, my name is Sherpong Nosgunjinda. I'm 9 years old.
0: Oh.
2: You can call me DJ Sheen.
0: DJ Sheen, สุดยอดไปเลยนะครับ Teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ Teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหม
3: Yeah.
0: ตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือ DJ หรือว่า
2: Disc Jockey.
0: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
2: Video Jockey
0: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
2: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะ3คำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า Abbreviation
2: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าครับ
0: ได้เลยครับ
2: ครับ
0: ทางนี้ดีกว่าไปทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีมาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
2: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
2: ับ แต่อายุประมาณ7ขวบครับ
3: wow.
2: ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
2: ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ถ้าฟังเพลงแล้วก็ถ้าเป็นเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอทีจะแบบร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
2: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็น entertainer
2: ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิง entertainer แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
2: คุณเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่น DJ ใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
2: ประคองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
2: เคยประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าครับ
2: รอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
2: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไง
2: ครับก็ทะเลนเลยก็ผ่านรอบเข้ารอบแล้วรอบที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมเรียกรางมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปึ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปึ๊บ
4: เอาตอนนี้หมดเวลานะคะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องชินค่ะ
5: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องไมค์คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบน่าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนเนี่ยแหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่คราวนี้ด้วยความที่เด็กเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นเล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาคือว่า เขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทำใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทำอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทำซ้ำการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทำให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคำพูดอ่ะมาทำจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทำให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอ่ะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่นี่เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
2: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
0: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
2: เต้น
0: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
2: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
0: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
2: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นก็เต็มเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่จะเบากว่าหน่อย
0: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
2: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยทำอาจจะทำให้มันไม่สนุกก็ได
0: ้แต่เครื่องนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
2: อันนี้คือ DJ controller
0: DJ controller

0: คอนโทรลเลอร์มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ทีเชอร์เกรกกดไม่ถูกแน่นอน
1: ครับ
0: ช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
1: อันนี้คือจ็อกวิลเอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคBackspin
0: Backspin อย่างนี้เหรอ
1: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหมุนหรืออย่างอันนี้คือ Backspin ได้ประมาณนี้ครับตอนที่เราสวิตช์เพลง
0: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีมจะลอง Backspin เดี๋ยวขอลองด้วย Backspin ไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
1: Switch เพลง
0: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
1: ตื่นมันจะดูว้าว
0: อ
1: ันนี้ก็ปุ่ม Volume
0: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
1: เสียง
0: เพิ่มเสียง
1: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อยๆ
0: ถึงหมายเลข10
1: อันนี้คือสุด Volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มพอสนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
0: เพลงที่2ไงเจ๊
1: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ
0: 1
1: 2 into 5
0: อ๋อความหนักให้ใจ
1: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
0: สีมันเกี่ยวกับอะไร
1: ก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อหมุนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
0: color หลายคนจะคิดถึงสี
1: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากข
0: ึ
1: ้นประมาณนั้น color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าดำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
0: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
1: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
0: โอเค
1: แล้วอันนี้นะครับก็คือ High Pass Filter จะบีบเสียงฮะ
0: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
1: มันเสียงมันจะบีบเลย
0: เสียงแหลม
1: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
0: ว้าวอ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจทีนะถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยเฮ้ยโย
1: เราต้องอัดเสียงแล้วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับโอเคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่ใช้เสียงกลองเรามาดูที่ hot cue
0: hot cue คืออะไร
1: hot cue คือการวางมาร์คครับปึ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
0: โอ
1: ้อาจจะแบบ
0: เจ๊ะเจ๊ะคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
1: สมมุติเราวางมาร์คไว
0: ้ครับ
1: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์คที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์คเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
0: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ G นะครับเราจะให้ teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
1: slip loop
0: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by พร้อม3
1: 2 1โน่ดีเชียว
0: เอฟเฟกต์อ๋อเอฟเฟกต์ได้เลยนะปรับความเร็ว
1: ได้เลย3 2 1 go
0: โอเควู้สนุก
1: 3 2 1 go
0: วู้โอเค go ที่ได้จุดไม่ได้เราเมื่อกี้นะได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่นดีเจเคยไหมครับ
1: เคยครับ Mix and Noise

0: น้องจีครับพูดถึงดนตรีไทย
1: ค
0: ิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าเอ้ยจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าเอ้ยดนตรีไทยกับเพลงก็ใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสม
1: แล้วจริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นอยู่มีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มาเอนจอยกับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบ slip loop อย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก่อน
0: เพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนัดด้วยนะไม่ยากนะจ้อง
1: แต่ผมก็ที่เราคือก
0: ็ได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยคร
1: ับ 3 2 1 go
0: finish เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สมเสียง
1: Okay.
0: Let's do it!

0: สนุกไหมงั้นพูดว่า it was fun
1: it was fun
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจทีนครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันก็ไม
0: ่
2: ด
0: ี
2: อ
0: ่
2: ะวันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณดีเจทีนด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีเชอร์มาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับดีเจทีนครับนักร้องชื่อดังจอห์นบอนโจวีพูดว่าSuccess is falling 9 times but getting up 10ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทำต่อครับเชื่อในตัวเองทำได้
2: okay.
0: สู้สู้คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่า DJ ย่อมาจากคำว่าอะไรครับ A disc jockey B disc jockey C disc joker โอ้คิดดีๆครับทุกคำตอบมี discดิสก์อะไรดีนะเฉลยคำตอบก็คือข้อ A disc jockey ที่แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน

0: dis jogging jogging ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ dis joker ก็เล่นเพลงตลกตลกวันนี้เราจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อพูดเล่นนะครับ
1: สนุกสนุกก็ได้นะ EDM ได
0: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอลำได้ไหม
1: ไม่ได้

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But see, Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees, for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อบอกเลยว่าใครหลายๆคนที่อยากทำยูทูบเบอร์แล้วไม่รู้จะเอาไอเดียอย่างไรหรือใครบางคนบอกว่าเป็นคนขี้อายครับต้องมาฟังเลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเคยทำ YouTube มาครั้งแรกตอนอยู่ม.3แต่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าเป็นไงคะถ้าเป็นพวกเราโอ้ยอมละพอละไม่ทำละแต่ไม่ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มทำตอนม.5แล้วที่สำคัญเขาคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert ไม่เหลือคราบของคำว่าเด็กเก็บตัวอีกต่อไปเลยนะคะเพราะพลังเขาล้นเหลือ creative ความสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เขานำเสนอนั้นสนุกมากและที่พูดมาทั้งหมดนี้เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะแต่เขานำเสนอช่องของเขาด้วยภาษาไทยคอนเทนต์ของเขานะคะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ผู้คนติดตามเนี่ยเป็นล้านวิวตลอดนะคะและเขาจะมาบอกเคล็ดลับให้พวกเรานะคะได้รับรู้กันว่าสร้างคอนเทนต์ยังไงให้น่าดูที่สำคัญคือสร้างแบรนดิ้งตัวเองอย่างไรนะคะที่ทำให้คนอยากจะติดตามคอนเทนต์ของคนคนนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะใครที่อยากรู้เคล็ดลับการเติบโตของเขาน้องคิวเทค่ะ

0: ฮิวเทเล่าให้พวกเราฟังทีได้ไหมว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ของที่โด่งดังวันนี้เนี่ยทำยังไงมาบ้าง
1: ครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมก็สวัสดีคุณง้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูรายการนี้เนาะก็ถ้าให้ผมแนะนำตัวผมชื่อคิวแทซิมนะครับเป็นชาวเกาหลีแท้ 100% เกิดเมืองไทยครับผมก็ตอนนี้ก็อายุ22ปีก็ทำ YouTube มาทั้งหมด4ปีครับก็ถ้าให้พูดถึงการเริ่มต้นของผมเนาะก็จริงๆผมอ่ะอยากเป็นนักร้องมาตลอดคือตั้งแต่ที่แบบว่าผมจะเกิดเมืองไทยเนี่ยพ่อแม่เป็นมิชชันนารีก็คือย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำโบสถ์ครับผมใช่ที่โบสถ์ก็จะมีการร้องเพลงเขาเรียกว่ากอสเปลเนาะก็จะแบบว่าร้องเพลงแบบว่าเป็นคอยเยอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนนึงที่ใส่ชุดยาวๆเหมือนนางฟ้าแล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับพอผมร้องสักพักก็มีคนมาชมว่าแบบเฮ้ยน้องซิมร้องเพลงดีใช่ก็ตั้งแต่นั้นผมก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องก็ฝึกมาเรื่อยๆก็เลยซื้ออุปกรณ์ทำเพลงก็ทำมาแล้วก็ทำเพลงออกมาเสร็จปุ๊บเพลงแรกผมยังจำได้อยู่เป็นเพลงที่ชื่อว่าเธอของค็อกเทลกระแสที่ได้มามันไม่ได้ดีมากคุณหมอแบบคนดูไม่ถึง100

0: และอีกอย่างก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คจริงๆก็คือผมอ่ะเรียนอยู่มัธยมนะครับตอนนั้นม.3แต่คนที่นั่งข้างๆผมอ่ะร้องเพลงเพราะกว่าใช่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่คนนั่งข้างๆตอนนี้ร้องเพลงเพราะกว่าผมอ่ะแล้วในโลกเนี่ยโห7 billion people เนี่ยมันจะมีสักคู่แข่งกี่คนกันตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมแอบเลยใช่ตอนนั้นผมก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วคือผมทำ cover ลงเนี่ยเพื่อนๆไม่มีใครรู
1: ้
0: รู้แค่ว่าพ่อแม่น้องสาวใช่ผมไม่กล้าที่แผ่ให้คนอื่นดูเพราะว่าจริงๆเราต้องลงแล้วเราต้องแชร์ให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับเพื่อให้เพื่อนไปแชร์ต่อเองเนี่ยแต่ผมไม่กล้าผมกลัวแล้วหลังจากนั้นผมก็แอบอยู่ตลอดเหมือนผมก็พูดอยู่ตลอดว่าเหมือนอยู่หลังกำแพงเหมือนมีกำแพงมากั้นๆอยู่ผมก็ตามระบบของโลกนี้เนาะเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยทุกคนก็แผนไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จริงๆก็อายุยังน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อชีวิตมันแบบมันเหมือนเราทำอะไรผิดไปผิดพลาดครั้งใหญ่ไปก็เลยแบบมีความแบบกดดันตลอดพอสักวันนึงเนี่ยผมไปแอบชอบคนหนึ่งใช่เป็นสาวต่างชาติสาวรัสเซียโอ้โหสวยมากผมไปลงรักเขาใช่

0: แต่ว่าหลงรักเช่นกันแต่ว่าต่อมาก็อกหักเช่นกันครับผมก็อกหักครั้งแรกที่เจ็บค่อนข้างมากครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยมีความแบบว่าเป็น extrovert ชอบแบบแสดงต่อหน้าผู้คนแบบอยู่ดีๆวันนึงชอบทําตัวแปลกๆเหมือนเพี้ยนเหมือนเด็กเพี้ยนนิดนึงอะครับแบบว่าเหมือนเด็กอกหักแล้วทําตัวเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมรู้สึกทําตรงนั้นแล้วมีความสุขใช่รู้สึกว่าเอ้ยคนมองเราแล้วแบบเหมือนเราลืมอดีตของเราทั้งหมดอะแล้วก็เหมือนเราเป็นเหมือนเราสามารถโฟกัสกับตรงนี้ได้ 100% นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําจริงๆก็ได
1: ้
0: ผมก็เลยหาวิธีครับผมก็เลยหาวิธีอย่างแรกก็คืออ่ะถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงให้เป็นแบบว่าเป็นที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อ YouTube ใช่ตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนั้นผมแค่ทุกคนที่ดู YouTube แค่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินเยอะแล้วก็รวยชีวิตเขาดีรู้แค่นั้นตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจลองเริ่มทําดีกว่าเพราะว่าจริงๆ YouTube ข้อดีก็คือไม่ว่าเรามาจากไหนหรือว่าเราพูดภาษาอะไรเราสามารถสร้างอคาวได้โดยไม่เสียตังค์ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มแรกผมก็เลยลองทําคลิปแรกแล้วลงดูครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเกาหลีเต้นสายย่อผมทําคลิปนี้เพราะว่าหลักๆที่ผมคิดก่อนจะเริ่มทําเนี่ยก็คือแตกต่างจากคนอื่นใช่คีย์หลักของมันคือแตกต่างจากคนอื่นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไม่มีเกาหลีคนไหนเลยแบบเต้นบ้าๆให้คนไทยดูเลยผมก็เลยคิดว่างั้นผมทําเองดีกว่าใช่ผมก็เลยตัดสินใจทําคลิปนั้นออกมาแล้วก็ลงครับผมถามว่ายอดวิวดีมั้ยก็60วิวว้าวน้อยกว่าช่องเพลงแล้วก็สายตาคนอื่นก็เปลี่ยนไปเยอะเลยสายตาคุณครูสายตาของเพื่อนๆสายตาของคนรู้จักก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดนึงแบบว่าทําอะไรไม่เรียนมหาลัยหรอนี่ม.6แล้วนะจะทําอะไรจะทําคลิปอย่างนี้เหรอมันมีเงินเหรออะไรอย่างเงี้ยผมฟังผมก็เฮ้ยทําไมโลกนี้ค่อนข้างโหดร้ายจังวะคือผมจะทําแล้วผมก็จะลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าโลกนี้อะไรคือโลกแห่งความเป็นจริงใช่จริงๆที่ผ่านมาผมก็คิดว่าโลกนี้มันธรรมดาปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วผมเริ่มนึกได้ว่าบางสิ่งในโลกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเราบางสิ่งในโลกนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องสําหรับเรา 100% ก็เลยทําไปเรื่อยๆ

0: 60วิว30วิว100วิวโอ้6เดือนไม่ถึง 1,000 ซับ
1: ว้าว
0: ใช่ไม่ถึงเลยคือก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผมลงคลิปทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ว่าจะไม่ได้ตังค์ผมก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็คุณครูก็เริ่มไม่ชอบผมไม่สนใจเรียนเลยเกรดผมดรอปมากจริงๆผมเคยเป็นเด็กที่แบบได้เกรด4ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดรอปลงมามากคุณครูก็ยึดคอมบ้างไม่ชอบผมบ้างแบบไร้สาระบ้างแล้วก็แบบพอมีรายได้ก้อนแรกจาก YouTube อะครับคือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันเยอะแต่ว่าความเป็นจริงมันประมาณ25สตางค์รายได้ก้อนแรก25สตางค์ทำมาสักพักประมาณ3เดือนรายได้เพิ่มขึ้นมา7บาทเพื่อนๆเซลว่าซิมทำมาครึ่งปีมึงซื้อน้ำเปล่าได้แล้วผมก็เลยแบบโอ้ my god ลวกแห่งความเป็นจริงมันค่อนข้างโหดร้ายสำหรับผมใช่ผมคิดอยากจะไม่อยากทำมาเยอะมากเพราะว่าจริงๆการที่แบบว่าเราทำคอนเทนต์หนึ่งเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราต้องคิดคอนเทนต
1: ์
0: เราต้องออกมาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ต้องเอดิตติ้งแล้วก็ต้องครีเอทีฟมากๆในการสร้างปกสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อมันในตัวหมายเลขตัวนั้น7บาทอ้อผมก็คิดว่าไม่เป็นไรนั้นลองทำต่อละกันนั้นลองแบบไหนๆก็ทำมา7เดือนแล้วเราจะทำอีก7เดือนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนั้นก็ลองแบบทุ่มเทอีก7เดือนสักพัก7บาทก็กลายเป็น 7,000 ใช่กลายเป็น 70,000 700,000 แล้วก็ผมก็หลังๆก่อนจะจบม.6 เนี่ยสายตาคนพวกนั้นก็หายไปเลยคนเปลี่ยนมุมมองมากเลยคนแบบว่าอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นทำมาสักพักก็เริ่มมีคนดูครับผมเริ่มมีคนดูตั้งแต่ช่วงที่ทำคลิปเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียววันนั้นอ่ะตั้งแต่เช้าผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าค่อนข้างกดดันแล้วพอมานั่งดูชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็เอากล้องจับหน้าเรียกตลอดเนี่ยออกมาตลกมากครับผมคนแชร์กันในเฟซเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นใช่หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มดังใน YouTube ด้วยผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็ทำไปด้วยแต่พอทำมาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายผมชัดเจนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกใช่แล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วก็ทำจริงจังครับผมก็ทำมาทั้งหมด4ปีเนาะก็ทุกวันนี้ก็7ล้านซับสไครเบอร์แล้วแต่ว่าจริงๆผมถ้าถามผมตรงๆก็ปีนี้เป็นปีที่เริ่มจริงๆใช่เริ่มแบบว่าเหมือนเราทุ่มเท 100% ไม่ได้แบบว่าเราทำแบบเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นแบบเป็น professional มากขึ้น
0: เป็น professional มากขึ้นแบบศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้น
1: มีระบบอะไรมากขึ้น
0: ใช่
1: เป้าหมายเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเราเป้าหมายชัดนะเราเลยลาออกมาไม่เรียนละคำว่าเป้าหมายชัดของคิวเทคืออะไร
0: เป้าหมายผมก็คือก่อนผมจะไม่รู้ว่าจะพูดคำนี้ได้หรือเกษียณเนาะในวงการ YouTube คือวงการ YouTubeคำว่าเกษียณเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่แบบ50 60เกษียณนะแต่ว่าถึงเวลาคุณต้องเกษียณเองไม่มีใครบอกว่าคุณเกษียณหรอก
1: ค
0: ุณเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช่ผมก็เลยคิดว่าก่อนเราจะเกษียณเนี่ยเราแบ่งปันความรู้นี้ให้คนอื่นต่อดีกว่าใช่ก็อยากเป็นโค้ชบ้างครับผมเป็นโค้ชที่แบบว่าสอนเรื่อง YouTube กับอนุชนเนาะเรียกแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าวงการ YouTube ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นผมอยากให้วงการประเทศไทยเนี่ย YouTube เนี่ยกว้างขวางขึ้นมีโอกาสมากขึ้นซึ่งก็คิดดูแล้วไม่มีใครทำได้ยกเว้นยูทูบเบอร์เอง
1: ฟังมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวครูเยอะมากเลยนะที่อยากถามนะ
0: ครับผม
1: เอาตั้งแต่เราวันนี้คนบางคนเวลาเขาดูเขาก็ถามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายแต่วันนี้พอเราได้ยินสิ่งที่คิวเทเป็นไอการที่เรานิยามตัวเองมันไม่ใช่ความจริงอ
0: ่
1: ะถูกไหมเราสามารถที่จะพลิกเป็นใครก็ได้ที่เราต้องการอ่ะ
0: ใช่ครับจริงๆผมมองว่าส่วนใหญ่นะครับ 100% เลยเราตัดสินตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: จากคำตัดสินของคนอื่น
1: ถูกต้อง
0: ใช่แต่จริงๆก็ผมว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นอะไรก็ได้

0: ูอ่ะมักจะสอนเด็กเสมอว่าใครด่าเราเราไม่เจ็บหรอกแต่มันจะเจ็บตอนที่เราไปเชื่อเขานั่นแหละฉะนั้นวันนี้เด็กๆที่ใครก็ตามที่ดูอยู่นะคะครูก็อยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเผลอนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายนะฉันเป็นคนไม่กล้าพูดลองนิยามใหม่เลยลองบอกเลยว่าฉันจะทำมีเป้าหมายให้ชัดก่อนเหมือนที่พี่คิวเทมีนะคะสิ่งนึงที่ครูอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆถ้าให้พูดถึงตัวเองเรานิยามคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน
1: คนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า เป็นเกาหลีที่มีพลังล้นเน
0: า
1: ะคือผมถามว่าเป็นตัวของผมไหมก็เป็นตัวของผมตอนที่อยู่กับเพื่อนๆก็เป็นตัวของผมตอนที่แบบมีความสุขมากๆใช่ครับผมก็จะมี energy ออกมาตลอดแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็ผมเลือกผมแล้วผมก็ชอบตรงนี้เพราะว่าจริงๆการที่เรามี energy เยอะเนี่ยล้นเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ได้ energy ของผมไปด้วยคือหลายคนก็บอกผมว่าพอมาดูคลิปไอซิมเนี่ยคิวเทโอป้าเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าลืมไปเลยว่าเศร้าเรื่องอะไร

0: ันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่ออ
1: ่าใช่ใช่
0: เราอยู่กับคนพลังงานดีเราก็จะได้พลังงานดีๆมาด้วยทีนี้ครูอยากถามนิดนึงเพราะว
1: ่
0: าเราทำงานไปด้วยช่วงที่เราทำช่องเนี่ย4ปีเนาะตอนนั้นอยู่ประมาณม5
1: ม6เพิ่งขึ้นม6เลย
0: เพิ่งขึ้นม6
1: ใช่คร
0: ับ เออแล้วเราแบ่งเวลายังไงอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงนั้นก็ผมบ้านิดหน่อยผมไม่วางคอมเลยครับผมก็จริงๆถ้าไม่มีเวลาจริงๆผมจะจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมก็ขอครูไปห้องน้ําก็ไปนั่งตัดต่อในห้องส้วมฟังคนอื่นไปด้วยก็นั่งตัดต่อเงียบๆในห้องน้ําเพราะว่าจริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะคือผมก็มองว่าอันนี้สําคัญมาก consistency is the key to success
0: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ําเสมอวันนึงเราจะสําเร็จ
0: นิดนึง
1: ครับ
0: ไอตอนแรกที่เราลงไปเนี่ย60วิว30วิวอะไรเราพูดอะไรกับตัวเองที่ทําให้เราทําต่อเพราะหลายคนเป็นแบบนี้ถอดใจหมดละ
1: ถ้าให้ผมมองก็คือผมอยากเป็นบางสิ่งในโลกนี้ใช่จริงๆอธิบายค่อนข้างยากจริงๆผมคิดซะว่าผมอยู่ในวงกลมตลอดแล้วผมก็อยู่ตรงกลางนี้ผมมองได้แค่บางสิ่งบางอย่างที่สังคมนี้ให้มาที่พ่อแม่ให้มาแต่ผมไม่เคยมองออกไปเลยผมลองมองว่ามองไกลๆดูว่าแบบจริงๆคนเราเกิดมาทําไมเราแล้วเราแบบเรียนมหาลัยจบก็มันก็เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเราจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไงที่แบบว่าประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองคิดว่าเออจริงๆก็ไม่มีใครราบลื่นเลยเหนื่อยทุกคนแย่กว่าผมเยอะคือผมแค่ขี้หมดผมพูดตรงๆใช่ก็เลยคิดว่าแบบทําต่อดีกว่าแต่ผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้หรอกใช่จริงๆถ้าจะให้ฝากนะครับว่าคนอยากทํา YouTube อ่ะก็ลองเริ่มทําดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเราต้องลองดูก่อนศึกษาก่อนดีกว่าศึกษาโน่นนี่นั่นไปดูคนนี้บ้างดูคนนี้ฟังบ้างดูคนนี้ฟังบ้างสุดท้ายเขาพูดเหมือนเดิมตลอดต้องลองเริ่มทำ

0: ราได้ดูแล้ววิเคราะห์ของตัวเองคลิปที่ประสบความสำเร็จของเรานะคะลองนึกมาสักคลิปหนึ่งลองช่วยวิเคราะห์ให้ครูฟังทีซิว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คลิปนั้นประสบความสำเร็จ
1: โอเคมีคอนเทนต์หนึ่งครับผมซึ่งไม่เคยทำแต่ว่าผมลองคิดจะร้องเพลงตอนนั้นเพลงวานเกตื้นกำลังมาแรงใช่แต่ว่าผมตัดสินใจว่าลองเปลเป็นภาษาเกาหลีดีไหมแล้วก็ลองลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองทำแล้วก็ลงปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แบบมากก็คือล้านวิวแต่ปาไป20ล้านคนกดไลค์เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องดีไม่รู้มาตอนไหนอยู่ดีๆมันมาเองเฉยใช่อันนั้นคือคอนเทนต์แรกที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จที่เพิ่มยอดซับได้แบบ 2-3 แสนซับในอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์เลย
1: น่าจะเป็นตรงที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นมุมที่เท่ของผมมุมร้องเพลงจริงจังของผม
0: และคือเพลงนั้นมันก็ดังอยู่แล้วด้วยมันยิ่งแบบต่อยอด
1: ใช่ครับยิ่งต่อยอดยิ่งไปด้วยกันยิ่งเพลงนี้ดังยิ่งเพลงผมก็ดังไปด้วย
0: ร้องได้ไหมอ่ะร้องตอนนี้ได้ไหม
1: อยากฟังอ่ะก็มันจะร้องประมาณนี้โอ้ไม่ได้ร้องมัน

0: ชอบ
1: เขินมาก
0: นี่ขนาดร้องเพราะขนาดนี้เพื่อนข้างๆยังมาร้องเพราะกว่าอีกอะเนี่ย
1: โอ้ผมว่าผมเจอคนที่ร้องเพราะไปหน่อย
0: อันนี้ถ้าเกิดครูจะสรุปวิเคราะห์ให้ว่ามันมายังไงก็คืออย่างที่บอกแหละว่า1ของแปลกบวกของดี
1: ครับ
0: ของดีก็คือเรามีต้นฉบับที่มันดนตรีมันดีคุ้นหูคนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปต่อยอดด้วยความแปลกด้วยความเป็นภาษาเกาหลี
1: ใช่ครับ
0: ก็เคยเห็นแต่แบบเบอร์เล่นใหญ่เล่นโตมันเบอร์หล่อซะงั้นโอป้าจริงซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบบวกเข้าไปเลย
1: ขึ้นมา
0: ถ้าจะให้พูดจุดเด่นของคำว่าตัวเรา
1: ครับ
0: ฮิวเทโอป้าเนี่ยอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คนลองวิเคราะห์ตัวเองอะไรคือจุดเด่นในตัวเราที่ทำให้คนอยากติดตามเรา
1: ผมว่าความไม่เบื่อที่ผมรู้สึกว่าไม่เบื่อก็คือผมเริ่มมาจากใส่ชุดนักเรียนต่อมาใส่ชุดมหาลัยต่อมาใส่ชุดทำงานคือค่อนข้างมีไทม์ไลน์นิดหน่อยครับแบบว่าเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงยาวๆมากๆมาดูว่าเด็กชูเทลป้าเนี่ยเขาประสบยังไงบ้างเขาเจอปัญหาอะไรบ้างจริงๆผมเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็อะไรที่พูดได้ก็ทำคลิปแบบสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าไฟไหม้กล่องมาเคยมีแบบบ้านไฟไหม้เล็กๆอะไรอย่างดีก็ทำคลิปออกมาเจอปัญหาอะไรบ้างเจอผู้หญิงแบบไหนบ้างก็แบบเล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างใช่ก็มีแล้วก็แชร์กับคนดูให้คนดูแบบว่าอินกับเป้าหมายนั้นไปด้วยถึงจุดที่เราถึงเป้าหมายนั้นจริง
0: ๆเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วคิวเทก็ได้บอกไปแล้วแหละว่าถ้าอยากจะทำก็เริ่มเถอะ
1: เริ่มทำเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้มากกว่าส่วนใหญ่คนเลิกทำอยู่แล้วเพราะอย่างแรกก็คือเราต้องทิ้งความคิดที่เรามีอยู่ทิ้งค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราดูในเชิงบิสเนสเนี่ยเราขายของเท่าไหร่เราจะได้กำไรเท่านั้นแต่ YouTube มันไม่ใช่อย่างนั้นเราลงทุนไปพันนึงเอาพุทออกมา10บาทก็ได้ลงทุนไปพันนึงเอาพุทออกมา1แสน1ล้านก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ซึ่งถ้าเงินเป็นแรงบันดาลใจทำ YouTube เนี่ยก็ยากมากเพราะว่า input output ต่างกันมากๆแต่ว่าถ้าให้มองว่าเราจะทําด้วยความชอบหรือมีเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เป้าหมายเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงครับผมแต่ถามว่าเงินก็ไม่ผิดผมไม่เคยมองไม่ดีว่าเงินเป็น motivation ก็เป็นที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผมแค่บอกมันไม่เวิร์คในวงการ YouTube เพราะว่า input กับ output มันต่างกันคุณจะปวดหัวมาก
0: มันคาดหวังคาดเดาอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็คือขอให้มีพื้นฐานคือรักในสิ่งที่ทำ
1: ต้องรักมากๆครับผม
0: ถึงจะพาให้เราไปในเส้นทางนี้ได้
1: ใช่ครับ

0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่เหลือคราบคนที่บอกว่าเคยขี้อายมาก่อนเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมวันนี
1: ้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ผมดีใจมากกว่าที่ได้มาที่นี่ครับผม
0: มันเป็นความเขาเรียกว่าตื่นเต้นแบบตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวนะคะวันนี้สิ่งที่พวกเราครูมั่นใจเลยทั้งตัวครูแล้วก็คนทางบ้านจะได้ไปแน่ๆเลยคือหลักคิดของเด็กผู้ชายคนนี้หลายคนนะคะชอบบอกว่าผมก็ไม่อยากเรียนมหาลัยละผมออกถ้าออกอ่ะต้องทำให้ได้อย่างนี้นะคำว่าทำให้ได้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปวัดที่ผลสำเร็จครูอยากให้พวกเราดูที่ความตั้งใจของเขานะหลักที่เขาบอกว่าหลักที่ทำให้คนสำเร็จมีอะไรบ้าง1มีแค่4ข้อ1จงรักในสิ่งที่ตัวเองทำที่เราเรียกว่าฉันทะนะรักเขารักไหมชัดมากนะเขารักเขาอินกับมันเหลือเกินใช่ไหมฉันทะปุ๊บเขาต่อด้วยอะไรวิริยะหรือการทำความเพียรคือทำซ้ำเราจะเห็นเลยว่าคนคนนี้เขาจะอยู่กับมันตลอดเวลาจิตเขาจะอยู่จิตตะแปลว่าโฟกัสเขาจะอยู่กับเรื่องที่เขาชอบแล้วเขาทำมันซ้ำๆเขายอมเสียสละเพื่อนไปเที่ยวเขาไม่เที่ยวเราทำได้ไหมเพราะคนบางคนเป็นนี้นะคิวเทฉันอยากประสบความสำเร็จฉันไม่อยากเรียนต่อแต่ฉันก็ทำ50-50เนี่ยมันไม่ได้คือมันแค่ไม่อยากเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่เขาเห็นแค่ว่าทางที่เขาจะไปเป้าหมายเขาชัดการเรียนไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาแต่เขาทุ่มเทให้กับทางที่เขาไปเขาอดได้เขารอได้เขาทนได้นะเขายังทำสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะนี่คือสูตรของสำเร็จนะรักทำซ้ำจิตใจโฟกัสอยู่เรื่องเดียวและตัวสุดท้ายสำคัญมากคือวิมังสาวิมังสาแปลว่าการ analyze การประเมินวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยฉันทำอะไรพลาดไปตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีอ๋อตอนม.3ฉันมาร้องเพลงเฮ้ยไม่ได้เว้ยสิ่งที่เขาหาคืออะไรคะเขาหาจุดน่าอิจฉาจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปจุดน่าอิจฉามนุษย์เราทุกคนมีจุดที่น่าอิจฉาเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาเลยคืออะไรความเป็นเกาหลีแล้วเขาก็ดูซิมีใครยังไม่เคยทำอะไรบ้างอ๋อเกาหลีมาทำอะไรเต้นสายย่อมาร้องเพลงคือเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาได้อย่างคุ้มค่ามากมากอะค่ะแล้วมันเลยทำให้วันนี้ผู้ชายคนนี้จากเด็กที่เคยบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกพาตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์มีทรัพย์เกือบ7 ล้านทรัพย์และที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเป้าหมายของเขาเจนแล้วเป้าหมายของเขาเห็นไหมคะที่ครูเคยบอกไว้เสมอว่าคนเราอ่ะถ้าจะประสบความสำเร็จเป้าหมายอ่ะต้องใหญ่กว่าตัวเองเสมอเป้าหมายของเขาคือการที่อยากจะพัฒนาให้คนไทยได้มีโอกาสเติบโตในช่องทางของยูทูบเบอร์เหมือนที่เขาประสบความสำเร็จมานะคะคนเราเมื่อคิดอะไรใหญ่กว่าตัวเองก็จะทำให้ตัวของเราใหญ่ขึ้นเสมอเหมือนกับเวลาถ้าเราอยากเราไปกดคนอื่นอ่ะตัวเราก็ต่ำลงถูกไหมแต่ถ้าเราส่งเสริมคนอื่นเนี่ยตัวเราก็ยืดขึ้นนั่นคือ mindset ของคนที่จะประสบความ

0: ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้จากเด็กน้อยคนนี้ที่ความคิดไม่น้อยเลยนะคะเราเอาไปลองทำตามดูลงมือทำรักในสิ่งที่เราทำซ้ำๆเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งที่เรารักก็จะซื่อสัตย์กับเราเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคิวเท
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากดีใจครับผม
0: มีเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรามากๆนะคะพวกเราอยากรู้ว่าในอาทิตย์หน้าเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลเจ๋งๆคนไหนมานั่งมาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคอยติดตามใน The Speech Idol ค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับกิเท
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: แล้วก็น้องๆทุกคนหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับทุกคนก็ให้แอดไวซ์ได้แค่คำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเริ่มทำเลยครับผมถ้าคุณเริ่มทำก็จะได้เปรียบเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะคนอื่นก็จะคิดเยอะไงว่าจะทำอะไรดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณเริ่มทำอ่ะได้เปรียบชัวร์ครับแล้วก็ถ้าเริ่มทำก็คือรักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็สม่ำเสมอครับแล้วจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาพวกเราแน่นอนสู้ๆครับผม
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ย
4: ประมาณหลักพันละกันค่ะครูเงาะ
3: พันเลยเหรอ
4: ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึงอะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th